0: ก็คงที่จะไม่ไปสั่งห้ามไม่ท่านทำงานตามแนวนี้ท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: ถนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
2: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
3: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
4: นายอนุทินชาญวรกูล

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
0: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโคลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมายังปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
4: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: พันคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
1: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
0: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนัมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อ

0: ในการเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์คติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุทธราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลน์คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลน์คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมเวิลด์สเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์มินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์มินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพรสลาลอมขณะที่วิริศพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ชนพัน

0: าทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเขาจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพรรษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์ว่าสิทธิฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

0: ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

0: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยฤดีชัยพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคุณรัฐพลเพชรบดีจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์วันนี้เราจะมาชวนคุยในเรื่องปรัชญาของอีพิกเทตัสคุณรัฐพลเป็นนิสิตปริญญาเอกที่ภาควิชาของเราแล้วก็เป็นนักเขียนอิสระด้วยนะคะเป็นเข้าใจว่าเป็นอาจ

0: การพิเศษด้วยใช่ไหมคะค่ะคุณรัฐพลสนทำไมถึงสนใจปรัชญาคะ
1: สวัสดีครับผมขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าเอาข้อจริงความสนใจของผมที่มีต่อปรัชญาสโตอิกเนี่ยนะครับคือมีมาก่อนที่ผมจะเข้ามาทำปริญญาเอกละนะครับที่ถามว่าทำไมผมจึงสนใจนะครับคือผมค้นพบว่านะฮะวิธีคิดนะครับเกี่ยวกับปรัชญาสโตอิกเนี่ยหรือว่าวิธีคิดของชาวสโตอิกเนี่ยที่มีต่อความเข้าใจโลกนะครับมีวิธีคิดที่แข็ง
2: ทั้งนั้นเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way วันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุมาลักการชั่วแห่งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและ วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างมากนะคะเพราะว่าเรามีแขกคนพิเศษที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและก็องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการเรียนหรือการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวขอรบกวนนะคะอาจารย์แนะนำตัวได้เลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.จิรดาวุฒยากรผู้อำนวยการสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
3: อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับวิจัยของอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิจัยชิ้นนี้เพราะข้อมูลและก็ผลสรุปจากมันเนี่ยทั้งน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับหลายๆฝ่ายเลยทีเดียว
4: เรื่องที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตีพิมพ์ไปก็คือเรื่องการศึกษาความตรงเชิงทำนายของข้อสอบ placement testที่เราใช้กับนิสิตจุฬานะคะข้อสอบ placement test คือข้อสอบที่นิสิตจะต้องมาสอบตอนนี้เราให้นิสิตคณะแพทย์ของจุฬาสอบนะคะสอบ placement เพื่อจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามความสามารถที่เหมาะสมนะคะข้อสอบ placement test ก็เป็นข้อสอบที่สถาบันภาษาจัดทำขึ้นเพื่อที่จะใช้วัดนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการในการคัดคนเข้าห้องตามห้องที่มีความสามารถตามความเหมาะสมนะคะเราก็จะดูว่าข้อสอบที่เราสร้างขึ้นนี้มีความตรงเชิงทำนายไหมหมายความว่าสามารถทำนายได้ไหมว่าคนที่เข้าตามห้องต่างๆเนี่ยจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไรนะคะ
3: แล้วทำไมอาจารย์ถึงได้หันมาสนใจเรื่องนี้ล่ะคะ
4: ถามว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ในระบบการสอบเข้าของประเทศไทยเนี่ยค่ะนักเรียนเนี่ยสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบที่หลากหลายมากไม่ว่าจะสอบด้วยข้อสอบของทปอนะคะข้อสอบ CU เทพข้อสอบ IELTS ข้อสอบ TOEFL นักเรียนมีคะแนนที่หลากหลายมากเลยโดยที่ข้อสอบบางชุดเนี่ยเรารู้ว่าคะแนนที่เขาถือมาเนี่ยมีความหมายว่าอะไรเช่นถ้านักเรียนสอบคะแนนข้อสอบ IELTS หรือ TOEFL เข้ามาเนี่ยเราจะรู้ว่านักเรียนมีความสามารถประมาณขนาดไหนเมื่อเทียบกับกรอบมาตรฐานสากลยุโรปหรือที่เราเรียกว่า CFR นะคะเพราะว่าข้อสอบเหล่านี้ได้เทียบเคียงกับกรอบมาตรฐานสากลรวมถึงข้อสอบ CU เทพด้วยส่วนข้อสอบที่นักเรียนสอบอีกชุดหนึ่งเนี่ยคือของทปอที่เรียกว่า TGAT หรือ PAT อะไรเนี่ยนะคะที่ทปอทำเองเนี่ยไม่ได้ตีค่าคะแนนว่ามีความหมายของคะแนนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนถือคะแนนภาษาอังกฤษพวกนี้เข้ามามหาวิทยาลัยเราก็ไม่รู้เลยว่าตกลงเมื่อถือของต่างกันเข้ามาเนี่ยความสามารถของเด็กเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาระของมหาวิทยาลัยและของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องสอบ placement test นะคะเราทำมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราซึ่งคิดว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาร่วมของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กสอบเข้ามามีความสามารถเป็นอย่างไรอันนี้คือความสนใจที่ทำเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่อง policy หรือนโยบายทางการสอบทางการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยซึ่งตัวเองเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเรื่องของ policy แล้วก็ต้องเกี่ยวโยงกับผู้ที่มีอำนาจที่จะดูแลเรื่องนโยบายนะคะว่านโยบายการจัดสอบเข้าระดับอุดมศึกษาจะเป็นอย่างไรนะคะทีเนี้ยตอนเนี้ยมันจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันมีความสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยมีความหลากหลาย
3: หลากหลายในที่นี้หมายถึงอะไร

0: คะอาจารย์
1: หมายถึงในเรื่องของการจัดการเรื่องการสอบนะคะแต่ละครั้งที่เด็กสอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรอบพอร์ตรอบโควต้าหรือรอบแอดมิชชั่นกลางเนี่ยเด็กใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษที่หลากหลายมากก็เป็นภาระทางการสอบของเด็กซึ่งตัวเองเนี่ยพูดเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อนุมาทราบไหมว่าเด็กวิชาการสอบภาษาอังกฤษโอเน็ตเนี่ยซึ่งจัดการสอบโดยสทศ.ตอนนี้นะเป็นการสอบแบบสมัครใจหมายความว่าใครจะสมัครใจสอบก็ได้ไม่สมัครใจสอบก็ได้ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานะทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเด็กม .6 ได้สอบข้อสอบโอเน็ตเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ถือคะแนนข้อสอบโอเน็ตเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย1ลดภาระการสอบของเด็ก2คะแนนโอเน็ตที่สทศทำอ่ะปัจจุบันนี้ก็เทียบเคียงกับ CFR แล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระของผู้ปกครองที่จะต้องส่งลูกหลานไปสอบตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระของมหาวิทยาลัยที่ต้องมาตีความว่าคะแนนภาษาอังกฤษเหล่านี้มันหมายความว่าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สนใจมากนะคะแต่ตอนนี้เป็นการทำงานวิจัยเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการของมหาวิทยาลัยเรื่องการ placement เรื่องการ placement เด็กเข้าห้องต่างๆอาจารย์แอนนา placement นี่มันแปลว่าอะไร
0: คำว่า placement อย่างที่เข้าใจก็คือหมายถึงว่าการวางตำแหน่งใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือหมายความว่าเราจะดูซิว่านักเรียนหรือว่าผู้สอบคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ถูกไหมคะโดยที่เราใช้ข้อสอบเนี่ยเพื่อกระทำสิ่งนี้หรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: สอบของเราเนี่ยเพื่อจะก็จะช่วยแก้ปัญหาในแง่ที่ว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีคะแนนอะไรเป็นยังไงหมายความว่ายังไงแล้วเราก็มาจัดการทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดเด็กเข้าในห้องเรียนที่เหมาะสม
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวผู้เรียนแล้วก็ทั้งผู้สอนด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนะคะถึงวิธีการที่ได้ทำวิจัยชิ้นนี้ได้ไหมคะ
1: วิธีการวิจัยพี่ขอพูดต่อเลยเนาะวิธีการวิจัยก็คือเราก็สร้างข้อสอบขึ้นมาตามคุณลักษณะที่เราต้องการวัดนะคุณลักษณะของข้อสอบที่เราต้องการวัดก็คือเราต้องการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหรือเรียกว่า academic English
0: บางครั้งเราจะได้ยินการพูดถึงการวัดระดับภาษาอังกฤษโดยการใช้ proficiency test ค่ะอาจารย์แล้วตัว placement test กับ proficiency test เนี่ยต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ข้อสอบ placement จะต่างจากข้อสอบ proficiency ตรงที่ข้อสอบ placement เนี่ยจะสั้นกว่าข้อสอบ proficiency วัดบางจุดเพื่อจะดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับไหนนะคะข้อสอบที่เราสร้างขึ้นมาก็เป็นข้อสอบการอ่านแล้วก็วัดไวยากรณ์แล้วก็วัดทักษะการเขียนสอบนิสิตก็จะสอบประมาณ2ชั่วโมงคะแนนที่ได้เราก็เอามาทำการตรวจแล้วก็เรียงลำดับเด็กนะคะแล้วก็จัดเด็กเข้าห้องเรียนตามความเหมาะสมตามความสามารถ
0: ตามนั้นเลยนะคะแล้วผลของการวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ผลการวิจัยเราก็พบว่าเด็กที่อยู่ตามห้องเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเราก็พบว่าข้อสอบของเราสามารถทำนายความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
0: ตรงนี้หมายถึงอะไรล่ะคะอาจารย
1: ์หมายความว่าถ้าเราเอาเด็กที่สอบข้อสอบ placement จับกลุ่มอยู่ด้วยกันนะเป็นเด็กที่ได้คะแนนเยอะมากจับกลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็พบว่าความสามารถในการเรียนในวิชาของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จด้วยส่วนนักเรียนกลุ่มกลางก็ประสบความสำเร็จแบบกลางๆนักเรียนกลุ่มที่ต่ำลงมาหน่อยก็ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนการสอนระหว่างทางนะคะผลคะแนนที่เราได้เนี่ยก็กลับมาสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความสามารถต่างๆเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าครูผู้สอนได้ไปสอนเด็กเก่งแล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องสอนเด็กเก่งก็ยิ่งต้องทำให้เก่งขึ้นไปอีกนะคะก็เช่นอาจจะต้องจัดกิจกรรมที่มีความท้าทายจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามความสามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเนี่ยได้ร่วมมือกันแล้วก็ทำโครงการที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นส่วนเด็กกลุ่มกลางนะคะครูผู้สอนก็จัดกิจกรรมไม่แตกต่างจากกลุ่มเก่งแต่อาจจะต้องเพิ่มเติมเรื่องการเรียนการสอนในจุดที่เขายังบกพร่องเช่นเรื่องไวยากรณ์บางจุดหรือความสามารถในการเขียนบาง

0: เรื่องที่เขายังต้องเติมเต็มส่วนเด็กกลุ่มอ่อนเป็นเด็กที่ครูจะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่าเรียกว่ากลุ่มอ่อนเลยกลุ่มที่ได้คะแนนไม่สูงมากนักนะจริงๆเนี่ยมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่มีใครอ่อนหรอกเพียงแต่ว่ามีคนที่อาจจะต้องเติมศักยภาพเพิ่มมากกว่าเพื่อนในเด็กกลุ่มนี้อาจารย์ผู้สอนก็จะต้องมีการสอนที่เพิ่มเติมมีเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมมีกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพิ่มเติมมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากกลุ่มกลางกับกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะนิดหน่อยเช่นอาจจะต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติมที่มีความท้าทายลดลงมาหน่อยหรือมีกิจกรรมที่นอกเวลาเรียนเพิ่มเติมขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ซ่อมแซมในจุดที่ยังบกพร่องอยู่
1: นี่ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ดีจริงๆค่ะอาจารย์แล้วในการดำเนินวิจัยชิ้นนี้ค่ะอาจารย์ได้พบกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
0: อุปสรรคในการทำงานวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติของนักวิจัยจริงๆอุปสรรคในการทำงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเช่นจะต้องติดต่อคณะเรื่องการจัดสอบจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจข้อสอบจะต้องติดต่ออาจารย์ที่จะต้องตรวจข้อสอบแต่เป็นอุปสรรคที่เราจัดการได้อย่าเรียกว่าอุปสรรคเลยเป็นปัญหาเชิงเทคนิคก็แล้วกันเนาะ
1: แล้วนอกจากอุปสรรคแล้วค่ะอาจารย์ได้เจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้คาดคิดบ้างไหมคะ
0: ที่เซอร์ไพรส์ไหมมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยก็เราพบว่าข้อสอบของเราเนี่ยมีความทํานายมีความสามารถเชิงทํานายที่ได้ค่อนข้างเหมาะสมนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อก็คือเราจะต้องคิดกันว่าถ้าเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมีความจำเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษตัวที่หนึ่งกับเราเพราะว่าความสามารถเขาเนี่ยมันเกิน ability ไปแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะต้องจัดการต่อไปก็คือนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งหรือวิชาอิงเม็ดหนึ่งของเรานะคะอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นส่วนเด็กกลุ่มกลางอาจจะมีความจำเป็นต้องเรียนวิชาตัวนี้อยู่ส่วนเด็กกลุ่มที่ได้คะแนนไม่สูงมากนักอาจจะต้องเป็นเรียนวิชาซ่อมเสริมทีนี้สิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเราในการดำเนินการต่อไปก็คือเราจะต้องดูว่าถ้าเอาแนวคิดนี้เนี่ยทำทั้งมหาวิทยาลัยตอนนี้เรายังทำแค่ที่คณะแพทย์นะคะถ้าเราทำทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีความท้าทายอะไรมากไหมเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือเป็นปัญหาเชิงบริหารจัดการว่าเราจะให้นักเรียนแต่ละห้องเนี่ยได้เรียนตามความเหมาะสมได้อย่างไรอาจารย์แอนนาทราบไหมว่าสถาบันภาษาดูแลนิสิตแต่ละปีอย่างเทอมหนึ่งเนี่ยนักเรียนเข้ามากี่พันคน
1: โอ้เราดูแลนิสิตค่อนข้างจำนวนค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากข้อมูลที่ทราบมานะคะถ้าเป็นเฉพาะปริญญาตรีนะคะนิสิตของเราที่อยู่ระดับปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000คนไหมคะ5,000คนใช่ไหมคะ
0: ใช่5,000คนนะ5,000คนเนี่ยเราสอนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเกือบ200เซกชันถูกไหมอาจารย์แนนา170 180เซกชันอันนี้เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งนะคะของเด็กปีหนึ่งเทอมหนึ่งแต่ถ้ารวมวิชาตัวอื่นด้วยที่เด็กปีสองปีสามปีสี่ปโทปเอกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย200กว่าตอนเรียนซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากนะแล้วก็เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยปีหนึ่งทั้งปีนะทั้งปีนะเป็นหมื่นคำถามก็คือเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการ placement ที่ถูกที่ถูกทางตอนนี้ก็คือเรายังให้ทุกคนได้เรียนเหมือนกันหมดเราอะนำร่องในคณะแพทย์ไปแล้วว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ความท้าทายก็คือเราจะจัดตารางเรียนตารางสอนอย่างไรให้มันสอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนี้เราจัดการเรียนการสอนตารางเรียนตารางสอนของเราเป็นไปตามคณะเช่นคณะกอไก่เรียนวันจันทร์เช้าคณะขอไข่เรียนวันอังคารเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แอนนาไม่ทราบว่าอาจารย์แอนนาสอนวันไหนมั่ง
1: โอ้สอนเกือบทุกวันเลยค่ะอาจารย์แล้วบางทีมีสอนนอกรอบด้วยนะถ้าเกิดวันไหนที่นิสิตแบบว่าติดกิจกรรมอะไรอย่างนี้เนาะในภาษาอังกฤษก็จะมีคำพูดอันนึงใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือ

0: A woman's work is never done ก็คืองานของสุภาพสตรีเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยไม่เคยหยุดหย่อนไม่เคยหยุดเลยใช่ไหมคะไม่มีวันหยุดนะคะอันนี้ต้องแก้ไขเป็น A teacher's work is never done
1: ก็อาจารย์แอนนาก็สอนหลายคณะด้วยถูกไหมหล
0: ถู
1: าย
0: กต้
1: ค
0: อง
1: ณ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: หลายวิชาอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายของเราทีนี้เป็นความท้าทายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จัดการได้แล้วก็ถ้าเราจัดเด็กให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยเราอาจจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยท้าทายทั้งผู้เรียนผู้สอนมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยสนุกสนานนะตัวพี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: เรื่องจริงเลยค่ะอาจารย์แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจากที่อาจารย์ได้ผลมาจากข้อมูลที่อาจารย์ได้มาเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคือเราที่จะ differentiate ทำการเรียนการสอนเนี่ยให้เหมาะสมกับทุกlevel ใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าเราจะนำข้อมูลตรงเนี้ยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือว่าการทำงานส่วนตัวของเราได้ไหมคะ
1: ค่ะทีเนี้ยสมมุติเราเป็นครูผู้สอนในห้องที่เรารู้แล้วว่าเราจะเดินเข้าไปเราจะเจอเด็กที่มีความสามารถแบบไหนอันนี้จะทำให้เราเนี่ยจัดการเรียนการสอนได้แม่นตรงกับความสามารถของเขามากยิ่งขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนที่เรารู้ว่าเด็กหน้าตาเป็นยังไงและความต้องการก็เป็นอย่างไรเนี่ยมันจะทำให้การเรียนการสอนท้าทายสำหรับครูผู้สอนแล้วก็ท้าทายสำหรับผู้เรียนได้พอเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามระดับของเขาแล้วเนี่ยเราจะพาเขาก้าวเดินไปก้าวข้างหน้าเนี่ยได้อย่างเขาเรียกอะไรเรียบไม่มีสะดุดติดขัดแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องเรียนที่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะหน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยซื้อถือคะแนนมาคนละอย่างสองอย่างใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าคะแนนคนละสั่งสองอย่างเนี่ยแปลว่าอะไรมันการจัดการเรียนการสอนก็จะมารุมมาตุ้มอ่ะคนนี้อ่อนคนนั้นเก่งคนนี้ต้องการความช่วยเหลือแบบนั้นคนนั้นต้องการความช่วยเหลือแบบนี้แต่ถ้าเราจัดนะภาษาเทคนิคเรียกว่าเป็นโคฮอร์ตเป็นกลุ่มที่อยู่กลุ่มใกล้ๆเคียงกันเนี่ยมันก็จะทําให้การเรียนการสอนอ่ะมันพากันเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นแต่มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าเราควรจะจัดการเรียนการสอนที่เป็นเชิงร่วมมือก็คืออ่อนช่วยเก่งเก่งช่วยอ่อนอะไรเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่เราอยู่ในวงการการเรียนการสอนมายาวนานมันไม่มีใครเก่งจริงเก่งปลอมอ่อนจริงอ่อนปลอมใช่ไหมอาจารย์อนุมา
0: ถูก
1: ม
0: ต
1: ั
0: ้
1: น
0: อง
1: มี
0: ค่ะ
1: เพียงแค่มันเป็นของเทียมอ่ะเป็นของเทียมชั่วครู่ชั่วยามแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือการศึกษาเนี่ยช่วยพัฒนาเขาได้ถ้าเราเชื่อตรงจุดนี้แล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ยากเลยที่จะช่วยเขาเนี่ยเดินข้ามอุปสรรคแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าทีนี้งานวิจัยสิ่งนี้ที่มันช่วยพวกเราได้สะท้อนก็คือเราจะได้รู้ว่าเวลาเขาเดินมาหาเราเนี่ยเขามีอะไรติดมือมาแล้วเราจะพาเขาเดินไปจุดข้างหน้าเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างอันนี้มันเป็นความท้าทายเชิงวิชาชีพขั้นสูงสุดเลยแล้วก็นักเรียนเองก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยขาดตกบกพร่องหรือมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วจะไปข้างหน้าจะไปได้อย่างไรอันนี้เราก็มีเครื่องมือที่ช่วยเขาอยู่เครื่องมือที่ช่วยเนี่ยก็เรียกว่า placement test นะคะที่สถาบันภาษาทำอยู่ถ้าท่านใดท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถติดต่อมาที่สถาบันภาษาได้ว่าหน้าตาวิธีการทำอย่างไรนะคะสถาบันภาษายินดีที่จะชี้นำแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการว่าจะช่วยจัดเด็กให้ถูกที่ถูกทางได้อย่างไรเรามีข้อมูล database เยอะแยะมากมายเลยพี่ทราบว่าอาจารย์แอนนาก็มาช่วยเรื่องนี้อยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: อยากจะท้ายสุดนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าในการทำ placement test เนี่ยนอกจากที่จะไปจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยสำหรับคนที่สนใจที่จะวัดระดับตัวเองเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็ติดต่อหาสถาบันภาษาเนี่ยเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยเราในการเรียนการสอนของการเรียนของเราโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าสามารถที่จะนำไปใช้ยังไงได้บ้างคะ
1: ค่ะทีนี้มันมีเครื่องมือหลายตัวนะที่จะช่วยประเมินความสามารถของเราเครื่องมือ placement เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะต้องจัดสอบถูกไหมฮะมันต้องยุ่งกับคนหลายภาคส่วนต้องมีคนจัดสอบต้องมีคนเปิดเทปต้องมีคนตรวจข้อสอบแนะนำอีกอันนึงคือข้อสอบวัดประเมินตนเองที่เรียกว่า self assessment
0: self assessment นี่คืออะไรล่ะคะอาจารย
1: ์เป็นแบบสอบถามที่ถามให้ตัวเองประเมินตนเองว่าคุณมีความสามารถในการอ่านฟังพูดเขียนมากน้อยแค่ไหนนะคะ self assessment เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จริงๆมีอยู่เยอะแยะมากมายสถาบันภาษาก็มีเครื่องมือตัวนี้อยู่นะคะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งทำคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตราภรณ์เปี่ยม

0: สายทำไว้นะคะเป็น self assessment อันนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอาจารย์แอนนาอาจารย์ก็ไปนั่งประเมินตนเองว่าเขาจะมีข้อคำถามใช่ไหมคะว่าเราสามารถหาใจความสำคัญของบทอ่านได้ไหมเราสามารถหารายละเอียดของบทอ่านได้ไหมอะไรพวกนี้นะเราก็ประเมินตนเองมันจะมีคะแนนออกมาแล้วคะแนนเนี้ยก็จะแปลความว่าเราอยู่ในมีความสามารถในระดับใดอันนี้แนะนำตัวนี้มากกว่าแนะนำข้อสอบ placement test เพราะว่าข้อสอบ self assessment เนี่ยเป็นข้อสอบที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเราคือใครมีความสามารถระดับไหนตอนนี้แนวโน้มการเรียนการสอนก็คือผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองด้วย
1: เป็นเรื่องจริงเลยค่ะอาจารย์
0: ถูกไหมไม่ใช่ว่าให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกของการเรียนรู้และรับผิดชอบเรื่องของตัวเองก็คือต้องประเมินตนเองว่าตัวเองเนี่ยมีความเก่งกลางอ่อนมีความถนัดมีความชอบเรื่องอะไรแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปอันนี้ช่วยตัวเองก่อนอันนี้เรากำลังจะปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับนิสิตว่าต้องประเมินตนเองมาหาเรามาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วเราก็จะพานิสิตทุกคนเนี่ยเดินก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถแล้วก็ไปให้ถึงสุดทางของเขาเลยค่ะจันแนนานะจริงๆเราเพิ่งเราทำเรื่องนี้อยู่อย่างเข้มข้นอยู่แล้วเนาะค่ะ
1: เรื่องจริงเลยค่ะใต้การดูแลอย่างดีนะคะของอาจารย์เลยใช่ไหมคะเพราะเราจะพานิสิตไปถึงดวงดาวแล้วก็ผู้เรียนทุกคนนะคะไปถึงดวงดาวในที่สุดแล้ว so they're gonna reach for the stars ถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช
1: น่
0: ่
1: าเลยค่ะอา
0: ท
1: จ
0: ุก
1: าร
0: ค
1: ย์
0: นมีศักยภาพนะมีศักยภาพเราเชื่อว่าทุกคนพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้แล้วหน้าที่ของเรานะที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า university ถูกไหมรากศัพท์ของมันก็คือ universe คือจักรวาลเนี้ยทุกคนก็อยู่ในจักรวาลนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะหาตัวเองให้พบแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเราเป็นผู้สอนเรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดเป้าหมายอันนั้นได้นะคะสิ่งหนึ่งที่สามัญภาษาทำอยู่ก็คือ1เรารู้จักผู้เรียน2เราพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของเขา3เราเข้าใจหน้าที่และบทบาทของเราว่าเราจะช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการหลากหลายอย่างไรอันนี้เป็นจุดแข็งของสถาบันภาษาค่ะถ้าท่านใดสนใจติดต่อเรื่องนี้ก็ติดต่อมาที่สถาบันภาษาได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับ insights ต่างๆของรีเสิร์ชวันนี้ยังไงก็ต้องเรียนเชิญทุกท่านนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์ของเราเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะที่จะช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีมากกว่า1เป้าหมายไม่ว่ากันนะคะมาติดต่อพวกเราได้นะคะยังไงก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบพระค
1: ข
0: ุณ
1: อบค
0: ม
1: ุ
0: า
1: ณ
0: ก
1: ม
0: น
1: า
0: ะ
1: ก
0: ค
1: ค่ะอ
0: ะ
1: าจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ได้ติดตาม English This Way ในตอนนี้นะคะและอย่าลืมติดตามตอนต่อๆไปนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลนะคะที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
2: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน

คำพ่อสอนคำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่20 24ปีเมื่อปี2517 2517ถึง2541นี้ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยสมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกินจึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยฤดีชัยพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคุณรัฐพลเพชรบดีจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์วันนี้เราจะมาช

0: ชวนคุยในเรื่องปรัชญาของอีพิกเทตัสคุณรัฐพลเป็นนิสิตปริญญาเอกที่ภาควิชาของเราแล้วก็เป็นนักเขียนอิสระด้วยนะคะเป็นเข้าใจว่าเป็นอาจารย์พิเศษด้วยใช่ไหมคะค่ะคุณรัฐพลสนทำไมถึงสนใจปรัชญาสโตอิกคะ
1: สวัสดีครับผมขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าเอาข้อจริงความสนใจของผมที่มีต่อปรัชญาสโตอิกเนี่ยนะครับคือมีมาก่อนที่ผมจะเข้ามาทำปริญญาเอกแล้วนะครับที่ถามว่าทำไมผมจึงสนใจนะครับคือผมค้นพบว่านะฮะวิธีคิดนะครับเกี่ยวกับปรัชญาสโตอิกเนี่ยหรือว่าวิธีคิดของชาวสโตอิกเนี่ยที่มีต่อความเข้าใจโลกนะครับมีวิธีคิดที่แข็งแกร่งมากหรือแทบจะเรียกได้ว่ามีวิธีการตีความโลกวิธีการเข้าใจโลกเนี่ยที่แทบจะเป็นอุดมคติเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอพูดถึงนิดนึงเผื่อใครเนี่ยไม่เคยผ่านปรัชญาสโตอิกมาเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยปรัชญาสโตอิกเนี่ยนะครับมีวิธีการเข้าใจโลกยังไงแล้วก็มีวิธีที่เดียวกับระบบจริยะของมนุษย์เนี่ยยังไงผมสรุปสั้นๆมากๆเลยนะครับแค่ไม่กี่ประโยคเลยนะวิธีการเข้าใจโลกหรือว่าตีความปรากฏการโลกของชาวสโตอิกเนี่ยนะครับชาวสโตอิกเนี่ยจะเชื่อว่าเหตุผลภายใต้อานัตแห่งจิตของมนุษย์คือความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องยึดถือไว้มีอยู่เท่านี้เท่านั้นเองนะฮะสิ่งอื่นๆอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่อยู่ภายนอกอานัตแห่งจิตเนี่ยของมนุษย์เนี่ยสิ่งกับสิ่ง ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะถูกตีความว่าเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าหรือว่าสิ่งที่ไร้ค่าไปทั้งหมดซึ่งนะฮะชาวสโตอิกจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าอะเดียโฟเรียนะส่วนรายละเอียดที่ว่าสิ่งว่างเปล่าเหล่านั้นมีค่าควรมีหรือไม่ควรมีอันนั้นคืออีกเรื่องนึงเป็นอีกดีเทลนึงแต่ว่าสั้นๆก็คือชาวสโตอิกจะเชื่อว่าเหตุผลที่อยู่ภายใต้อานัตแห่งจิตของมนุษย์เป็นความจริงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ควรยึดถือเอาไว้สิ่งต่างๆนะครับเราจะปล่อยให้มันเป็นสิ่งว่างเปล่าทั้งหมดพูดง่ายๆคือว่าเวลาเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับอันนี้คือระบุไว้ในคัมภีร์ของเขาเลยนะฮะของเอพิติทัสนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าดวงดาวหรือไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่นอกจิตเราเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าทั้งหมดนะฮะแต่ก็อย่างที่กล่าวไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราต้องดีลกับมันยังไงในสิ่งที่มีค่าหรือไม่มีค่าอันนั้นเป็นในเรื่องนึงละแต่ความจริงอย่างเดียวคือเหตุผลภายใต้อนัตจิตของเราครับ
0: ค่ะอันนี้นี่เป็นทัศนะของนักคิดในกลุ่มนี้โดยรวมหรือว่าเฉพาะคนที่คุณรัฐพลสนใจคือคนที่คุณรัฐพลสนใจนี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่คืออีพิกเทตัสใช่มั้ยคะ
1: ครับคืออย่างนี้นะครับจริงๆไอเดียกว้างๆเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่านักปรัชญาสโตอิกแทบจะทุกคนนะครับยึดหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักอยู่แล้วเพียงแต่ว่านักปรัชญาสโตอิกส่วนมากเนี่ยนะครับทำหลักฐานในการเขียนของเขาเองเนี่ยหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะอ่านได้เนี่ยจะมีแค่ของนักปรัชญาบางคนนะครับไม่ว่าจะเป็นของเซเนกาไม่ว่าจะเป็นของซิซิโรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีของมาร์คัสออเรเลียสนะครับแล้วก็เอพิกเทตัสครับ
0: งานเขียนแสดงว่าเท่าที่คุณรัฐพลพูดมันงานเขียนนี้ไม่ได้มีแบบเป็นแบบโอ้เป็นเยอะแยะมากมายไหมคะแต่ว่ามีคือมีปริมาณหนึ่งแล้วก็มีของ 4-5 ชื่อที่พูดมานี้ทีเนี้ยในการสนความสนใจศึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะมันพัฒนามาเป็นหัวข้อวิจัยได้ยังไงคะ
1: ครับคือต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าความท้าทายในการได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาสโตอิกเนี่ยถือว่าท้าทายผมมากเพราะว่าอะไรครับผมว่าถ้าคนไทยที่พอจะได้อ่านปรัชญาสโตอิกมาบ้างเนี่ยนะครับน่าจะเห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาสโตอิกเนี่ยมันดูจะเป็นคล้ายๆวรรณกรรมซะมากกว่ามันเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นจดหมายจากเซเนกาเป็นต้นนะครับ มีเรื่องบทละครจากเซเนกานะครับวาทศิลป์ของซิซิโรนะครับว่าด้วยความตายที่เซเนกาเคยได้กล่าวเอาไว้ทุกอย่างมันจะดูเป็นเหมือนเกี่ยวกับระบบความเชื่อที่เขาได้เล่าออกมา นะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในเมื่อเขาเล่าออกมาอย่างนั้นเนี่ยปัญหาคือเราจะทำอะไรกับมัน
0: ใช่
1: มันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อ่านปรัชญาสโตอิกหรือว่าปรัชญาที่อยู่ในยุคเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอย่างมากเนี่ยเขาก็ชอบเอามาเปรียบเทียบกันในฐานะคู่แข่ง อย่างเช่นปรัชญาสโตอิกกับปรัชญาเอพิคูเรียนอันนี้คู่แข่งกันโดยตรงนะครับหรือว่าปรัชญาเซเรเน็กซ์กับไซนิกมันจะมาตีคู่กันอย่างนี้นะฮะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับมันในฐานะโจทย์วิจัยผมต้องบอกว่าอันนี้ในตอนนั้นคืออาจารย์สุวรรณนาท่านยังอยู่นะครับท่านก็บอกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ย คล้ายกับว่าเป็นการงมเข็มในมหาสมุทรทีเดียวคื

0: สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมพยายามที่จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองก่อนคือหมายถึงว่าผมอ่านงานของ Epictetus ก่อนเลยนะครับว่างานของเขามันคืออะไรแล้วมันจะไปทางไหนนะครับผมใช้เวลาอ่านผมว่าน่าจะ2ปีครับนะก่อนที่จะได้โจทย์วิจัยมาจริงๆนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะรู้แบบเกือบทุกซอกทุกมุมของเขาก่อนว่าปรัชญาของเขาเล่าเรื่องอะไรแล้วทีนี้พอเขาเล่าเรื่องเสร็จเนี่ยเราจึงจะมาพินิจวิเคราะห์ได้ว่าโอเคแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือมันมีแง่มุมอะไรที่เราควรนำไปคิดวิเคราะห์ต่อทีนี้ผมบังเอิญเจอเรื่องนี้โดยตัวเองนะครับแล้วค่อยไปทำการวิจัยต
1: ่
0: อคือผมเจอปัญหาใหญ่ของเขาอย่างนี้ครับว่าคือผมขอเกริ่นนี้ก่อนนะครับว่า Epictetus เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็สำหรับผมนะถือว่าเป็นนักปรัชญาที่เรียกได้ว่าถ้าจะเป็นคนสำคัญที่สุดแล้วนะครับเกี่ยวกับสำนักสโตอิกนะครับถามว่าทำไมนะฮะหนึ่งคือเขาอยู่ยุคท้ายแล้วนะครับอยู่ยุคท้ายแล้วสองก็คือว่าเป็นนักปรัชญาเพียงไม่กี่คนที่นะครับยังมีการบันทึกข้อความเอาไว้นะฮะอย่างครบถ้วนหรือจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ว่าจะครบถ้วนได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าที่ดูแล้วเนี่ยคือมีรายละเอียดเนี่ยนะที่เยอะมากที่สุดแล้ว นะครับในการทำความเข้าใจปรัชญาสโตอิกนะครับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่างานของจักรพรรดิมาร์คัสเนี่ยเป็นงานที่ควรค่าทำความเข้าใจมากที่สุด อย่างน้อยที่สุดก็ในสังคมเรานะหรือไม่ก็ดูในฐานะโปรดักที่ขายทั่วโลกเนี่ยแทบจะขายดีที่สุดแล้ว แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยโครงการปรัชญาที่วางระบบสโตอิกไว้ได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยกลับเป็นอาจารย์ของจักรพรรดิมาร์คัสซึ่งก็คือ Epictetus นั่นเอง นะครับเพราะนั้นเราจะได้ยินคำพูดบ่อยๆว่าปรัชญาของ Epictetus เนี่ยได้นำพานะครับความคิดสโตอิกเนี่ยมาสู่ยอดเขาน้ำแข็งนะครับทีนี้ถามว่าและโจทย์วิจัยนั้นผมไปเจออะไรแล้วมายังไง นะครับผมไปเจอสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างนึงก็คือว่าผมรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำไมนะครับหลักคิดของ Epictetus เองเนี่ยมันคล้ายกับมันจะมีความย้อนแย้งอยู่ในโครงการของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้คืออะไรนะฮะผมต้องขอเน้นอย่างนี้ก่อนว่าปรัชญาสโตอิกเนี่ยนะครับแก่นสารของปรัชญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคใดก็ตามมาตั้งแต่เซโนนะยุคต้นยุคกลางก็จะเป็นยุคของเซเนกายุคท้ายคือยุคของเอพิเทตัสกับจักรพรรดิมาร์คัสทั้ง3ยุคนี้ถือแก่นสารของปรัชญาสโตอิกเดียวกันแก่นสารนั้นคือเหตุผลเหตุผลคือมนุษย์เหตุผลคือออเดอร์ของจักรวาล นะครับเมื่อจักรวาลมีออเดอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้จะตกทอดมาสู่มนุษย์ทำให้มนุษย์มีเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลในตนเองทำให้การวิเคราะห์มโนภาพต่างๆในปรากฏการณ์ต่างๆทำให้มันมีเหตุผลตามไปด้วยพูดง่ายๆคือว่าเหตุผลเป็นแก่นสารของทุกสิ่งนะครับแล้วเหตุผลเนี่ยนะฮะเรียกว่าชาวสโตอิกเนี่ยนะครับจะเชื่อว่าความรู้แต่เพียงสิ่งเดียวเนี่ยคือความรู้ก็คือเหตุผลแหละ นะครับในปรัชญาสโตอิกเนี่ยนะครับความรู้แต่เพียงสิ่งเดียวเนี่ยนับได้ว่าเพียงพอแล้วกับการที่มนุษย์จะเข้าหาคุณธรรมได
1: ้
0: นะครับซึ่งคุณธรรมก็คือเหตุผลอีกนั่นแหละนะครับคุณธรรมมี4แบบนะครับ
1: ได้แก่อะไรบ้างคะ
0: ก็จะมี1นะครับเรียกว่า temperance หรือว่าความยับยั้งชั่งใจนะครับ2 courage ความกล้าหาญนะครับ3 justice ความยุติธรร
1: ม
0: และ4 wisdom หรือว่าปัญญาหรือว่าจะเป็นเรียกว่าเหตุผลก็ได้ถ้าเอาในทัศนะของชาวสโตอิกนะครับความรู้แต่เป็นสิ่งเดียวเนี่ยนับได้ว่าเพียงพอแล้วสำหรับที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถเข้าถึงคุณธรรมได้ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วทำไม Epictetus เนี่ยจึงนะครับจึงจะต้องให้มีแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าศิลปะนะครับบำบัดต่างๆที่จะช่วยให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงเหตุผลได้นะครับขอพูดในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเหตุผลเนี่ยนะครับในทางปรัชญาสโตอิกเนี่ยเป็นเหตุผลที่มีลักษณะเฉพาะนะครับเราอย่าเพิ่งไปนึกถึงเหตุผลของนักปรัชญาคนนู้นคนนี้หรือว่ามานึกถึงยุคโมเดิร์นหรือว่าในเทรนด์ของอนาลิติกเราทิ้งเหล่านั้นไว้ก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงเหตุผลในปรัชญาสโตอิกเนี่ยเป็นเหตุผลที่มีลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในความคิดของเอพิเตทัสเนี่ยเหตุผลสามารถระบุได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับเราสามารถเรียนรู้นะครับเหตุผลเนี่ยนะครับได้จากหลักการที่เรียกว่าภาษาสโตอิกเรียกว่าโทโปอิกแปลเป็นภาษาไทยคือหลักการ3พื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับหลักการ3พื้นที่นั้นมีอะไรบ้างนะครับพื้นที่ที่1 นะครับในการใช้เหตุผลในการเข้าใจนะครับภาษาสโตอิกเรียกว่า orexis และ eclesis นะครับแปลคือว่าเหตุผลแรกเนี่ยนะครับในการทำความเข้าใจ

ปรากฏการณ์เนี่ยมนุษย์ต้องสามารถ exercise เหตุผลในการที่จะปรารถนาแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นและละวางสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับอันนี้เป็นหลักการกว้างๆนะครับเหตุผลพื้นที่ที่สองเนี่ยนะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ ethics ละอันแรกเกี่ยวข้องกับกายภาพใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับ physics คือหมายถึงว่าเราพยายามที่จะพินิจพิเคราะห์นะครับ

0: สู่การกระทำในพื้นที่ที่สองให้ได้ซึ่งอันนี้เริ่มยากละพื้นที่ที่สองจะเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในปรัชญาโซอิกเนี่ยนะครับคือเราต้องรู้ว่าสิ่งไหนควบคุมได้สิ่งไหนควบคุมไม่ได้ทีนี้ปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดกว้างๆแล้วกันนะครับผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดมากปัญหาที่ยากในเหตุผลพื้นที่ที่สองนี่คือมนุษย์เนี่ยนะครับต้องสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะดีลการกระทำของเราเนี่ยเข้ากับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยังไง มีความเหมาะสมแค่ไหนนะครับสิ่งนี้ไม่มีรายละเอียดชัดเจนนักที่จะบอกไว้แต่ก็มีหลักเกณฑ์บางอย่างที่คอยกำกับไว้นะครับอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ นะฮะเรื่องขององค์การเทวะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยนะครับพอมาถึงเหตุผลในพื้นที่ที่สามเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับในมิติของลอจิกคือหมายความว่าขั้นแรกมนุษย์ใช่ไหมครับต้องสามารถมีมโนภาพในใจได้ก่อนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วอย่างที่สองเราจินตนาการเอาไว้ในจิตตัวเองว่าการกระทำเหล่านั้นจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วจึงนะครับภาษาสโตอิกเรียกว่าซินคาตาติซิสคือการยอมรับในจิตตัวเองนะครับให้แรงผลักดันของเหตุผลเนี่ยไปสู่การกระทำข้างนอก และการกระทำนั้นจึงจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับอันนี้พูดกว้างๆในเหตุผลในแบบเฉพาะของสโตอิกนะครับซึ่งมี3พื้นที่ในใหญ่ๆนะครับปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าเอพิกเตทัสเนี่ยนะครับได้พยายามที่จะบอกว่า3สิ่งนี้ดูท่าจะไม่เพียงพอสำหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจเหตุผลของสโตอิกแล้วไปสู่การกระทำที่เหมาะสมได้นะครับทีนี้และเอพิกเตทัสเนี่ยทำยังไงเอพิกติทัสเนี่ยนะครับก็ได้นำเทคนิคบางอย่างขอใช้คำนี้ไปก่อนนะครับว่าเป็นเทคนิคบางอย่างเนี่ยที่จะสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับ approach เหตุผลเนี่ยนะครับได้ดีขึ้นซึ่งเทคนิคเหล่านั้นนะครับเราอาจจะคุ้นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในปรัชญาของจักรพรรดิมาร์คัสมากกว่านะครับเทคนิคเหล่านั้นก็อย่างเช่น repetition นะครับหรือว่าการคิดซ้ำพูดซ้ำเขียนซ้ำทำให้เราเองเนี่ยสามารถตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ได้ทุกวันใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเป็นเซเนกาก็ต้องบอกว่าเจ้าจงระลึกถึงความตายเอาไว้ตั้งแต่ตื่นนอนนะครับไปจนถึงท่านเข้านอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเทคนิคโดยทั่วไปนะครับเทคนิคที่2ก็อย่างเช่นการแขวนการตัดสินใจเอาไว้หรือว่าชะลอการตัดสินใจเอาไว้นะครับเทคนิคที่3ก็อย่างเช่นเป็นสิ่งที่เรียกว่า habituation คือการทำให้นิสัยเราคุ้นชินกับสิ่งต่างๆอย่างเช่นเราคุ้นชินว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราต้องรีบหันหลังให้เลยเราต้องทำอย่างนี้ให้เป็นกิจวัตรแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการ approach เหตุผลได้นะครับหรือว่าเทคนิคอย่างเช่น reframing หรือการเปลี่ยนทัศนคตินะครับการเปลี่ยนทัศนคติเราอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความตายนะครับอาจจะมีครูชาวโซอีกเนี่ยมาสอนว่าท่านต้องเปลี่ยนนะว่าความตายมันไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายหรอกความตายเป็นการไปหาจุดกำเนิดซึ่งท่านน่ะก็มาอยู่ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นคือเทคนิคเหล่านี้มันจะสามารถที่จะทำให้ผู้ฝึกฝนปรัชญาโซอีกเนี่ยapproach เหตุผลเนี่ยได้ดีขึ้นปัญหาคือเราอ่านสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับปัญหามันใหญ่มากๆซึ่งผมเองก็รู้สึกทึ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอผมพบจุดเนี้ยพอผมไปทำรีเสิร์ชต่อปรากฏว่ามีนักวิชาการร่วมสมัยในยุคนี้เองนะครับซึ่งส่วนมากท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดนะครับก็ question สิ่งเราเดียวกับผมเหมือนกันว่าในเมื่อเหตุผล3อย่างเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วที่จะทำความเข้าใจและในฐานะมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลนะครับในปรัชญาสโตอิกเนี่ยแล้วทำไมถึงจะต้องมีแบบฝึกหัดหรือว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มาคอยกำกับตีคู่ขนานนะครับนักปรัชญาที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอย่างจอห์นคูเปอร์เนี่ยนะครับท่านเคยบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นหรอกมันเป็นแค่สิ่งช่วยเท่านั้นเองครับแต่ว่านักปรัชญาสโตอิกอย่างเช่นเอพิกติทัสเองเนี่ยก็ยังคงเน้นว่าหลักการ3พื้นที่หรือว่าโทโพอิเนี่ยอันนี้คือแก่นสารแท้ๆของปรัชญาสโตอิกสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีก็ได้หรือจะมีก็ได้ถ้ามีก็เป็นแค่สิ่งสนับสนุนช่วยเท่านั้นโดยส่วนตัวผมเห็นว่าคูเปอร์ตีความเอพิเตทัสผิดเอพิเตทัสมีหลายครั้งนะครับในเท็กซ์แท้ๆของเขาเลยนะครับที่ชื่อว่า discourses เนี่ยนะครับที่พยายามเน้นย้ำว่าแบบฝึกหัดต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าทางภาษาสโตอิกเรียกว่า ascesis เนี่ยสิ่งที่เรียกว่า ascesis เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องมาชนคู่ขนานไปกับโทโปอีกนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องมีนะฮะปัญหามีอยู่ว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ธรรมชาติของแอสเคซิสจริงๆแล้วคืออะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามต่อมาถ้าเราตอบคำถามนี้ได้นะครับ ปริศนาต่างๆเนี่ยหรือว่าโครง

0: การปรัชญาของอเปเทตัสเนี่ยก็จะถูกตัดสินได้ง่ายขึ้นว่าประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวหรือว่าแบบมีความขัดแย้งกันเองใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผลผลิตของ2ปีใช่ไหมคะผลผลิตของการอ่าน2ปีก็ได้ออกมาเป็นไอ้ตัวเทนชันความขัดแย้งอันนี้แหละ
0: ใช่ครับแล้วความยากมันอยู่ที่มิติของออนโทโลจีครับว่าแอสเกซิสคืออะไรเพราะว่าในเท็กซ์ของเอพิเทตัสเนี่ยผมพยายามค้นแล้วค้นอีกผมไม่พบว่าเขาบอกอย่างชัดเจนนะฮะว่าธรรมชาติของ being ของ Ascesis เนี่ยมันคือ1 2 3 4เขาไม่เคยพูดเขาแค่บอกว่าไปฝึกหัดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมาคู่ขนานกันกับโทโปอิและมันต้องมีไปด้วยกันเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนนะครับปรัชญาโทโปอิและก็ประสบความสำเร็จได้นะครับทีนี้ปัญหาของผมเนี่ยซึ่งใช้เวลาอยู่ยาวนานเหมือนกันหลังจาก2ปีนั้นเนี่ยผมก็พยายามคิดว่าแล้วผมจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้ยังไงนะครับเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ได้พูดถึงความหมายของไอ้คำเนี้ยแล้วก็ต้องหารายละเอียดบางอย่างมาจับต้นชนปลายกันใช่ไหมครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเอาข้อจริงแล้วโครงการปรัชญาของเอพิเดตัสเนี่ยมันไม่มีความย้อนแย้งกันเองนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่บอกเนี่ยเราก็ต้องไปดูการตีความของนักปรัชญาต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับบางคนที่ผมได้เจอมาเนี่ยคนอย่างเช่นแท็บเบรนันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาตีความว่าAscesis เนี่ยนะครับดูโดยพื้นฐานแล้วก็น่าจะเป็นนะฮะเทคนิคนะครับเทคนิคในการช่วยบำบัดนะครับที่จะให้คนเนี่ยเข้าถึงเหตุผลได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับในทัศนะเดียวกับเอพิเคเตทัสแต่ปัญหามีอยู่ว่าเบรนนันเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่มีระเบียบแห่งเหตุผลอยู่ภายในตัวเองนะครับปัญหาใหญ่สำหรับเบรนนันจึงมีอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะมนุษย์ที่มีเหตุผลเนี่ยนะครับดันสามารถไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์สิ่งที่ไร้เหตุผลเนี่ยในคอนดิชันของเราได้แล้วมันช่วยเราได้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีส่วนบางส่วนที่มันไร้เหตุผลไปด้วยซึ่งอันนั้นก็จะย้อนกลับไปถึงตัวตนในแบบของอริสโตเติลที่ยังชื่อว่าจิตมนุษย์มันไม่มีความมีเหตุมีผลอย่างสมบูรณ์อันนี้ย่อๆนะครับอย่างจอห์นคูเปอร์ก็พูดไปแล้วว่าเขาตีความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าเขาตีความผิดเพราะว่ามีหลายส่วนที่เอพิเทตัสบอกว่ายังไงก็ต้องมีนะครับอย่างของจอห์นเซลาสก็น่าสนใจจอห์นเซลาสก็เป็นนักปรัชญาร่วมสมัยอีกคนนึงนะครับที่เชื่อว่าเอาข้อจริงแล้วโครงการปรัชญาของเอพิเทตัสเนี่ยไม่ได้มีความย้อนแย้งในตัวเองเพราะว่าแอสเคซิสเนี่ยมันน่าจะไปดีลกับพฤติกรรมของมนุษย์ซะมากกว่ามันไม่ได้ไปดีลกับคอกนิชันมนุษย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าธรรมชาติของแอสเคซิสเนี่ยจะถือว่าเป็นระเบียบวิธีที่ไร้เหตุผลที่แฝงอยู่ข้างในแต่ถ้ามาไปดีลกับพฤติกรรมมนุษย์อันนั้นก็ไม่ถือว่าไปขัดแย้งกับตัวตนของมนุษย์ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในขณะที่อีกคนนึงซึ่งผมเอามารวมอยู่ในแวดวงของผมด้วยเนี่ยคนนี้ต้องบอกว่ามีอิทธิพลกับผมมากคนนี้เป็นคนเดียวเลยนะฮะในทั้งหมด4คน
1: ค่ะ
0: นะ3คนที่ได้ที่พูดมาเมื่อกี้คนนี้เป็นคนเดียวเลยที่เชื่อว่าแอสเคซิสยังแฝงไว้ซึ่งระเบียบวิธีที่มีเหตุผลอยู
1: ่
0: นะครับถามว่าแล้วเขาคิดยังไงแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเขายกตัวอย่างแค่ไปฝึกหัดเดียวเท่านั้นเองที่แบบว่ามันจะชัดเจนในการสื่อสารนะครับแต่ฝึกหัดนั้นก็คือ repetition หรือว่านะครับการคิดซ้ำทำซ้ำอะไรต่างๆนะครับพูดโดยพื้นฐานง่ายๆเลยให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจอย่างเช่นเวลาเรานึกถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหตุผลพื้นที่ที่1เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ชั่วใช่ไหมครับต้องเน้นย้ำอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่ดีสำหรับเอพิเทตัสคือหมายถึงสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเราหรือควบคุมได
1: ้
0: สิ่งที่ชั่วร้ายคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือว่าสิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับเรานะต้องเน้นในแบบตัวอีกก่อนนะครับทีนี้ repetition เนี่ยนะครับในสายตาของผมลืมบอกชื่อนักคิดไปนะครับชื่อไบรโควิชนะครับท่านก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่อันที่คนที่4
0: คนที่4ครับไบรโควิชเนี่ยเขายกตัวอย่างมาว่าเวลามนุษย์จะรีพีทถึงอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับในการที่จะรีพีทเหตุผลพื้นที่ที่1เนี่ยการรีพีทนั่นเนี่ยเขาจะรีพีทถึงเขาเรียกว่าเป็นซับเซตหรือว่าส่วนย่อยนะในความคิดใหญ่ของพื้นที่ที่1นะฮะมนุษย์จะไม่ได้คิดถึงความคิดใหญ่ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่มนุษย์จะค่อยๆแยกย่อยสิ่งต่างๆอย่างเช่นเวลาเราอยากจะละวางกิเลสเป็นต้นนะฮะเวลาเราดูรถยนต์ที่เราชอบเนี่ยนะเราอาจจะคิดซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทุกวี่วันก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆสิ่งนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุผลในจิตของเราเลยเป็นแค่สิ่งภายนอกที่มันจะ

0: ภาษาสโตอิกเรียกว่าไม่มีค่าความจริงหรือความเท็จนะครับเป็นสิ่งว่างเปล่า
1: แถมยังชั่วร้ายอีกด้วยไหม
0: โดยพื้นฐานเป็นอย่างนั้นครับโดยพื้นฐานเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปถือสาอะไรกับเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีความคิดย่อยๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับคนเรื่องเกี่ยวกับสรรพสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไบรคอวิชเรียกว่าเป็นสับเซตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสับเซตเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้ความคิดใหญ่เนี่ยนะครับว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยเหตุผลสองเรื่องต้องเป็นสิ่งเดียวกันนะครับถึงเหตุผลทั้งสองเรื่องต้องเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าไอตัวอะไรดีชั่วเนี่ยมันเป็น general belief เป็นความคิดใหญ
1: ่
0: แต่ว่าไอส่วนที่เรามาพูดถึงรถยนต์พูดถึงผู้หญิงพูดถึงการนินทาของคนอะไรต่างๆสิ่งนั้นจะล้วนเป็นสับเซตในสรรพสิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่คนเนี่ยจักรพรรดิมาคัสเป็นต้นเนี่ยในการที่ท่านจะต้องไปเขียนไดอารี่ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยอันนี้คือเขียนเป็นสับเซตทั้งนั้นเลยนะก็คือภายใต้ความจริงอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเกี่ยวเนื่องกับระเบียบวิธีแห่งเหตุผลซึ่งสามารถที่จะดีลกับคอนดิชันของเราได้นะครับทีนี้ในเมื่อเวลามันกระชั้นนะครับผมขอข้ามไปเรื่องนี้นะคือว่าแล้วทางออกของผมเนี่ย
1: ใช่ค่ะกำลังจะถามอยู่พอดีว่าทางออกนี่จะต่างจากของคนที่4ที่เป็นอิทธิพลให้คุณรัฐพลยังไงคะเชิญเลยค่ะ
0: ครับคือทางออกเนี่ยผมพูดได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นทางออกในแบบของตัวเองเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามีความท้าทายมากเนื่องจากว่าเราต้องอย่าลืมว่าเอพิเทตัสเน้นว่าต้องมีนะครับแอสเคซิสเนี่ยต้องมีเท่านั้นโครงการปรัชญาของเขาเนี่ยมันจึงจะไม่ขัดแย้งกันเองใช่ไหมและแถมต้องมีแบบมีเหตุผลด้วยในตัวเองมันถึงจะไม่ขัดแย้งกันทีนี้ในเมื่อไบรคอวิชเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ซาวนะมันฟังแล้วสมเหตุสมผลนะครับแต่ปัญหาว่าแล้วไอ้แบบฝึกหัดอื่นๆเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีเพราะแบบฝึกหัดบางอย่างเนี่ยมันอย่างเช่นการชะลอการตัดสินใจเนี่ยมันเกี่ยวกับเหตุผลยังไงล่ะเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี
1: ้
0: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องนำไปพัฒนาต่อซึ่งผมว่ามันอาจจะมีบางมุมที่เกี่ยวเนื่องก็ได้นะครับแต่ทีนี้ข้อสรุปของผมเนี่ยไปไกลกว่านั้นอีก
1: ค
0: ือหมายถึงว่าแล้วเราจะละทิ้งข้อสันนิษฐานของนักปรัชญา3คนแรกเนี่ยทิ้งลงถังขยะไปเลยเหรอเพราะว่าเขาคงเราคงไม่ได้แน่ใจอะไรขนาดนั้นนะผมว่าทีนี้ทางออกของผมเนี่ยก็คือ
1: ค่ะถ้าคืออยากจะหยุดตรงนี้ไว้เพราะว่าให้เข้าใจว่าตอนนี้ผู้ฟังคงจะอยากรู้มากแล้วว่าทางออกของคุณรัฐพลคืออะไรนะคะแต่ว่า เราเชิญคุณรัฐพลมานำเสนอทางออกอีกครั้งในเมื่อทีสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยดีไหมคะนะคะตอนนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมรอก่อนนะคะดูว่าคำตอบจะออกมาเป็นยังไงค่ะนะคะค่ะแล้วนะคะก็เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณรัฐพลเพชรบดีที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆมีประโยชน์เกี่ยวกับจริยศาสตร์แบบสโตอิกกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาจนจบค่ะท่านสามารถรับฟังรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบพอดแคสต์บน Spotify, Apple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะวันนี้เราสองคนดิฉันปิยฤดีชัยพร
0: ผมรัฐพลเพชรบดีครับ
1: ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 นถึง 11:55 นที่นี่ FM 101.5 MHz
4: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
5: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
6: ฟ้องไปเลย
4: โท
6: ุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
7: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
6: ุ
7: ณต้อง
6: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
5: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
6: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
2: ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้ดิฉันสสิพิมพ์จิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัชชะลอวัยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในหัวข้อเมื่อปลายปีจามจุรีงามล้นแล้วคนจุฬาได้ทำอะไรดีต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการคุณหมอขาสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีคุณแอนสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักในเช้าวันเสาร์ที่สดใสนี้ครับทำไมผมรู้สึกสดใสจังเลยยังรู้สึกถึงกล
8: ิ่
9: นกรุ่นของกลิ่นอายของบรรยากาศแห่งความสุขอยู่ยังไม่จางเลย
8: ค่ะช่วงเวลาแห่งการแสดงความยินดีให้แก่จุฬาบัณฑิตรุ่นใหม่ของเราเพิ่งผ่านพ้นไปเองนะคะคุณหมอคะ
9: ได้เห็นเครื่องหมายของสิริมงคลแล้วชื่นใจ
8: ใช่ไหมคะ
9: จริงครับ
8: ค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ถือเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของเราในช่วงเดือนกันยาต่อตุลาคมทุกปีซึ่งถ้านับเป็นช่วงเวลาเมื่อก่อนหน้าที่เรายังเรียนอยู่ช่วงเดือนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม
9: ครับ
8: ค่ะช่วงนั้นอยากให้ย้อนเวลากลับไปสักหน่อยค่ะคุณหมอว่าในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เรายังเป็นนิสิตปีหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นรุ่นพี่เปิดเทอมมาเห็นรุ่นพี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
9: นึกถึงตอน Sweet July and Sweet 16ใช่ไหม
8: ค่ะ
9: ตอนเข้าจุฬาอายุ16อย
8: ่
9: างน
8: ี้
9: คร
8: ับ
9: คุณผู้ฟังครับตอนนั้นเนี่ยเห็นรุ่นพี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะต้องแบบเป็นอย่างนี้ให้ได้
8: อ
9: ่ะเห็นพี่บัณฑิตแล้วเท่น่ะ
8: เท่มากเลย
9: เท่มากนะคุณแอนนะเห็นทั้งพี่บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตแล้วเราก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจ
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพอพี่ๆเขาเกณฑ์ให้เราไปแสดงความยินดีเราหัดซ้อมบูมก็ต้องซ้อมบูมทั้งบูมจุฬาบ
8: ู
9: มคณะแพทย
8: ์
9: เพราะว่าเวลาบูมเนี่ยพี่ๆเขาก็จะให้อะไรนะเรียกว่าเหมือนกับ
8: ขวัญถุงนิดหน่อย
9: เงินขวัญถุงเล็กๆน้อยๆใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้เราก็ซ้อมกันจนคอแหบคอแห้งครับคุณแอนจริงจริงหยอดน้ำมะนาวกันทีเด
8: ีย
9: ว
8: เราก็จะร้องเพลงนิดหน่อยอย่างเช่นพี่บัณฑิตยิ่งใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้น
9: ใช่ใช่ใช่จริงครับ
8: รวมถึงมีบูมคณะด้วย
9: บูมคณะด้วยถูกครับคุณแอนซึ่งตอนนั้นเนี่ย เราก็ต้องมาที่ฝั่งจุฬาจริงๆแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมากันเป็นกลุ่มๆกับเพื่อนแล้วก็มาบูมให้กับไม่ใช่แค่พี่คณะเรานะ
8: อัน
9: นี้คณะอื่นก็ได
8: ้
9: ว่าเราก็ถือว่าเราเป็นน้องเฟรชชี่เหมือนกันของคณะอื่นๆบางทีก็ไปคณะคุณพ
8: ่
9: อคณะวิศวะนะครับเวลาคุยกับคุณแอนถึงวิศวะจะหัวเราะกันนะแล้วก็คณะอักษรอย่างเงี้ยคณะคุณแม่อย่างเงี้ยครับคุณแอนเพราะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยพบกันที่ตรงเทวาลัยเพราะคุณพ่อเนี่ยเตะตะกร้อที่หน้าเทวาลัยคุณแม่เป็นสาวอักษรอยู่ตอนนั้นอุ้ยเดี๋ยวเอาไว้เล่าเอาไว้ขยายให้ฟังอีกตอนนึงครับ
8: บันทึกรักนิสิตอักษรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะคะน่ารักทีเดียวทีนี้บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอสงสัยไหมว่าทำไมครุยนี่บัณฑิตนี่มีหลายรูปแบบ
9: โอ้สงสัยครับคุณแอนตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะเราเห็นคุณแม่จบทั้งอักษรจุฬา
8: ค่ะ
9: อ
8: ัน
9: นั้นเห็นในใบที่เป็นถ่ายรูปตอนคุณแม่รับปริญญาแล้วก็เป็นรูปขาวดำของคุณพ่
8: อ
9: แต่ว่าที่มาเห็นชัดๆก็คือตอนคุณแม่รับปริญญาโท
8: นะ
9: ที่เรียนศิลป์เนี่ยก็ได้เห็นครุยมหาบัณฑิตชัดเจนตอนเด็กเราไม่รู้คุณแอนว่ามันต่างกันยังไง นะฮะก็มาเห็นอนาโตมีหรือกายวิภาคของครุยเนี่ยตอนโตเพราะคุณแม่สอนง่ายๆครับท่านผู้ฟังคุณแม่ผมเนี่ยเป็นสาวอักษรท่านจะสอนอะไรลูกง่ายๆนะฮะท่านก็จะบอกว่าครุยจุฬาเราเนี่ยก็เหมือนกับ

0: ชุดที่โอซาปานใส่เวลาที่ไปเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยก็เป็นชุดคล้ายๆผ้ามุ้งเราจะเรียกผ้ามุ้งเป็นผ้าที่ลายเป็นลายตะข่ายอย่างเนี้ยแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็จะเหมือนกับกุ้นไว้ด้วยสำรสซึ่งเป็นแถบ
1: เป็นแถบสำรส
0: เป็นแถบสำรสที่เขาเรียกกันแล้วเวลาตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าคณะอะไรเนี่ยเราจะดูแยกยังไงเพราะเราอยากที่จะ make friend กับพี่ๆคณะอื่นด้วยก็ถามครับจนรู้ว่าอ๋อแต่ละคณะจะมีแถบสีตรงกลางเขาเรียกลวดสักหลาดไอ้ตรงแถบเส้นตรงกลางของครูปริญญาตรีเนี่ยลวดสักหลาด
1: เส้นสักหลาด
0: เส้นสักหลาดหรือลวดสักหลาดในภาษาโบราณเขาเรียกลวดสักหลาดเลยนะ
1: ลวดสักหลาดเลย
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยคณะแพทย์ก็จะเป็นสีเขียวฮะแต่ก็มีคณะอื่นที่สีเขียว
1: คณะอะไรคะคุณหมอ
0: คณะอะไรคุณแอนนึกออกไหมคณะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องยาถูกต้อง
1: ศาสตร
0: ์เยี่ยมมากเลย apothecary pharmacy นะฮะเขาจะเป็นสีของเขาเป็นสีเขียวมะกอกของเรา
1: โทนเขียวต่างกัน
0: ใช่ใช่ของแพทย์จุฬาก็จะเป็นเขียวที่เรียกว่าเป็นเขียวใบตอง
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นสีลักษณะของสีเขียวใบตองซึ่งก็จะแยกจากกันตรงแถบที่เป็นลวดสำรสตรงกลางหรือเส้นตรงกลางสำรสนั้นนะครับซึ่งของคณะอักษรก็จะเป็นสีเทา
1: ค่ะ
0: นะฮะของคุณพ่อวิศวะก็เป็นสีเลือดหมู
1: เลือดหมู
0: เขาเป็นชาวประสาทแดงกันอย่างนี้เป็นต้นครับคุณแอนก็สนุกดีนะคุณแอนแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์นะ
1: ค
0: ือรู้สึกว่าในสมัยนั้นเนี่ยผมทึ่งเวลาพี่ๆก็ไปถ่ายรูปตรงพระบรมรูปสองรัชกาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รู้สึกว่าโอ้ตอนคุณแม่ไปถ่ายรับปริญญาโทตอนไปบูมให้พี่ๆตรงลานตรงนั้นนะเรารู้สึกขนลุกเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีความสุข
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยเราก็ได้ไปถวายบังค
1: ม
0: ที่พระบรมรูปทรงม้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกถึงความสุข
1: ค่ะ
0: ความศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นยังจำได้ดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เองก็ได้นำเพลงเชียร์จากห้องเชียร์เนี่ยแหละมาใช้ในการร้องให้พี่ๆแล้วก็การบูมด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกเลยครับคุณแอนนอกจากเรื่องพี่ๆนอกจากการใช้เพลงเชียร์ร้องให้เขาแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นนิสิตจุฬาแล้วกลับไปบอกคุณยายนะคุณยายก็ดีใจมากก
1: ็
0: คือการได้ถูกต้องเรียกว่าจัดให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมชุดพิธีการเนา
1: ะ
0: ชุดขาวของนิสิตพิธีการกางเกงสีขาวนะฮะแต่ก็ตามประสานิสิตผู้ชายเนี่ยโอ้กางเกงสีขาวนี่ดูแลยากมากคุณแอนตอนเช้าเนี่ยเราก็จะต้องมีอาจารย์มาดูความเรียบร้อยให้แล้วเวลาที่เข้าเฝ้าทูลละอองรับเสด็จที่เสด็จผ่านด้วยรถพระที่นั่งเนี่ยครับโอ้เราก็มีความสุขนะครับคุณแอนเพราะรู้สึกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตน่ะ
1: คุณหมอได้ไปยืนรับเสด็จตรงจุดไหนคะ
0: ผมจำได้เลยตำแหน่งที่ผมรับเสด็จเป็นต้นจามจุรีที่2นับจากตรงคณะนับจากตรงตึกเคมีนะฮะตึกเคมีที่อยู่ติดกับตึกนาฏโพธิปราสาทตึกอาจารย์นาฏของของถาปัตผมจำได้เลยผมนั่งตรงจำบล็อกกิ้งได้อะ เพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เขาก็จะ เตือนนะฮะว่าให้ก้มกราบถวายบังคมเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับให้ถูกต้องซึ่งเราก็จะมีการซ้อมก่อนนะครับจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยครับถึงร้อนนะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากกว่า
1: คุ
0: ณแอนแล้วเวลาที่ก้มกราบเสร็จก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมา
1: ขอนะมองสักหน่อย
0: ขอมองเป็นมงคล
1: ค
0: เป็นมงคล นะครับคุณแอนเป็นบุญตาจริงๆนะฮะแล้วปีถัดมาปี2หรือปี3เนี่ยถ้ามีเวลานะครับคุณแอนก
1: ็
0: จะชอบมาเดินฝั่งจุฬาใหญ
1: ่
0: เดินจากคณะแพทย์มาเพื่อจะได้มาซึมซับแล้วก็ได้รู้สึกว่ามันซาบซึ้งกับบรรยากาศเดิมนะครับคุณแอน
1: ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
0: ศักดิ์สิทธิ์จริงๆคุณแอนราวกับว่าความรู้สึกในวันนั้นเนี่ยยังเห็นต้นจามจุรีใบไม่กระดิกเลยนะแล้วก็ร่มเงาตรงนั้นเนี่ยก็ยังทอดลงมายังจำได้ดีเลยครับคุณแอนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ไม่เคยลืม
1: ค่ะและในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรเองด้วยในช่วงเวลานั้นเนี่ยนับเป็นช่วงเวลาที่นับเป็นมงคลยิ่งสำหรับชาวจุฬาเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงจริงครับคุณแอน
1: ค่ะถ้านับจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยผ่านจากเดือนนี้ไปแล้วนิสิตจุฬาก็คงจะมีพิธีการอื่นต่อมาอีกใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: เข้าสู่หน้าหนาวแล
0: ้
1: วค่ะแล้วก็มีงานใหญ่ต่อมาเรื่อยๆอีกนะคะ

0: เดือนตุลาคมแล้วก็มีงานอีกงานหนึ่งซึ่งนิสิตจุฬาเราก็ได้ไปร่วมพิธีนั้นก็คือพิธีถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าคุณหมอได้เข้าร่วมไหมคะ
1: ตอนนั้นปีนั้นเนี่ยครับคุณแอนโอ้ปีนั้นเนี่ยสมัยนั้นผมจำได้นะต
0: ุ
1: ลาคมยังหนาวอยู
0: ่
1: ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหนาว
0: แล้วร้อนจัง
1: ท่านผู้ฟังทราบไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยครับร
0: ุ่
1: นค
0: ุ
1: ณยายผมเนี่ยคุณยายยังบอกเลยว่าตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยหนาวมากหนาวจนหายใจออกมามีลมหายใจมีควันน่ะ
0: โอ้เป็นไอ
1: เพราะตอนสมัยที่เคยเล่าให้ฟังในตอนก่อนๆ นะครับที่คุยให้หอประวัติจุฬาฟังว่าคุณยายเป็นข้าหลวงนะครับเป็นข้าหลวงรุ่นเล็กของเสด็จในกรมเนี่ยคุณยายก็ได้มางานฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตุลาเนี่ยครับเวลาที่ผมไปที่พระบรมรูปทรงม้าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรู้สึกถึงสมัยคุณยาย
0: ครับ
1: น
0: ั้
1: นแล้วเวลาที่ได้เห็นมีนิสิตจุฬาพร้อมเพรียงกันยกมือขึ้นมานะฮะประนมมือถวายบังคมเหนือศีรษะเนี่ยรู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งที่เริ่มต้นนะครับของสิ่งที่ดีนะฮะนับตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนึกถึงอาจารย์ผู้ที่ให้จังหวะของการถวายบังคมนึกถึงอาจารย์ท่านแรกที่ทำให้นิสิตจุฬาที่ถวายบังคมตรงต่อเบื้องพระพักพระปิยมหาราชที่พระบรมรูปทรงม้านั้นเนี่ยได้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วสยามประเทศเลยน
0: ั่
1: นคืออาจารย์กำชัยทองหล่ออาจารย์กำชัยทองหล่อเนี่ยเป็นอาจารย์ภาษาไทยที่โอ้ต้องเรียกว่าเป็นปูชนียาจารย์และเป็นปรมาจารย
0: ์
1: นะฮะวันนั้นถ้าได้เคยวันนั้นต้องเคยอยู่แล้วจ
0: ับ
1: หนังสือหลักภาษาไทยซ
0: ึ่
1: งเข
0: ีย
1: นโดยอาจารย์กำชัยทองหล่อ
0: เคยอ่านค่ะ
1: แล้วคุ้นไหมครับหลักภาษาไทยอะไรนะผมถึงผมเป็นหมอก็รู้นะว่
0: า
1: จีวิภาคว
0: ่
1: ากายสัมพันธ์ฉันทลักษณ์ซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจารย์กำชัยเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมนะครับแล้วสิ่งที่น้อยคนจะรู้คืออาจารย์กำชัยทองหล่อเป็นท่านแรกเลยที่เป็นผู้ที่นำนิสิตจุฬาเนี่ยให้เปลี่ยนจากการที่ยืนโค้งคำนับต่อหน้าพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยครับให้เปลี่ยนเป็นนั่งลงคุกเข่าแล้วก็ถวายบังคมเหนือศีรษะอาจารย์กำชัยเป็นผู้ที่ให้ทำบอกว่าการถวายบังคมที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ยืนแล้วก
0: ็
1: ก้มหัวลงนะแต่จะต้องลงทำตามโบราณราชประเพณีซ
0: ึ่
1: งในปีนั้นเนี่ยเป็นปีก่อนปี2500นะครับตอนนั้นเนี่ยพออาจารย์กำชัยบอกให้นิสิตจุฬาทำนะทั้งหมู่คณะตรงหน้าเนี่ยม
0: ัน
1: สวยงามสง่าและศักดิ์สิทธิ์มากจนคนไทยที่มองอยู่รอบๆนั้นเนี่ยทึ่งนะ
0: ฮือฮา
1: จนกลายเป็นประเพณีต่อมาว่านิสิตนักศึกษาหรือว่าที่ใดก็ตามที่ไปถวายบังคมเนี่ยก
0: ็
1: จะไม่ยืนเคารพแล้วก
0: ็
1: จะทำนั่งลงแล้วก็ถวายบังคมยกม
0: ือ
1: ขึ้นเหนือศีรษะตามนิสิตจุฬา
0: เหมือนกับมหาดเล็ก
1: ใช่ครับ
0: ในพระบรมมหาราชวัง
1: ถูกต้องเลยเพราะอย่าลืมว่าเราก็คือโรงเรียนของข้าราชการพลเรือนใช่แล้ว
0: โรงเรียนมหาดเล็ก
1: ต้องเลยครับคุณแอนนี่แหละเลยทำให้ผมพอมารู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยพอไปนั่งถวายบังคมแล้วผมก็จะรู้สึกเลยว่าเราซาบซึ้งแล้วก็ตื้นตันมันรู้สึกตื้นตันจริงๆครับคุณแอน
0: ก็เป็นเรื่องที่ชื่นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่นับว่าเป็นความเป็นมงคลปิติยินดีของชาวสุราอีกเรื่องนึง
1: ใช่ครับคุณแอน
0: ในเดือนตุลาคมนะคะ
1: หลายปีแล้วจริง
0: ค่ะจากนี้ค่ะก็มีงานกิจกรรมต่างๆเข้ามาอีกนั่นก็คืองานฟุตบอลประเพณีจ
1: ุ
0: ฬาธรรมศาสตร์ที่เราก็เตรียมการ
1: ที่จริงครับคุณแอน
0: ทำให้เกิดเป็นงานประเพณีร่วมกันระหว่าง2สถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมทั้งการเชียร์การเตรียมประกวดเสื้อเชียร
1: ์
0: การประกวดเชียร์ลีดเดอร
1: ์ใช่
0: กองเชียร์ทั้งหลายรวมถึงเพจทั้งหลายก็ต้องเอามาซ่อมแซมด้วย ใช
1: ่
0: ไหมคะ ค
1: ุ
0: ณหมอเอได้ข่าวเหมือนคุณหมอจะเคยไปถือป้าย
1: โอ้เขาหาคนไม่ได้นะครับคุณแอนท่านผู้ฟังคืออ
0: ยากให้เล่าหน่อยค่ะว่าครั้งนั้นเนี่ยตอนที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: จำได้ว่าก็จะนึกถึงหวนประวัตินึกไปถึงตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเหมือนกันครับคุณแอนพอเราได้มาเจอเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนะเพราะตอนคุณพ่อคุณแม่เล่าเนี่ยท่านก็จะบอกเลยว่านิสิตจุฬาสมัยท่านเนี่ยงานฟุตบอลประเพณีก็คือน่ารักก็จะมีการแบบขึ้นหลังท้ายรถกระบะอย่างเงี้ยแล้วก็เชียร์กันไปแห่กันไปตามถนนประชาชนที่เขาเห็นเขาก็รู้ว่านี่คือนิสิตจุฬานี่คือนิสิตธรรมศาสตร์ลูกแม่โดมเขาก็จะมาเหมือนกับว่ามาเฮฮาด้วยมันสนุกนะครับพ
0: ู
1: ดง่ายๆว่าสนุกไปทั้งเมืองเลยไม่ใช่แค่นิสิตจุฬาธรรมศาสตร์นะคุณแอน

0: ได้ยินใช่ไหม
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่บอกว่าสนุกอย่างนั้นทีเดียวพอรุ่นผมเนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกขึ้นสแตนร้อนหน่อยอันนี้ไม่เถียงรุ่นน้องๆเขาก็บ่นกันแต่ว่ามันเป็นความสุขนะคุณแอนนะฮะอย่างผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ได้ซ้อมขึ้นสแตนนะแต่พอถึงเวลาจริงไม่ได้ขึ้นสแตนเพราะว่าเขาหาคนที่จะถือป้ายจุฬาไม่ได้เขาก็มาเลือกผมกับเพื่อนเพราะเขาเห็นเราเป็นพวกที่พูดน้อยเป็นอินโทรเวิร์ตท่านผู้ฟัง
1: จริงๆคุณหมอมีศักยภาพคัดเลือกจากคนที่บุคลิกดีด้วย
0: โอ้ไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวเขาหาบิ๊กบิวตี้พรีเวลเลชนะบิวตี้พรีเวลเลชนี่น่ากลัว
1: ต้องเห็นรูปตอนนั้นต้องเอามาอวดนิดนึงว่าตอนถือนี่สง่างามแค่ไหน
0: โอ้ขอบคุณครับคุณแอน
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยจำได้อยู่อย่างเดียวว่ายืนถือป้ายไม้ที่เป็นป้ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเพื่อนคนละข้างแล้วก็เราก็จะต้องใส่แถบคอเนา
1: ะ
0: เป็นแผงคอที่เป็นสีชมพู
1: แล้วก็
0: ใส
1: ่
0: ใช่ชุดขาวชุดขาวกระดุม5เมตรกางเกงขาวร้อนแต่สนุกครับท่านผู้ฟังนะฮะเพราะเราได้เจอเพื่อนคณะอื่นและตอนถือป้ายเนี่ยเราก็ได้เดินเราก็ได้แบบถือไปในตรงแทร็กที่เขาเป็นแทร็กของสนามก็ได้มองคณะอื่นไปด้วยถ้าขอ3คำก็คือดูแต่ลีดไม่ใช่นะแซวเล่นนะดูคณะอื่นด้วยครับ
1: ความในใจออกมาแล้ว
0: ด
1: ู
0: เพื่อน
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศคือเชียร์ลีดเดอร์ทั้ง2มหาวิทยาลัยก็งดงาม
0: สนุกมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นถ้อยทีถ้อยอาศัย มีมิตรจิตมิตรใจนะครับคุณแอนเราก็ร้องเพลงเขาได
1: ้
0: เขาก็ร้องเพลงเราได
1: ้ค่ะเนี่ยก็คือเป็นบรรยากาศที่สนุกร่วมกัน
0: ใช่ใช่ครับคุณแอน
1: สร้างความประสานสามัคคี
0: โอ้ยังนึกถึงอยู่เลยเนี่ยนะพระธรรมสถิตร่วมจิตสมานเพลง
1: ปฏิญาณรักสามัคค
0: ีใช่คุณแอนก็จำได้เพลงยุงทองนั่นแหละครับคุณแอนมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกันคือจำได้ไม่เคยลืมครับท่านผู้ฟัง
1: โอ้แต่เราขึ้นสแตนกันตั้งแต่ช่วงกลางวันรู้สึกจะประมาณกี่โมงนะคะคุณหมอ
0: โอ้เราขึ้นกันตั้งแต่ช่วง
1: เลยนะคะกลางวัน
0: ใช่ใช่คือเรียกว่าพระอาทิตย์ตรงศีรษะนะครับท่านผู้ฟังนะฮะตอนนั้นเนี่ยร้อนกินข้าวกล่องกัน
1: บนสแตนเลยนะคะ
0: บนสแตนบนสแตนข้างๆตัวก็เป็นเพลทที่ถือเอาไว
1: ้เราเอาตั้งไว้ข้างๆ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ๆ
1: แล้วก็ขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ตรงศีรษะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหาย
0: รับศีรษะไปแล้ว
1: ก็คือดำไปหลายวันใช้งานคุ้มนะคะแต่ก็มีของให้เยอะนะ
0: ถูกมีของให้เยอะนะตอนนั้นชาวจุฬาก็จะดาร์กทอร์แอนด์แฮนซัมกันทุกคน
1: ดาร์กไปหลายวันจริงๆค่ะนับเป็นความรู้สึกที่ประทับใจนะคะในช่วงเวลายุค90ที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะรวมถึงเสื้อเชียร์ก็ออกมาเป็นแต่ละรุ่นแต่ละปี
0: ใช่ครับ
1: ที่มีการประกวดเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
0: จำได้เลยว่าตอนกลับจากไปซ้อมเชียร์ทีไรนะฮะตัวดำเป็นเหนียงนะคุณแม่ก็จะยิ้มเลยคุณแม่รู้ว่านี่ไปซ้อมเชียร์มา แล้วพอมีเสื้อเชียร์เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าโอ้ลูกต้องซื้อนะมันจะได้เป็นแบบเป็นทุนให้เขาคุณแม่สนับสนุนทุกอย่างเลย ครับคุณแอนก็ซื้อเสื้อเชียร์มาแล้วก็แบบได้ใส่ได้ใช้เรียกว่าได้ใช้เต็มที่เลย ตอนนั้น
1: ตอนนั้นมีหลายแบบนะแต่เราแอบจะรู้สึกว่าเอ๊สีของทางธรรมศาสตร์เขาก็เป็นสีขั้วตรงข้ามนะคะของเราก็สีชมพูใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ละปีก็งดงามแตกต่างกันไป
0: จริงจริง
1: ค่ะรวมถึงเชียร์ลีดเดอร์ของเราด้วย
0: ใช่ครับคุณแอนจริงเลยคุณแม่เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่จบจุฬาแล้วก็จบที่ธรรมศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยแบบเหมือนกับเป็นลูกม.2สถาบัน
1: ก็เลยได้ร้องเพลงทั้ง2สถาบันเลย
0: จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในรถเนี่ยท่านจะเปิดทั้งเพลงจุฬาธรรมศาสตร์ผมก็เลยแบบมีเพลงพวกนี้ขึ้นใจครับคุณแอน
1: ค่ะ
0: พื้นแผ่นแดนดินถิ่นนี้ซึ่งหรือเพลงอุทยานนิงามด้วยจำจุรีเนี่ยผมร้องเป็นตั้งแต่ก่อนรุ่นพี่เขาสอนในห้องเชียร์อีกนะเพราะว่าเราฟังในรถไงฮะเหมือนประมาณว่าก่อนบวชเนี่ยก็ต้องนั่งท่อง นั่งท่องคำขอบวชอุปัชฌาย์ท่านผู้ฟังก็ประมาณนั้น คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดให้ผมฟังตั้งแต่7ขวบจนผมร้องเพลงจุฬาธรรมศาสตร์ได้ดีเลย
1: ค่ะก็ฟังต่อตลอดมาเป็น10ปีนะคะ
0: โตได้เข้าก็ขอบวชได้เลยง่ายเลยอุปัชฌาย์รับ
1: ครับงานพิธีการของจุฬานี่ก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานรอบปีมาเรื่อยๆ
0: ใช่
1: กิจกรรมเล็กๆภายในคณะมีอะไรอีกไหมคะที่คุณหมอไปร่วม
0: มีนะครับคุณ

0: ก็จะมีงานเดือน12มีอะไรเอ่ยน้ำก็นองเต็มตลิ่ง
1: งานลอยกระทง
0: ถูกของคุณแอนก็มีคณะอักษรเนี่ยเป็นที่เรียกว่าแหมหมายปองของทุกคณะเลยนะ ของคณะแพทย์เนี่ยเราก็มีครับแล้วก็มีจัดออกร้านมีบูธที่ตรงริมสระน้ำจุฬาข้างหน้าก็สนุกดีครับซึ่งมีตอนค่ำไอ้คำว่าค่ำของเราสมัยนั้นนะท่านผู้ฟังมันคือเสร็จไม่นานหรอกครับสองทุ่มก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวก็แยกย้ายกันแล้วครับไม่นานก็สนุกครับได้เตรียมของเตรียมขนมขนุกอะไรกันกับพี่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็มีอ้อมีประกวดกระทงไหม
1: มี
0: ใช่
1: ประกวดนางนพมา
0: ผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยมันมีตึกเก่าตึกหนึ่งซึ่งปัจจุบันในโรงพยาบาลไม่มีตึกนี้คือตึกอบรมวิชาการตึกนั้นน่ะเราจะมีการทำกระทงด้วยที่ตึกอบรมวิชาการตกเย็นพอเรียนวิชา behavioral science หรือว่าพฤติกรรมศาสตร์เสร็จแล้วเนี่ยก็เสร็จตึกนั้นแล้วก็ทำกระทงกันที่ตึกอบรมวิชาการนั่นเลยครับ
1: เป็นการประกวดกระทงเหรอคะ
0: ตอนนั้นเหรอครับคุณแอนผมจำไม่ได้ว่าประกวดกระทงไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าทำกระทงเพื่อที่จะมาลอยมหาสาวอักษรลอยอ่ะทำไมเราไม่เจอกันล่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่เราเจอกันแล้วนะตอนนี้
0: เราเจอกันแล้วใช่ครับ
1: ก็เป็นการเรียกได้ว่าเป็นพิธีปลายปี
0: จริงๆจุฬาเรานี่ก็เ
1: ข้าไ
0: ข่โรแมนติกยังกับพิธีแหมพิธี12เดือนเนี่ยทวารทศมาศนะ
1: ใช่ไหมคะสนุกทุกเดือนนะ
0: พอถึงเดือน12ทวารทศเนี่ยก็มีพิธีที่แบบ
1: มีงานกิจกรรมให้ทำตลอด
0: เยอะจริงครับคุณแอนใช
1: ่ช่วงเวลานั้นนับเป็นช่วงเวลาในยุคที่เราได้ศึกษาอยู่
0: ผมถือเป็นนาทีทองนะคุณแอนผมถือว่าการที่เราตัวดำเป็นเหนียงขึ้นสแตนการที่เราคอแหบคอแห้งนะร้องเพลงเชียร์ในห้องเชียร
1: ์
0: การที่เราบูมให้พี่การที่เราแวบมาจากคณะของเราเนี่ยได้มาเจอพี่บัณฑิตนะพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาก็เรียกว่าหาค่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะกลับไปในโมเมนต์นั้นละเราก้าวข้ามผ่านปลายปีนั้นเนี่ยเมื่อปลายปีจำจุลีงามล้นเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วปี2ก็ไม่เหมือนปี1 อีกแล้วครับคุณแอนเพราะฉะนั้นมันคือโกลเด้นเยียร์ไม่ใช่วัยทองนะคือปีทองแห่งความสุข
1: ทีนี้ก็คงอยากจะต้องเรียนถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะสำหรับเฟชชี่น้องใหม่หรือว่าการเป็นนิสิตจุฬาค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าถ้าให้ย้อนเวลากลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยครับผมยังอยากใช้เวลามากกว่านี้เลยครับคุณแอนผมรู้สึกว่าในแต่ละนาทีหรือว่าในแต่ละโมเมนต์ที่เราได้แชร์กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า larger than life ก็คือเป็นสิ่งที่ประทับใจตราตรึงนะครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเรามี belongings นะเรามีที่มานะเรามีรากนะท่านฟังต้องทราบไว้ก่อนนะฮะคนเราเนี่ยจะมีเกียรติมีความสง่างามในปัจจุบันได้นอกจากความเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจรากของเราเพราะฉะนั้นปีหนึ่งคือรากแก้วครับถ้าเราไม่มีรากแก้วหรือก้าวแรกที่ดีแล้วเนี่ยถัดไปเราไม่สามารถที่จะงอกงามหรืองอกเงยได้ดีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแอนถามและดีที่สุดเลยถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เป็นความสุขและไม่ใช่แค่ความทรงจำอย่างเดียวนะเป็นความซาบซึ้งไม่มีที่สิ้นสุดวันหนึ่งพอเราจบไปหรือแม้แต่ทำงานหรือแม้แต่เกษียณแล้วเรามองย้อนกลับไปนะครับคุณแอนมันจะเป็นมุมเล็กๆที่เป็นแซงชูรี
1: ่
0: ที่พักใจในหัวใจเราที่หลับตาลงนึกถึงมุมนั้นในหัวใจก็ยังยิ้มได้ครับ
1: จริงที่สุดค่ะและทุกวันนี้นี่นิสิตจุฬาหลายคนคงย้อนรำลึกไปถึงช่วงนาทีที่ได้เป็นเฟรชชี่น้องใหม่ที่แสนอบอุ่นนั้นกับเพื่อนพี่และน้องอยู่เสมอใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงเลยครับจริงเลยมิตรภาพยังคงอุ่นใจอยู่ไม่คลายแล้วก็พระเมตตาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณนะในองค์ผู้ต้องเรียกว่าผู้พระราชทานกำเนิดให้เราเนี่ยทุกพระองค์เลยก็ยังอยู่ในดวงใจไม่คลายครับ
1: วันนี้ค่ะได้รับฟังเรื่องราวในสมัยที่คุณหมอได้เป็นนิสิตน้องใหม่เมื่อปลายปีจามจุลีงามล้นนะคะงดงามจริงๆค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนายแพทย์กฤษดาศิลัมพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz

0: ชวนมองอินเดียใหม่360องศาเกี่ยวกับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณิกาอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 น.รายการปกิณิกาอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คำพ่อสอนชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคนกล่าวตามหลักความจริงคนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ชีวิตก็คงอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไปชีวิตก็แตกดับเพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทำลายไปด้วยชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกายมีศิลปะวิทยามีธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่นซึ่งรวมเรียกว่าความเป็นไทยเป็นส่วนจิตใจชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้วชาติก็ต้องสิ้นสูญเพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ก็ไม่มีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุดเหมือนส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิตพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวันศุกร์ที่22 กันยายน 2521

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
2: ให้เวลาทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท่านอยู่กับรายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันวรพรสุขุมาวาสีผู้ดำเนินรายการคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางสัตวแพทย์นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้รายการนี้อยู่คู่กับสถานีวิทยุจุฬามากว่าครึ่งศตวรรษแล้วค่ะสำหรับรายการในวันนี้สัตวแพทย์สนทนาจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวน่าสนใจนะคะเรื่องนม1ขวดช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรจากฟาร์มสู่คาร์บอนฟุตปรินท์ค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สรัญพรผู้ทองท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาลคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะ
3: ค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยงนะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนๆ นะคะเราได้คุยเรื่องบทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปแล้วนะคะในวันนี้อาจารย์สรัญพรก็จะมารับไม้ต่อนะคะจากเรื่องราวที่อาจารย์ธนิชาเคยเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์ที่สำคัญผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะทางการเกษตรในบ้านเราก็คือเรื่องน้ำนมนั่นเองนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะอยากให้อาจารย์สรัญพรช่วยเล่าถึงเรื่องของภาวะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ร้อนขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ ขนาดหน้าฝนนะคะตอนนี้ก็ยังเรียกว่าไม่เห็นฝนเยอะเหมือนปีก่อนๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
4: จริงๆตัวการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยคือเราอาจจะมองเห็นว่าอาจจะเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือที่น้ำแข็งละลายแต่จริงๆแล้วถ้ามองบ้านเราเองค่ะจากที่เราแค่มีหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนปัจจุบันเหลือแทบจะเหลือแค่ร้อนกับฝนค่ะอย่างบางฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ดีก็ไม่มีฝนแต่ฤดูที่ไม่ใช่ฤดูฝนเราก็เริ่มเห็นมีน้ำท่วมฉับพลัน
3: ค่ะ
4: ซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะไม่ได้ส่งผลแค่การเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศอย่างเดียวแต่ยังเปลี่ยนแปลงไปถึงผลที่ส่งต่อโดยตรงกับภาคการเกษตรเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของบ้านเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชผลหรือว่าทางด้านของการปศุสัตว์ก็ตาม
3: ค่ะ
4: ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยทำให้ทั้งต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรเราอะลดลงและรวมถึงสุขภาพของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนที่เราเคยได้ยินว่าวัวเครียดอะค่ะการเครียดจากความร้อนก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยดูเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วค่อนข้างใกล้ตัวค่ะ
3: ค่ะพอนึกถึงใจเข้าใจเรานะคะเวลาอากาศร้อนเราก็คงจะแบบโอ้ถ้าไม่มีห้องแอร์นี่ก็คงได้แต่นั่งพัดนะคะแล้วก็แบบไม่อยากจะกินเยอะไม่อยากจะออกไปทำอะไรเท่าไรเสียพลังงานไปกับการโบกกันระบายความร้อนนะคะวัวก็เช่นกัน
4: วัวก็เช่นกันค่ะยืนหอบได้เหมือนกันค่ะ
3: อ๋อค่ะแล้วยิ่งถ้าเขาอากาศมันไม่ได้สบายสบายการสร้างน้ำนมอะไรมันก็จะส่งผลไปหมดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะตัวปริมาณน้ำนมอะค่ะพออากาศร้อนเรากินไม่ได้กินไม่ได้นมเขาก็ลดลงค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเหมือนความปลอดภัยทางด้านความมั่นคงอาหารของบ้านเราค่ะพอปริมาณการผลิตลดลงทีนี้การที่มีผลผลิตในบ้านเราเองที่ให้กินกันเองอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่มีความมั่นคงตรงนี้แล้ว
3: ค่ะแล้วความเชื่อมโยงจากโลกร้อนสู่นม1ขวดเนี่ยอาจารย์มีประเด็นอะไรที่อยากจะขยายให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบไหมคะว่าการผลิต นมสักขวดหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้าง
4: ได้ค่ะอันแรกเราเดี๋ยวจะมีคำที่ได้ยินบ่อยๆคือคาร์บอนฟุตพริ้นท
3: ์
4: เราพูดกันเรื่องนี้ก่อนค่ะเราคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือที่เราเรียกว่าเป็นรอยเท้าของตัวการผลิตคาร์บอนค่ะอันนี้มันคือการที่เราพูดถึงการเกิดการปลดปล่อยของแก๊สที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกขึ้นมาค่ะเราเรียกรวมๆว่าเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งค่ะ
3: ค่ะ
4: ทีนี้พอเราพูดจากโลกร้อนมาถึงนมขวด1ขวดอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะคิดว่าจริงๆโลกร้อนน่าจะเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับรถยนต์มั้ยน่าจะดูตรงกว่าแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เกือบทุกผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันเราอะค่ะก็มีส่วนเชื่อมโยงในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเหมือนกันค่ะ
3: ค่ะ
4: พอพูดถึงการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกอะค่ะเราก็จะพูดว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันแล้วแต่วิธีการผลิตตั้งแต่ต้นออกมาจนถึงมือผู้บริโภค
3: ค่ะ
4: นม1ขวดที่เราดื่มทุกวันนี้ค่ะจะผ่านกระบวนการมากมายเลยตั้งแต่การนำเข้าของวัตถุดิบเพื่อเอามาเลี้ยงโคเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนตั้งแต่การปลูกพืชอาหารสัตว
3: ์ค่ะ
4: อันที่2ผ่านมาเป็นขั้นตอนของการเลี้ยงโคเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นน้ำนมค่ะ
3: ค่ะ
4: พอเลี้ยงโคเสร็จเราก็จะมีของเสียในการจัดการมูลโคต่อและผ่านกระบวนการรีดนมเก็บรักษาน้ำนมให้มีคุณภาพไปจนถึงการทำบรรจุภัณฑ์และการขนส่งได้นม1ขวดมาเพื่อการบริโภคค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเราเห็นเรียกว่าอะไรคะรหัสที่อยู่ภายในขวดนมเลยนะคะว่ากว่าจะมาเป็นนมสักขวดเนี่ยมันมีกระบวนการดูแลตั้งแต่อาหารของวัวมาจนถึงตัววัวนะคะช่วงที่กำลังให้นมการรีดนมมาแล้วก็ต้องมีกระบวนการจัดเก็บอีก
4: ใช่ค่ะ

0: านขนส่งอีกเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นภาพรวมที่ต่อเนื่องมาเป็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะสร้างคาร์บอนที่อาจารย์บอกว่าเป็นจริงๆแล้วก็คือส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าปกติเราจะได้ยินแค่คำว่าคาร์บอนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้จริงๆแล้วอะค่ะตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะไม่ใช่ก๊าซตัวเดียวที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกก๊าซอีก2ตัวค่ะที่สำคัญในเรื่องของการผลิตน้ำนมอันที่1คือก๊าซมีเทนค่ะที่เราบอกว่าวัวเรอออกมาค่ะเพราะว่าพอวัวกินอาหารเข้าไปปุ๊บจะมีกระบวนการหมักพอผ่านกระบวนการหมักเนี้ยค่ะจะมีก๊าซมีเทนเกิดขึ้นภายในวัวก็จะมีการเรอออกมาแล้วก๊าซตัวเนี้ยก็จะปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมด้านนอกส่วนก๊าซอีกตัวนึงค่ะที่สำคัญเช่นเดียวกันในการเลี้ยงโคนมของบ้านเราคือก๊าซไนตรัสออกไซด์ค่ะก๊าซตัวเนี้ยค่ะจะเกิดจากการจัดการมูลสัตว์หากว่ามีการหมักหมมของมูลสัตว์อะค่ะมันจะมีการปลดปล่อยตัวก๊าซไนตรัสออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้การจัดการมูลที่แตกต่างกันก็จะมีก๊าซตัวนี้ออกมาปล่อยต่างกันค่ะทีนี้ก๊าซต่างกันนะคะมันจะมีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่ต่างกันด้วยนะคะปกติเราจะคุ้นว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคาร์บอนไดออกไซด์แต่ทีนี้พอมาเป็นมีเทนกับตัวไนตรัสออกไซด์อะค่ะตัวมีเทนเองเนี่ยสามารถกักเก็บความร้อนหรือมีค่าของการที่ทำให้เกิดโลกร้อนมากกว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์ถึง28เท่า
0: ค่ะ
1: แต่ที่ร้ายกว่าคือก๊าซไนตรัสออกไซด์เนี่ยมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง265เท่าเลยค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยค่ะมันเลยต้องนำกลับมาคิดว่าถ้าเราจัดการไม่ดีมันจะมีการปลดปล่อยก๊าซพวกนี้ออกมาเยอะขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการผลิตน้ำนมมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้แปลว่าให้เราหยุดบริโภคน้ำนมนะคะ ตรงนี้คือเราต้องมาคิดว่าเราจะผลิตยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นมากกว่าค่ะ มันเลยเป็นปัจจัย
0: ค่ะคุณเหมือนกับทางอาจารย์ธนิชาจะเคยเปรยนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการสัตวแพทย์สนทนาของเราเมื่อสัปดาห์ก่อนๆ นะคะว่ามีสูตรอาหารด้วยใช่ไหมคะที่แบบว่าปรับเพื่อให้เขาอาจจะหมักน้อยลงแล้วก็ยังคงได้การดูดซึมสารอาหารที่คงเดิมหรือว่าอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำมีนวัตกรรมหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ยกตัวอย่างถ้าอย่างในต่างประเทศค่ะที่ทางต้นทุนเขาไม่ได้สูงเขาก็จะมีสารเสริมอาหารบางตัวที่สามารถใส่เข้าไปแล้วช่วยปรับเรื่องของสมดุลการหมักก็จะช่วยลดแก๊สตรงนี้ได้ค่ะแต่อย่างในบ้านเราอะค่ะเป็นเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปรับอาหารบางอย่างด้วยวิธีการให้ที่ย่อยง่ายขึ้นเอาไปใช้ได้มากขึ้นแค่ตรงนี้ก็ลดแก๊สได้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะ
0: อืมค่ะพอนึกถึงว่าเราเวลาทานข้าวโพดนะคะข้าวโพดนึ่งข้าวโพดต้มเนี่ย บรรยากาศมันก็จะรู้สึกต่างไปนะคะ เพราะแบบว่ามีการหมัก ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรที่ย่อยยากก็จะต้องผ่านการหมักแต่กระเพาะเรากับกระเพาะวัวก็ไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะใช่
0: ของเราไม่มีผู้ช่วยย่อยเพราะกระเพาะวัวมีถึง4กระเพาะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะแต่ว่ากระเพาะหลักเขาค่ะจะเป็นกระเพาะแรกเราเรียกว่าเป็นกระเพาะหมักค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตัวกระเพาะหมักเนี้ยผู้ช่วยย่อยเขาคือตัวแบคทีเรียถือว่าเป็นจุลชีพอย่างอื่นที่อยู่ด้านในค่ะเขาเลยเป็นอุตสาหกรรมนึงที่จริงๆแล้วรับผลพลอยได้จากการเกษตรมาใช้เป็นอาหารค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าใครที่อยู่ใกล้วัวใกล้ควายบ่อยๆก็คงจะเคยได้ยินเขาเรอหรือว่าผายลมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีเป็นกระบวนการสร้างมีเทนทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของเส้นทางการผลิตนมจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่าโอ้โหต้องดูแลกันตั้งแต่พืชอาหารศาสตร์กระบวนการจัดการต่างๆนะคะรวมทั้งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ซึ่งใน1ขวดเนี่ยก็ถือว่าถ้าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการดูแลกระบวนการผลิตตั้งแต่พืชอาหารศาสตร์มาจนถึงตอนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคควรจะให้การสนับสนุนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วในส่วนของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักต์เนี่ยค่ะอาจารย์ที่แต่ละ

0: ผลิตภัณฑ์ในสมัยนี้นะคะหลายๆบริษัทก็เริ่มที่จะให้ความใส่ใจมากขึ้นใช่ไหมคะรวมทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์นมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคาร์บอนฟุตปรินท์โปรดักต์ว่ามีขั้นตอนการประเมินอย่างไรคร่าวๆบ้างคะ
1: ค่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆคำถามมันมาจากว่าอย่างเราอยากรู้ว่านมขวดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกขนาดไหน
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงมันก็เลยมีเครื่องมือที่ใช้หาคำตอบเราก็เลยเรียกเครื่องมือเนี้ยว่าเป็นคาร์บอนฟุตปรินท์โปรดักต
0: ์
1: หรือ CFP
0: ค่ะ
1: มันคือการประเมินอย่างคร่าวๆค่ะในวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ
0: ์
1: โดยอาศัยรูปแบบออกมาเป็นหน่วยต่อกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอย่างของเราค่ะถ้าสมมติว่าเป็นน้ำนมเราก็จะประเมินว่าการที่ผลิตน้ำนม1กิโลกรัมออกมาค่ะปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนการว่าตอนนี้เราเป็นการเลี้ยงโคเนื้อแทนเราก็จะกลับมาว่าการที่เลี้ยงโคเนื้อได้เนื้อออกมา1กิโลกรั
0: ม
1: ตรงนี้จะปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเวลาเรามีการเปรียบเทียบกันระหว่างผลิตภัณฑ์นะคะเราจะรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเขาเนี่ยอันไหนปลดปล่อยได้เยอะกว่ากันทีนี้ขั้นตอนในการประเมินค่ะเราต้องเรียกว่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบครบทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นน้ำนมออกมาแล้วมาบรรจุขวดให้เราค่ะเราจะเริ่มมาตั้งแต่การเลี้ยงโคแต่โคมีวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าเพื่อที่ให้เขาเนี่ยกินเข้าไปแล้วถึงผลิตน้ำนมออกมาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือวัวกินอาหารไปเท่าไหร่วัวกินอาหารมีองค์ประกอบอะไร
0: ค่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าการเลี้ยงโคเราใช้อะไรบ้างการเลี้ยงโคที่มีการปลดปล่อยตัวคาร์บอนออกมาค่ะไม่ใช่แค่อาหารที่กินเข้าไปแล้วมีการเหลือออกมาได้แก๊สมีเทนแต่เรานับรวมถึงการใช้เครื่องจักรเพราะเครื่องจักรอะค่ะจะต้องใช้น้ำมันน้ำมันเนี้ยมันก็เป็นการได้มาจากปิโตรเลียมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเรื่องของค่าคาร์บอนที่ปลดปล่อยออกมาเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงไฟฟ้าก็ด้วยนะคะนับหมดทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เริ่มประเมินนะคะเราเลยต้องประเมินบนพื้นฐานของฟาร์มที่มีข้อมูลที่เก็บไว้ค่อนข้างละเอียด
0: ค
1: ่ะจากที่การใช้น้ำการใช้ไฟแล้วหลังจากที่เราได้ผลผลิตน้ำนมเสร็จอะค่ะน้ำนมเนี้ยจะต้องถูกแช่เย็นเพื่อควบคุมคุณภาพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การที่ทำบรรจุเย็นเอาไว้ตลอดเวลาตรงนี้ใช้ไฟฟ้าหล่อเลี้ยงก็นับเป็นหนึ่งในแหล่งของการปลดปล่อยคาร์บอนเหมือนกันไปจนถึงการบรรจุขวดและขนส่ง
0: ค่ะ
1: โดยที่ข้อมูลทั้งหมดเนี้ยค่ะวิธีการประเมินเบื้องต้นใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย1ปีค่ะอาจารย
0: ์ฟังดูแล้วก
1: ็ค่อนข้างใช้เวลา
0: เร
1: ีย
0: กว่าสถานประกอบการฟาร์มนะคะแล้วก็โรงงานนี่ต้องเรียกว่าละเอียดในการเก็บข้อมูลมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ในแง่มุมอื่นด้วยนะคะว่าจะลดรายจ่ายได้อย่างไรนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วการประเมินตัวคาร์บอนฟูดปรินท์โปรดักต์อะค่ะหรือว่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์นึงอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเราว่าปล่อยออกมาเท่าไหร่นะคะแต่ต้องการบอกเราว่าการจัดการของเราอะดีพอหรือยัง
0: ค่ะ
1: หรือว่าจุดไหนแล้วจริงๆคือจุดที่เราควรกลับไปนั่งมองว่ามันจัดการได้ดีกว่านี้นะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือ เมื่อได้ตัวเลขมาวิเคราะห์แล้วนอกจากเป็นความรับผิดชอบที่ออกไปสู่สังคมแล้วจริงๆแล้วผู้ประกอบการก็ได้ประเมินตนเองด้วยในมุมต่างๆนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะว่าลงทุนไปขนาดนี้ค่าน้ำค่าไฟ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลผลิตที่ได้ตอบแทนเป็นอย่างไรในแต่ละปีในช่วงเวลาที่มีตัวแปรที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้นะคะ
1: ซึ่งจริงๆบางทีมันเป็นต้นทุนแฝงที่ทางผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้นึกถึงค่ะแต่พอเรามาประเมินตรงนี้เราก็เลยจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอามาพัฒนาตรงด้านไหนได้บ้างหรือลดตรงส่วนไหนลงได้บ้าง
0: ค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมานี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นบริษัทของเอก

0: ายใต้กับโครงการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจุฬาที่สระบุรีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วศูนย์นี้ก็คือผู้ผลิตนมจุฬาใช่ไหมคะ
1: ศูนย์นี้จะเป็นผู้ให้ทุนในเรื่องของโครงการที่จะนำไปพัฒนาค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอันนี้จะดำเนินงานอยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้นค่ะของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาเราเองค่ะ
0: อืมค่ะซึ่งก็มีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ
1: ์ใช่มี
0: แบรนด์หลักๆก็คือนมจุฬาม
1: ีนมจุฬา
0: ใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์นี้กับในกรณีของเรื่องการติดตามเรื่องค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักต์ให้คุณผู้ฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วตัวนมของจุฬาเนี้ยค่ะมีการผลิตมาค่อนข้างหลายปีแล้วแต่ว่าเรามองว่าฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและเราลงทุนทั้งเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเรื่องของการบันทึกข้อมูลรายวันบันทึกข้อมูลรายตัวและการเก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำและเรายังสนับสนุนในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนค่ะอย่างมูลของโคค่ะในฟาร์มของเราเนี่ยก็จะมีการใช้เอามูลของโคที่แยกระหว่างของแข็งกับของเหลวแล้วนำกลับไปทำเป็นไบโอแก๊สต่อแล้วก็จะนำมาปั่นเพื่อให้ได้ไฟกลับมาใช้ภายในฟาร์มค่
0: ะ
1: อีกส่วนหนึ่งคือเรามีการสนับสนุนเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงแดดค่ะก็คือการติดโซลาร์เซลล์บนบริเวณหลังคาโรงเรือนเราเลยมองว่าการที่เราทำครอบคลุมแบบนี้แล้วจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการจัดการลดการปลดปล่อยของตัวการเรือนกระจกหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็เล็งเห็นว่าเราต้องการเตรียมความพร้อมให้กับภาคการผลิตของโคนมในบ้านเราค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะอีกหน่อยภาคธุรกิจอาจจะเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นน้ำนมดิบแล้วก็มีแนวโน้มจะมีกำหนดมาตรการหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในอนาคตค่ะดังนั้นการที่เราเริ่มตั้งต้นศึกษาในวันนี้ในฟาร์มของเราเองอะค่ะก็จะช่วยให้เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเตรียมข้อมูลสำหรับเกษตรกรว่าในอนาคตหากอยู่ดีๆจำเป็นต้องประเมินจริงๆเขาจะมีวิธีการดำเนินงานยังไงข้อมูลตรงไหนคือจุดสำคัญเพื่อสร้างการแข่งขันในอนาคตได้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะในส่วนของนมจุฬาน
1: มจุฬาตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นขึ้นฉลากค่ะคือหลังจากที่เราประเมินเสร็จแล้วอะค่ะการที่เราจะได้ฉลากเรื่องของการปลดปล่อยตัวแก๊สเรือนกระจกมาได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะต้องยื่นกับองค์กรหนึ่งขององค์กรมหาชนค่ะชื่อองค์กรนั้นคือองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกค่ะหรือว่าเรียกย่อว่าอบก.หรือ TGO ค่
0: ะ
1: ซึ่งเราจะมีการประเมินข้อมูลอย่างน้อยย้อนหลัง1ปีจากของฟาร์มเราเองค่ะเพราะเรามองว่าฟาร์มเราอย่างน้อยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อที่จะเอามาเป็นต้นแบบให้กับฟาร์มโคนมอื่นๆได้นำไปใช้ในอนาคตค่ะ
0: อย่างนี้ต้องมีการแบบว่าออดิตไหมคะอย่างบริษัทต่างๆก็มีออดิตใช่ไหม
1: คือหลังจากที่เรามีการคำนวณข้อมูลเสร็จแล้วค่ะจะต้องมีออดิตมาตรวจค่ะว่าเราคำนวณจริงถูกหรือเปล่าแล้วก็เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่เราใช้ทั้งหมดเนี้ยถูกต้องค่ะ
0: ว่าน่าเชื่อถือได้
1: ว่าน่าเชื่อถือได้
0: แล้วก็เป็นความจริงไม่ได้คำนวณผิดแล้วก็สามารถที่จะใช้ยื่นขอฉลากฉลากอะไรนะคะอาจารย์อีกทีนึงนะ
1: ฉลากคาร์บอนค่ะ
0: ฉลากคาร์บอนเลยนะคะเผื่อคุณผู้ฟังเริ่มเห็นฉลากนี้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆทางการเกษตรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้ในหลายวงการก็เริ่มที่จะตระหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการผลิตในวงชีวิตของแต่ละผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าการจะส่งออกสินค้าเอ่ยหรือว่าบริโภคภายในประเทศก็ตามถ้ามีมาตรฐานนี้มากขึ้นก็เราก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นอกจากที่ตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากค่ะจะบอกอาจารย์เรื่องของการปลดปล่อยแก๊สที่เกิดขึ้นได้มากหรือน้อยแล้วอะค่ะยังบอกคนที่เป็นผู้ผลิตได้ด้วยว่าจริงๆแล้วขั้นตอนไหนคือขั้นตอนที่

0: มีการปลดปล่อยมากที่สุดและควรจะนำกลับไปพัฒนา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราสามารถระบุจุดที่ควรปรับปรุงในการประเมินได้ในทุกๆครั้งค่ะ มันก็จะเป็นการต่อยอดและถ่ายทอดไปว่าควรจะต้องปรับปรุงอันเนี้ยให้มันดำเนินการลดแก๊สเรือนกระจกได้ยังไง
1: ค่ะแล้วในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราจะสังเกตฉลากแบบนี้เราจะอ่านฉลากได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ตัวที่อ่านฉลากค่ะตัวฉลากจะแสดงออกมาเป็นค่าของคาร์บอนไดออกไซด
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งจะเป็นต่อ1หน่วยของการผลิตตรงนั้นค่ะเราจะเห็นเลขค่ะฉลากมีหลายสีค่ะอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ลองไปเปิดดูในเว็บขององค์การอปก.ก็ได้ค่ะฉลากแรกเลยเนี่ยจะเป็นฉลากคาร์บอนซึ่งจะบ่งบอกจากการที่ผลิตทั้งหมดเนี้ยปลดปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่ฉลากอันที่2ค่ะพอเรารู้แล้วเราเริ่มมีการลดค่ะถ้าเขามีการชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนได้ลดลงไปถึง0เราจะเริ่มเห็นเป็นZero หรือเป็น Net Carbon ค่ะ
1: ฉลากที่2เรียกว่าฉลาก Zero Carbon
0: ใช่ใช่ค่ะมันก็จะเป็นฉลากที่เรามีการลดลงไปแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันเนี้ยค่ะเราก็จะเห็นได้ทั่วไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อย่างปัจจุบันนมหลายตัวค่ะขึ้นฉลากตัวที่ผลิตคาร์บอนแล้วนะคะว่าปล่อยออกมาเท่าไหร
1: ่ค่ะซึ่งค่ามากก็คือถ้าเราจะเทียบ2ผลิตภัณฑ
0: ์
1: ค่ามากก็จะตกไปในการพิจารณาถ้าราคาเท่ากันหรืออาจจะแตกต่างกันด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ว่าถ้าเราจะมองที่ประเด็นเรื่องของการผลิตคาร์บอนเราก็ควรจะ
0: เลือก
1: ตัวเลขน้อย
0: กว่าใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วของฉลากที่2นะคะถ้าได้ Zero Carbon นี่ก็คือหยิบได้เลยไม่ต้องคิดอะไร
0: จริงๆคือแปลว่าเขามีการปรับปรุงแล้วมีการมองเห็นแล้วว่ามันมีผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นเราเอาอย่างอื่นมาชดเชยให้คุณแล้วนะ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากๆนะคะและที่อาจารย์บอกว่าพอที่ได้รับฉลากแล้วจากองค์กรอบก.เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเลเบลตีตราแล้วว่าโอ้มีโอกาสที่จะไปแข่งขันแล้วทำให้อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์นี้ดูจะยั่งยืนขึ้นถ้ากรณีที่เขามีการประเมินตัวชี้วัดต่างๆหรือจะต้องมีการส่งออกก็จะมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะการประเมินตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของนมจุฬาเราเองค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกว่าเราผลิตออกมาแล้วมันมีผลเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลค่ะเพราะเราเล็งเห็นว่าการเก็บข้อมูลในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยหลายๆฟาร์มจะยังมีไม่ค่อยเยอะเลยทำให้ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการแข่งขันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ยากตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราเหมือนเป็นแนวทางเป็นต้นแบบนำให้เขาว่าการเก็บข้อมูลจริงๆไม่ใช่แค่พัฒนาฟาร์มแต่ว่าคุณยังช่วยในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วในฐานะของผู้บริโภคล่ะคะเรามีส่วนช่วยลดคาร์บอนได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ผู้บริโภคตรงนี้เราสามารถดูคร่าวๆได้บนฉลากค่ะเพราะบนฉลากเนี้ยถ้าเขามีการคำนวณมาแล้วแปลว่าเขาคิดถึงตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าไปจนถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นสินค้าที่มีข้อมูลแล้วในส่วนนี้ค่ะจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าคาร์บอนน้อยอย่างน้อยเราก็เลือกสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันค่ะ
1: ค่ะค่ะในส่วนสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมไหมคะในฐานะที่อาจารย์เป็นทั้งผู้สอนนะคะวิชาทางด้านสัตวบาลในเรื่องของสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยใช่ไหมคะการจัดการฟาร์มแล้วก็ในฐานะของนักวิจัยแล้วก็ในฐานะผู้บริโภคเช่นกัน
0: ใช่ค่ะ การผลิตนมอย่างยั่งยืนนะคะต้องอาศัยทั้งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนักวิจัยผู้ผลิตจนถึงสุดท้ายคือผู้บริโภคเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสุดท้ายเลยคือการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของผลิตภัณฑ์นั้นค่ะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน นม1ขวดวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ถ้าทุกคนร่วมกันลดผลกระทบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภคก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ช่วยสรุปได้ดีมากๆเลยค่ะว่าตอนนี้ต่อไปเราก็จะรู้แล้วว่าการบริโภคอะไรสักอย่างนะคะหรือเข้าของเครื่องใช้เนี่ยลองดูคาร์บอนฟุตปรินท์ฉลากดูนะคะว่ามีตัวเลขเป็นอย่างไรนะคะคนสมัยนี้ชอบตัวเลขกันเยอะนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สรัญพรผู้ทองมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันนะคะและรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะดิฉันกับอาจารย์ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี
3: ้หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
6: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่กับองค์ความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าสู่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ค่ะพบกับดิฉันวริพันธ์เจมปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเกษตรกับในภาคของสังคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะมีแผนวางแผนเอาไว้นะคะในอีก 2-3 สัปดาห์นะคะเราจะเรียนเชิญนะคะท่านรองคณบดีของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะจากที่อาจารย์เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าถือช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนผ่านจากเกษตรแล้วก็จะนำเทคโนโลยีเข้ามานะคะรวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามานะคะเข้ามาใส่ในด้านของภาคการเกษตรนะคะแล้วเราก็จะได้พูดว่าได้ทราบว่าเราจะทำอะไรนะคะเพื่อที่จะเป็นนวัตกรรมหรือว่าการก้าวต่อไปในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของภาคเกษตรกับในเรื่องของสังคมนะคะเราคงจะหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของภาคเกษตรกรรมกับสังคมไทยนะคะไม่ว่าจะสังคมไทยหรือสังคมประเทศไหนนะคะภาคเกษตรเราก็คงจะหนีไม่พ้นอดไม่ได้ว่าจะต้องอยู่ในเรียกว่าเป็นส่วนหรือว่าเป็นสัดส่วนที่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่นักนะคะเนื่องด้วยผู้คนนะคะหรือว่าคุณภาพชีวิตหรือว่าเกษตรกรที่ จะเรียกว่ามาอยู่ในเส้นสายอยู่ในเส้นทางของภาคเกษตรกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะมีข้อจำกัดนะคะแล้วก็บางรายนะคะก็ไม่ได้อยากทำการเกษตรต่อไปนะคะเนื่องจากผลกระทบต่างๆนะคะอย่างที่เราทราบมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ เราก็ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของภัยพิบัตินะคะน้ำท่วมนะคะหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้ก็ฝนแรงนะคะเราก็ไม่ทราบว่าในอีกอนาคตอีก 2-3 เดือนที่ต่อจากนี้นะคะเราจะประสบภัยพิบัติอย่างไรนะคะจะมีปริมาณน้ำฝนมากขนาดไหนนะคะเราจะได้รับผลกระทบจากในภาคเกษตรกรรมมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะคะผู้ที่จะเข้าไปสู่วงการการเกษตรหรือคนที่ทำภาคการเกษตรอยู่นะคะก็อาจจะต้องมีความเครียดนะคะแล้วก็อาจจะทำอย่างไรที่จะให้หมดภัยความเสี่ยงจากในภาคการเกษตรนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมการเกษตรนะคะหรือสังคมไทยนะคะสังคมที่ทำการเกษตรอยู่นอกเมืองใหญ่นะคะก็เราก็จะอาจจะมองว่าเป็นสังคมที่มีความเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในภาคการเกษตรนะคะก็อาจจะมีคนในหลากหลายรูปแบบนะคะก็เราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่าเป็นการเกษตรก็จะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้อยากละทิ้งถิ่นฐานนะคะอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตขึ้นมาในภาคเกษตรอยู่แล้วนะคะแล้วก็คอนทินิวทำในเรื่องของการเกษตรต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะทำอย่างไรนะคะหรือว่าเราจะคีปอย่างไรให้คนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ทายาทของคนกลุ่มนี้เนี่ยทำการเกษตรต่อไปนะคะเราอาจจะมองว่าในปัจจุบันนะคะเรามีการทำการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะมันจะช่วยได้ไหมนะคะแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเรียกว่าเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยอย่างประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นยอมรับได้ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะว่าเรามีต้นทุนที่สูงนะคะรายรับที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรก็มีราคาที่มีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้ที่ทำเกษตรจริงๆนะคะในสังคมเกษตรจริงๆต้องอยู่ถ้าอยู่ให้ได้อาจจะต้องมีเงินซัพพอร์ตอื่นๆนะคะจากลูกหลานหรือว่าจากรายได้อื่นๆนะคะถ้าทำการเกษตรอย่างเดียวเลยผลผลิตที่ได้มานะคะรายได้ที่ได้มาก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมของภาคการเกษตรในบ้านเรานะคะก็จะเห็นว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้คนนะคะก็อาจจะเรียกว่าสนใจในภาคสังคมนี้ค่อนข้างน้อยนะคะเราจะเห็นได้ว่าอย่างประเทศไทยถ้าเรามองไปนะคะการเจริญเติบโตในด้านของเทคโนโลยีกับการเจริญเติบโตในด้านของเขาเรียกว่าธรรมชาติมันก็มักจะสวนทางกันในเรื่องของ GDP กับในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับในเรื่องของธรรมชาติก็มักจะสวนทางกันนะคะถ้าเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะคะการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะใช้ผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตตั้งต้นของในด้านของภาคการเกษตรนะคะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีการเจริญเติบโตได้เรียกว่าไม่ได้มากนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ารายได้ที่ได้จากการขายสินค้าเกษตรโดยที่เป็นสินค้าที่เป็น natural เป็นธรรมชาติก็อาจจะมีรายได้ที่น้อยเมื่อเราเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในระดับอุตสาหกรรมก็อาจจะมีมูลค่าได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราสามารถสร้างเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าสร้างข้อมูลสร้างอินโฟเมชันให้กับสินค้าอินโนเวชันต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดกันนะคะหรือได้เชิญท่านรองคณบดีที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการพัฒนานวัตกรรมในด้านของภาคการเกษตรนะคะเขามีการแนวคิดอย่างไรนะคะแล้วการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยมีการพัฒนาแล้วนะคะส่วนปลายทางล่ะ การขายได้นะคะการยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยมันมี

มากน้อยขนาดไหนมันจะเป็นตัวชี้วัดให้ภาคการเกษตรเนี่ยทำให้ไอเศรษฐกิจในด้านของภาคการเกษตรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ระดับมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันถึงเกือบปลายทางเกือบปลายทางก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคนะคะแต่สำหรับตอนนี้นะคะถ้าเรามองด้วยประเทศเรานะคะส่วนใหญ่เราก็จะผลิตนะคะเป็น raw material เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปนะคะก็อาจจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะอาจจะมีการส่งออกสร้างเน็ตเวิร์กมีข้อมูลนะคะเข้ามาร่วมบางอย่างนะคะเข้ามาจัดการบางอย่างนะเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์บางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจแบบหนึ่งนะคะเพิ่มรายได้ให้แบบหนึ่งนะคะก็อาจจะส่งผลให้สังคมในด้านของภาคเกษตรกรรมเนี่ยมีการพัฒนาได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าสามารถเราสามารถทำให้แอดวานซ์นะคะเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกได้นะคะมีนวัตกรรมต่างๆที่แปลกใหม่เป็นการยอมรับนะคะอันนี้เราก็อาจจะสร้างมูลค่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่สำหรับประเทศไทยปัญหาเราก็คือช่องว่างระหว่างการพัฒนาจากเทคโนโลยีนะคะไปจนถึงนวัตกรรมเนี่ยแหละว่าการยอมรับเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าการยอมรับมากข้อดีการซื้อการขายดีมันก็จะส่งผลให้กับสังคมในด้านของภาคเกษตรนะคะเกษตรกรก็จะถือว่าเป็นการดึงดูดเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยการพัฒนาชุมชนนะคะเกษตรกรรายย่อยที่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าหมุนเวียนธุรกิจต่างๆให้อยู่ในสังคมแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถดึงดูดเกษตรกรให้อยู่ในภาคเกษตรกรได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนอกจากในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของpolicy ต่างๆนะคะโอกาสต่างๆนะคะการพัฒนาเขาเรียกว่าpolicy หรือว่าภาครัฐการสนับสนุนภาครัฐนะคะเราจะเห็นได้ว่าในสังคมเกษตรเราผลิตสินค้านะคะเราผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนบวกกับภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมที่เป็นตัวช่วยผลักดันในเรื่องของแรงจูงใจของผู้บริโภคส่วนหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเคสในต่างประเทศนะคะเราจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนให้ปลูกพืชหรือการสนับสนุนการบริโภคของประชากรของผู้คนในแต่ละประเทศในประเทศนั้นๆ นะคะก็จะส่งผลให้กับเกษตรกรนะคะว่ามีการปลูกมีผลผลิตแล้วก็ทำให้เกิดงานวิจัยที่เกิดขึ้นทำให้เร่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็นำมาซึ่งรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายในด้านของอาหารนโยบายในด้านของภาคการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยนะคะประเทศอย่างเราเนี่ยอาจจะต้องเล็งเห็นแล้วก็อาจจะต้องมองนิดนึงนะคะอย่างในปัจจุบันถ้าเรามุมมองในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนการบริโภคทั้งหลายนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับในด้านของภาคการเกษตรทั้งในเรื่องของสารปนเปื้อนนะคะสารเคมีตกค้างในภาคเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้นะคะสารตกค้างเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีบางรายมีข่าวมาว่าเกินมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบหรือการจัดการในเรื่องของคุณภาพการจัดการในเรื่องของมาตรฐานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเราจะทำอย่างไรเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรให้สามารถผ่านไปได้นะคะแล้วก็สามารถเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเหล่านั้นได้แล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของสุขภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นการรณรงค์นะคะในการบริโภคลดการบริโภคหวานลดการบริโภคเค็มนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็
ถ้าพูดไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในเรื่องของภาคการเกษตรนะคะเกษตรอุตสาหกรรมทั้งหลายนะคะในปัจจุบันนะคะเรามีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ

เราต้องการลดต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะผลิตในด้านของสินค้าประเภทอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารทดแทนต่างๆนะคะเขาเรียกว่าการตัดต่อการtransform หรือการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมต่างๆหรือการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์หรือการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทดแทนนะคะที่มาจากธรรมชาติทดแทนโดยใช้ธรรมชาติแบบอื่นนะคะใช้สารตัวอื่นที่อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าแต่ผลกระทบอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นโยบายทางภาครัฐอาจจะต้องมีการควบคุมนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นมาการีนนะคะเราเคยได้ยินข่าวนะคะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้สั่งการห้ามการใช้มาการีนน่าจะเป็นการห้ามการนำเข้าด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เราน่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาส่วนประกอบของอาหารที่ทำให้ไม่ได้เป็นไม่ได้ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่บริโภคในปริมาณที่เยอะที่มากเกินควรเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของhealthcare นะคะส่งผลเรื่องของรายจ่ายในภาครัฐในเรื่องของสุขภาพต่อเนื่องในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการในเรื่องของกฎหมายหรือ regulation นะคะในเรื่องของต้นน้ำเนี่ยการโปรเทคการป้องกันให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะนำมานะคะประกอบกับในปัจจุบันก็มีการรณรงค์ส่งเสริมนะคะให้รับประทานอาหารที่อาจจะไม่ใช่เนื้อแดงนะคะสัตว์เนื้อแดงนะคะแล้วก็หรือให้รับประทานในเรื่องของพืชผักผลไม้นะคะมีการสนับสนุนพืชผักผลไม้มากกว่าการบริโภคของหวานหรือว่าของที่อาจจะไร้ประโยชน์นะคะหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพในอนาคตตามมานะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นนโยบายเบื้องต้นนะคะที่ภาครัฐอาจจะช่วยในด้านของสนับสนุนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเซฟคอสในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะเนื่องจากเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะเมื่อในปัจจุบันตอนเด็กๆก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนักนะคะแต่พอเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงวัยนะคะการดูแลรักษานะคะค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่มีต่อประชาชนในเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆของภาครัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยหรือการดูแลต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมองให้ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าในภาครัฐก็อาจจะมีส่วนสำคัญนะคะในการบริหารจัดการบริหารระบบนะคะการจัดตั้งการจัดการในเรื่องของ regulation ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารการผลิตวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าบางทีนะคะเราอาจจะต้องเข้ามาร่วมมือกันรวมถึงการให้ความรู้ในด้านกับภาคเกษตรกรรมด้วยนะคะเกษตรกรก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาจจะผลิตให้ผู้บริโภคแต่ว่าตัวเองลืมย้อนกลับไปว่าตัวเองก็จะต้องรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะการทำงานที่หนักนะคะในชุมชนของภาคการเกษตรนะคะรวมถึงการบริโภคที่อาจจะเรียกว่าเป็นการบริโภคที่อาจจะมีข้อนิดนึงนะคะที่ไม่ได้เป็นการบริโภคที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะลืมไปว่าการบริโภคของเหล่านี้ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะซึ่งเกษตรกรเราก็ทราบอยู่แล้วใช้แรงงานที่ค่อนข้างที่จะหนักถ้าเราเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆนะคะถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่เข้ามานะคะแต่บางทีการละเลยในการทำภาคการเกษตรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สุขภาพค่อนข้างที่จะแย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรณรงค์นอกจากการรณรงค์ในด้านของผู้บริโภคแล้วนะคะการรณรงค์ในด้านของผู้ผลิตเองไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เขาปลูกเพาะปลูกนะคะการบริหารจัดการนะคะรวมถึงสุขภาพของเกษตรกรการบริโภคของเกษตรกรเองนะคะหรือว่าการเขาเรียกว่าการออก

งการใช้แรงงานของภาคการเกษตรต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีนะคะซึ่งชุมชนสังคมในด้านของภาคการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะละเลยในเรื่องนี้นะคะเกษตรกรหลายรายนะคะที่มีความพร้อมมากๆนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกจากเลิกทำภาคการเกษตรนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าโอกาสในการทำในภาคอื่นๆนะคะการทำการบริหารจัดการการจัดการในเรื่องของทำอย่างอื่นนะคะมักจะเรียกว่ามีโอกาสและมีประโยชน์มากกว่าในการทำภาคการเกษตรเพราะว่าในเมื่อมีรีซอร์สเพียงพอมีความพร้อมมีความรู้นะคะทำการเกษตรอาจจะไม่ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆหรือว่าการบริหารจัดการหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะให้ชุมชนเกษตรนี้อยู่ได้นะคะอาจารย์เคยอ่านนะคะในเรื่องของแรงงานนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของครอบครัวในด้านของภาคการเกษตรนะคะสังคมครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ออกไปนะคะแต่ก็มีครอบครัวและสังคมบางกลุ่มนะคะที่คิดว่าภาคการเกษตรเนี่ยก็สามารถอยู่ได้นะคะแต่ว่าอยากให้เด็กๆนะคะออกไปแสวงหาโอกาสภายนอกมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นเรียกว่าโอกาส opportunity ของภาคเกษตรรวมถึงการบริหารจัดการของภาครัฐที่จะทำยังไงให้บาลานซ์ให้คนเนี่ยถึงจะมีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะออกไปอยู่ข้างนอกมีความรู้มีเงินทุนต่างๆที่จะสามารถแสวงหาโอกาสภายนอกภาคการเกษตรเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาพัฒนาในด้านของภาคการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่มีงานวิจัยที่ได้ลงชุมชนได้ลงสอบถามภาคการเกษตรนะคะรวมถึงการพูดคุยกับเกษตรกรรายย่อยนะคะรวมถึงระดับ SME นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็อาจจะมองว่ากลุ่มคนชุมชนภาคการเกษตรถึงแม้แต่ว่าเขา born to be ซึ่งเกิดมาในการเกษตรเขามีอาชีพในการทำการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับในว่าเขาเป็นเกษตรกรนะคะหรือว่าได้รับการยอมรับในด้านของอาชีพหรือว่ามีเงินทุนหรือมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับแรงงานที่เขาทำไปนะคะการลงแรงที่เขาทำไปเพราะฉะนั้นเขาไปแสวงหาโอกาสภายนอกน่าจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าถ้าเกิดภาครัฐนะคะช่วยในด้านของทำอินฟราสตรักเจอร์นะคะดึงดูดเกษตรกรนะคะไม่ใช่แต่เป็นเฉพาะเทคโนโลยีต่างๆนะคะหมายถึงว่าการเรียนรู้และโอกาสของชุมชนนะคะชุมชนเกษตรที่อยู่อาจจะนอกเมืองนะคะได้เรียนรู้ได้เข้าถึงเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตน้ำอะไรต่างๆอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศไทยเรียกได้ว่าก็ 80% นะคะที่คนเกือบทุกคนสามารถเข้าถึงนะคะประกอบกับช่วยเหลือในด้านของลดภัยพิบัติต่างๆการช่วยเตือนต่างๆนะคะเพื่อที่ให้เกษตรกรเนี่ยลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรการเก็บเกี่ยวต่างๆนะคะแล้วรวมถึงโอกาสในการขายช่องทางในการขายในด้านของตลาดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อาจจะพูดวันนี้เราอาจจะพูดกันในแค่ในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรนะคะเราคงจะไม่ได้ก้าวไปจนถึงในเรื่องของนวัตกรรมการเกษตรเท่าไหร่นะคะเพราะว่านวัตกรรมการเกษตรก็อาจจะต้องขึ้นไปอีก advance หนึ่งนะคะเกษตรกรทั่วไปหรืออุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าเกษตรในระบบพันธสัญญาหรือ contract farming เนี่ยก็จะยังไม่ได้ไปจนถึงในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่เราพูดถึงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาเล่าให้คุณฟังนะคะว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยทำมาแล้วในด้านของภาคการเกษตรทำแล้วขายได้ไหมมีผู้บริโภคอย่างไรที่สนใจนะคะมีครัวเรือนไหนที่นำนวัตกรรมในด้านของภาคการเกษตรเนี่ยมาช่วยในการบริหารจัดการหรือว่าโอกาสต่างๆนะคะของนวัตกรรมในด้านของภาคการเกษตรเรามีการพูดเรามีการสนับสนุนกันมา

0: ยาวนานนะคะจากห้องแลบสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะคะธุรกิจเหล่านี้มันเป็นไปได้ไหมนะคะเรามีเขาเรียกว่าผู้ลงทุนยอมรับมากน้อยขนาดไหนนะคะผู้ลงทุนหมายถึงบริษัทต่างๆหรือว่ามีคนมาซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้ขนาดไหนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปในทางธุรกิจนะคะไปในทางคอมเมอร์เชียลหรือว่าอาจารย์โอกาสของอาจารย์โอกาสของเขาเรียกว่าธุรกิจในมหาวิทยาลัยสามารถที่จะมีการบริหารจัดการมีทุนในการพัฒนาสินค้าแล้วก็ก้าวเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในโลกปัจจุบันการแข่งขันกับโลกธุรกิจได้ทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่ามุมมองในด้านของภาคการเกษตรในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่การแข่งขันเล็กๆน้อยๆเนาะมันก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับชาติในระดับนานาชาตินะคะอาจารย์ก็ฝากเอาไว้นะคะว่ามุมมองของด้านภาคการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็ถ้ามีใครสนใจนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะหรือมีลูกหลานที่สนใจในด้านการเรียนในด้านของภาคการเกษตรนะคะก็อาจจะพิจารณาคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการของเรานะคะซึ่งเราก็จะพยายามที่จะก้าวผ่านเกษตรจากอดีตจนถึงก้าวผ่านไปยังเกษตรในอนาคตนะคะเพื่อพัฒนาสังคมของประเทศไทยซึ่งเราก็จะถือว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นสังคมที่มีพื้นฐานในด้านของภาคเกษตรนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟางข้าวนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและกับเคลื่อนการเกษตรแห่งอนาคตพบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz จากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
3: คำพ่อสอนปัญหาสังคมนั้นถ้าพิจารณาดูจะเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าปัญหาทั้งปวงเกิดจากมนุษย์เองมีมนุษย์เป็นตัวการก่อปัญหาถึงไม่ก่อให้คนอื่นโดยตรงก็ก่อให้ตัวเองแล้วทำให้เดือดร้อนไปถึงคนอื่นกลายเป็นปัญหาสังคมปัญหาสังคมจึงมีมาคู่กับมนุษย์แม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตามแต่ปัญหาต่างๆก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่มีตัวอย่างทั้งดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อนดังนั้นบุคคลผู้สามารถประคับประคองตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขจึงต้องมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นที่จะยึดมั่นปฏิบัติมั่นตามแบบอย่างที่พิจารณารู้ชัดด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวเมาหลงผิดไปในทางเสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาที่จะไม่ให้ประพฤติปฏิบัติผิดพลาดด้วยความประมาทพลั้งเผลอเหตุนี้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมนอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ในด้านฐานะความเป็นอยู่แล้วจึงควรจะได้พัฒนาบุคคลเป็นข้อใหญ่ด้วยเพราะถ้าบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคม

มีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติปัญหาต่างๆในสังคมก็จะบรรเทาเบาบางลงและสังคมส่วนรวมย่อมจะมีโอกาสพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่ยากนักพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมการสังคมศาสตร์แห่งชาติครั้งที่15ณโรงแรมแอมบาสเดอร์วันพฤหัสบดีที่25เมษายน2539

0: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
3: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
4: ปลูกความรู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร์
5: สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 10:00 นถึง 10:30 นครับวันนี้ผมชวทัศน์ธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นที่รู้กันในวงการวิทยาศาสตร์นะครับว่าในทุกปีประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่จะมีการประกาศรางวัลที่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่สูงสุดของนักวิทยาศาสตร์นั่นคือรางวัลโนเบลนะครับโดยในปีนี้นะครับก็คือมีการประกาศรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสำหรับสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับทั้ง3สาขาด้วยกันนั่นคือสรีระวิทยาหรือการแพทย์นะครับสาขาฟิสิกส์นะครับแล้วก็สาขาเคมีนะครับวันนี้รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็คือจะทำอยากให้ท่านผู้ฟังครับมาดูในรายละเอียดกันว่านะครับโนเบลไพรส์ในปีนี้ครับ2026เนี่ยนะครับในแต่ละสาขานะครับมีรายละเอียดมีผลงานอะไรบ้างแล้วก็นักวิจักนักวิทยาศาสตร์ท่านใดนะครับวันนี้นะครับในรางวัลแรกมาก่อนเลยคือรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์นะครับวันนี้ เราอยู่กับนะครับ อาจารย์ดร.ชนัทอ้นบางเขียนครับจากภาควิชาเคมีนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของงานวิจัยในที่ได้โนเบลของปีนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ชนัทเนี่ยในช่วงป.เอกเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆกับที่ได้รางวัลโนเบลก็เลยเราเลยมาพูดคุยกันนะครับนี่ก็สวัสดีครับอาจารย
6: ์สวัสดีครับ
5: ทีนี้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมปีนี้โนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือการ

0: แพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนละกันครับว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทแบบเรื่องนี้แบบขนาดนั้นนะแต่ว่าได้มีโอกาสอย่างที่อาจารย์ชวทัศน์บอกไปนะครับว่าตอนเรียนป.เอกเนี่ยตอนที่ทำวิจัยก็มีโอกาสได้ใช้เครื่องมืออันนี้นะครับที่เรียกว่าออปโตเจเนติก
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาการแพทย์ปีนี้นะครับออปโตเจเนติกเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ
2: ครับ
1: ปีนี้เนี่ยรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นะครับปี2026ก็ได้มอบให้กับโปรเฟสเซอร์นะครับปีเตอร์เฮเกอร์แมนนะครับอยู่ที่ Humboldt University of Berlin นะครับแล้วก็เกียร์โปรเฟสเซอร์เกียร์เนเกลนะครับอยู่ที่ University of Wurzburg ที่เยอรมันเหมือนกันครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือโปรเฟสเซอร์คาร์ลดิเซรอสนะครับเป็นPsychiatristหรือว่าจิตแพทย์แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่Stanford University ครับ
0: คือเป็นสาขานี้3คนในทีม
1: ใช่ครับ3ท่านนี้ครับโดยเริ่มแรกเนี่ยโปรเฟสเซอร์ทั้งสองท่านก็คือโปรเฟสเซอร์ปีเตอร์เฮเกอร์แมนกับโปรเฟสเซอร์เกียร์เนเกลครับเขาสังเกตเห็นว่ามีสาหร่ายเซลล์เดียวตัวแรกนะครับสีเขียวเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่แบบเหมือนกับพยายามว่ายน้ำเข้าหาแสงเหมือนเขาเอาเลี้ยงไว้ในจานอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเหมือนกับมันมากองกันตรงที่แบบมีแสงเยอะๆเขาก็เลยเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีพฤติกรรมที่น่าสนใจครับเขาก็เลยไปศึกษาพยายามตอนสมัยนั้นประมาณปี1990อะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์กำลังเจริญรุ่งเรืองเนาะในแถบยุโรปในแถบอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เห็นแล้วว่ามันต้องมีสัญญาณหรือว่ามีอะไรตัวรับแสงอะไรสักอย่างเนาะที่บอกไอ้เจ้าสาหร่ายพวกเนี้ยให้มันว่ายเข้าหาแสงเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการที่จะใช้แสงในการสังเคราะห์พวกอาหารที่เราเรียกว่าโฟโตซินเนซิสเนาะ
2: ครับ
1: ครับนั่นแหละครับเขาก็เลยศึกษาลึกขึ้นในระดับโมเลกุลเลยในระดับโปรตีนนะครับดูว่ามันน่าจะเป็นโปรตีนตัวไหนไหมที่แบบทำหน้าที่มีฟังก์ชันนี้ที่บอกให้เจ้าสาหร่ายเนี่ยมันไปหาทางแสงครับแล้วเขาในที่สุดเขาก็ค้นพบโปรตีนที่ชื่อว่าชานาลโรดอปซินนะครับตั้งชื่อให้มันในรายละเอียดเนี่ยเขาก็ค้นพบที่หลังว่าไอ้ตัวโปรตีนตัวนี้มันอยู่บนเมมเบรนเป็นเซลล์เมมเบรนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นโปรตีนที่แบบมีช่องให้ไอออนเข้านอกเซลล์กับในเซลล์เนี่ยเข้าออกได้นะครับก็เลยเรียกว่าชานเนลนะครับแล้วก็โรดอปซินเนี่ยออปซินเนี่ยมันก็คือแบบพวกโปรตีนที่มีความไวต่อแสงก
2: ็
1: คือแบบพอมีแสงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยครับก็ไอ้เจ้าโปรตีนตัวนี้แหละครับที่ถูกค้นพบโดยโปรเฟสเซอร์สองท่านเขาพบว่าพอแสงเข้ามากระทบโปรตีนเนี้ยมันก็เปิดชานเนลให้ไอออนเข้ามาแล้วไอตัวไอออนความแตกต่างของความเข้มข้นของไอออนในเซลล์กับนอกเซลล์นี่แหละครับที่กระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมันทำงานต่อนะครับอย่างเช่นเนี่ยไปกระตุ้นให้สาหร่ายมันว่ายน้ำเข้าไปทางแสงอะไรเงี้ยคร
2: ับ
1: แล้วอีกท่านหนึ่งครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอโปรตีนชานาลโรดอปซินถูกค้นพบก็ในปีเกือบ 2,000 เนาะก็มีโปรเฟสเซอร์คาร์ลดิเซรอสที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขาก็เอาโปรตีนตัวเนี้ยมาลองใส่ในสัตว์อะไรเงี้ยครับในเซลล์สัตว์ครับแล้วก็พบว่ามันสามารถตอบสนองต่อแสงได้เหมือนกันทีเนี้ยก็คือกลายเป็นแบบว่าเรื่องใหญ่แล้วว่าโปรตีนตัวเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างครับโดยเฉพาะเอาไปใส่ในนิวรอนหรือว่าเซลล์ประสาทของสัตว์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาพบว่ามันเราสามารถควบคุมตัวเซลล์ประสาทตรงเนี้ยได้ด้วยแสงเปิดปิดแสงครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้
0: เพราะจริงๆเราเนี่ยในบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเราแล้วคนหรือว่าเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะมีชานเนลต่างๆที่สามารถที่จะเอาไอออนหรือสารอาหารเข้าออกเซลล
1: ์
0: ได้ซึ่งกลไกการเปิดปิดเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายเช่นอาจจะมีต้องใช้แบบไอออนบางตัวช่วยในการเปิดแต่อันนี้คือจะเป็นโปรตีนที่เป็นชานเนลเนี่ยที่ใช้แสงในการควบคุมในการเปิดปิด
1: ใช่ครับก็เป็นโปรตีนตัวแรกเลยที่ถูกค้นพบว่ามันเป็นทั้งไอออนชานเนลก็คือให้ไอออนไหลผ่านกับเป็นตัวออฟซินก็คือเป็นแบบตัวที่รับแสงถูกกระตุ้นด้วยแสงได้ครับเป็นแบบสองฟีเจอร์สองฟังก์ชันเนี่ยคอมไบกัน
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืองานวิจัยนี้คือจริงๆคือก็มีระยะค้นพบระยะเวลาหนึ่งมาแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการนำไอ้เบสิกไซด์ที่เขาไปเจอว่าโปรตีนตัวนี้เนี่ย มันมีฟังก์ชันแบบนี้นะแบบสามารถทำให้เปิดปิดโดยใช้แสงเนี่ยมาประยุกต์ต่อแล้วก็เอามา

0: เหมือนตัดต่อแล้วใส่ในเซลล
1: ์
0: พวกเซลล์ประสาทโดยProfessor Carl
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งพอมันสามารถที่จะมันอยู่ในเซลล์ประสาทแล้วเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันอื่นๆต่อไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็แอปพลิเคชันที่ในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นตัวเซลล์ประสาทอาจจะให้มันแบบว่าส่งกระแสประสาทเนาะในสมองเราในเซลล์ประสาทในสมองเราเนี่ยก็ทำงานโดยการใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าตรงนี้แหละมีเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการใช้กระแสไฟฟ้านำเหนี่ยวนำเนี่ยให้มันเกิดฟังก์ชันของเซลล์ประสาทก็ขึ้นอยู่กับบริเวณไหนของสมองเนาะตอนหลังเราก็ค้นพบว่าส่วนแต่ละส่วนของสมองเนี่ยมันก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันมีชื่อเรียกอะไรต่างๆนานาอันนั้นก็อาจจะเป็นแบบในฝั่งของแพทย์ที่เขาต้องรู้และจำได้อะไรอย่างเงี้ยแพทย์ทางสมองครับทีเนี้ยครับก็โปรเฟสเซอร์คาร์ลนี่แหละครับที่เขาสนใจเอามาใช้กับเซลล์ประสาทเนาะว่าจะสามารถคอนโทรลแบบการมองเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อิโมชันอะไรต่างๆได้ไหมครับเขาก็เลยเริ่มแบบศึกษาในสัตว์ทดลองก่อนก็ในหนูเขาก็เอาตัวโปรตีนตัวเนี้ยครับตอนนั้นก็ตัดต่อพันธุกรรมได้แล้วเนาะในปี2000นะครับก็ยุคที่แบบรุ่งเรืองของโมเลกุลาร์ไบโอโลจีนะครับเขาก็เอาตัวยีนจากสาหร่ายตัวนี้เข้าไปใส่ในเซลล์ของสมองหนูแล้วก็ให้มันผลิตโปรตีนตัวนี้ออกมาแล้วเขาก็เอาสายตัวไฟเบอร์ออปติกครับที่มันเป็นแสงสายไฟเบอร์ออปติกที่มันแบบเปล่งแสงได้เป็น LED ตรงปลายก็ต่อเข้าไปตรงนี้ครับแล้วเขาพบว่าพอเวลาเปิดแสงปิดแสงเนี่ยก็สามารถบอกว่ากระตุ้นเซลล์ประสาทตรงนั้นได
0: ้
1: ก็เลยเป็นแบบจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยมันน่าจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกเยอะในโดยเฉพาะในระบบประสาทหรือว่าเซลล์ประสาทของเราเนี่ยในการศึกษาเพราะสมัยนั้นสมองก็คือเป็นอวัยวะที่แบบค่อนข้างอันโนนเนาะว่าแบบเฮ้ยมันทำงานยังไงมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์คอนโทรลอะไรหลายอย่างแทบจะทุกอย่างในร่างกายของเราเนาะทั้งความหิวความรู้สึกอะไรต่างๆการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเป็นจุดที่เปลี่ยนฟิลเลยเขาเรียกว่าพาราไดม์ชิฟต์ตัวเนี้ยก็คือเข้ามาเปลี่ยนนิวโรไซเอนซ์ว่าเราจะใช้เครื่องมือใหม่ๆเนี่ยในการปลดล็อกหรือว่าศึกษาในการทำงานของเซลล์เนี่ยในเชิงลึกได้มากขึ้น
0: ครับมันก็เลยกลายเป็นศาสตร์ที่เราเรียกว่าออปโตเจเนติก
1: ใช่ครับออปโตก็คือแปลว่าแสงเจเนติกก็คือเป็นพันธุศาสตร์เนาะก็คือเราต้องตัดต่อยีนหรือว่าตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยให้เซลล์ที่เราต้องการเนี่ยมีโปรตีนนี้ผลิตออกมาตัวรับแสงใช่ไม่งั้นก็จะทำงานไม่ได้เพราะมันเป็นโปรตีนที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยแสงครับทีนี้ข้อดีของมันก็คือแบบปกติครับในสมัยก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเซลล์ประสาทเซลล์สมองเนี่ยเขารู้ว่ามันมีelectrical signal เนาะเขาก็อาจจะใช้แบบพวกโพรบนำไฟฟ้าอะไรเงี้ยเข้าไปลองกระตุ้นดูใช่จี้ดูว่าแบบเฮ้ยมันแบบ behave อย่างนี้หรือเปล่า
0: หรือทำให้บางส่วนของสมองมันตายไป
1: ใช่แล้วก็ดูเอฟเฟคดูแบบ behavior หลังจากนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเครื่องมือที่แบบใช้กันมานาน
0: ครับ
1: แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือแบบมันทำลายเซลล์อาจจะฆ่าเซลล์แบบที่อาจารย์บอกแล้วก็เวลากระตุ้นไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันยังไม่ค่อยสเปซิฟิกก็คือมันแบบกระตุ้นปุ๊บบริเวณทั้งบริเวณนั้นที่ได้รับกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอออนอิเล็กตรอนอะไรเงี้ยมันก็จะถูกกระตุ้นหมดเลยในบริเวณกว้างทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าสมองของเราเนี่ยแต่ละส่วนหรือว่าแต่ละบริเวณเนี่ยหรือว่าบางทีเนี่ยแม้กระทั่งแค่เซลล์ไม่กี่เซลล์เนี่ยมันมีหน้าที่จำเพาะมากเลยครับถ้าเราแบบไปกระตุ้นบริเวณกว้างๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเห็นภาพไม่ชัดว่าแบบเฮ้ยบริเวณเนี้ยมันกระตุ้นแล้วมันทำอะไรมันอาจจะไปกระตุ้นแบบเซลล์ที่หลากหลายเซลล์สมองของเราแบบมีเป็นล้านล้านเซลล์อะไรเงี้ยแบบหลายหมื่นล้านเซลล
0: ์ซึ่งตรงนี้ครับทำให้เหมือนว่ามันเกิดแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในการที่จะใช้ในการศึกษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทได้หลายโรคอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้ อาจารย์พอตอนถ้าเราย้อนกลับตอนที่อาจารย์ทำปริญญาเอกนี่คืออาจารย์ใช้เทคนิคออปโตเจเนติกตรงนี้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆอาจารย์ต้องถ้าคุณผู้ฟังจำได้จริงอาจารย์ชนะเนี่ยเพิ่งมาออกในรายการตอนช่วง

0: มาสักแบบเมื่อต้นปีเพราะจริงจังได้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำของคณะเนาะ
1: ใช่ครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบัน
0: ครับ
1: ที่ทำในประเทศไทย
0: ครับ
1: นี่จะย้อนไปย้อนไปนานหน่อยครับก็คือประมาณ10ปีได้จบมาประมาณ2018 2017 2018ก็เกือบ10ปีพอดี
0: ครับเพราะทุกคนอาจจะสงสัยเพราะจริงจังอยู่ภาคเคมีแต่จริงทำวิจัยเกี่ยวกับชีวะก็จริงสามารถตามไปฟังย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าเรื่องงานวิจัยตอนปอเอก
1: ใช่ครับตอนปอเอกเนี่ยก็ได้รับทุนพสทนะไปเรียนปริญญาเอกที่ University of Pennsylvania ตอนนั้นคือเราแบ็กกราวด์มาจากเคมีจ๋าๆเลยเคมีเพียวครับแต่ตอนนั้นก็เริ่มสนใจแบบงานทางด้านเซลล์ไบโอโลจี
0: ครับ
1: คือแบบสนใจมาตั้งนานแล้วแหละว่าแบบอยากรู้ว่าเซลล์ในเชิงชีววิทยาของเซลล์เนี่ยมันทำงานยังไงครับแล้วทำให้มันเกิดโรคตอนนั้นก็คือสนใจโรคมะเร็งมากเลยแต่ว่าการที่เราจะแบบไปซ่อมหรือไปแก้ไขปัญหาในระดับเซลล์ได้เราก็ต้องเข้าใจมันก่อนว่ามันทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็มันเป็นฟิลที่แบบเรียกว่าเคมีคอลไบโอโลจีเนาะก็คือแบบกำลังบูมมากเลยที่อเมริกาก็คือใช้พวกยาหรือสารเคมีในการศึกษาเซลล์บีฮีเวอร์ที่มันอยู่ในคอนเท็กซ์ของโรคต่างๆหรืออะไรเงี้ยก็คือศึกษาโปรตีนเหล่านั้นครับก็เลยได้มีโอกาสไปทำโปรเจกต์หนึ่งครับที่มีการพัฒนาเทคนิคทางด้านออปโตเจเนติกนี่แหละนะครับคือมีมาตั้งแต่ปีประมาณปี 2000-2005 เนาะก็มีการใช้แบบโปรตีนที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยแสงเนี่ยในการศึกษาเซลล์ต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งในสัตว์แล้วก็จริงๆมีการใช้ในคนแล้วด้วยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับทีเนี้ยตอนโปรเจกต์นั้นอ่ะผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำเนี่ยในการพัฒนาตัวสารตัวหนึ่งนะครับโปรตีนที่รับแสงต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีตัวสารโมเลกุลของมันที่เรียกว่าเป็นโคแฟกเตอร
0: ์ครับ
1: จับอยู่นะครับที่เป็นทำหน้าที่รับแสงโดยทั่วไปโปรตีนปกติอ่ะมันก็อาจจะแบบไม่สามารถรับแสงได้โดยตรงเนาะมันก็ต้องมีแบบพวกเนี่ยสารที่มันมีพายคอนจูเกตมีอะโรมาติกอะไรเยอะๆเนี่ยรับแสง UV รับแสง visible เข้ามาได้นะครับแล้วมันก็ทำให้โปรตีนโครงสร้างสตรัคเจอร์ของโปรตีนเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปร่างอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการส่งสัญญาณไปครับตอนนั้นโปรเจกต์ผมก็พัฒนาตัวโคแฟกเตอร์หรือว่าสารเคมีอินทรีย์เนี่ยตัวใหม่ที่จะเข้าไปจับกับโปรตีนตัวเน
0: ี
1: ้ยแล้วก็รับแสงได้แล้วก็กระตุ้นแบบการทำงานของโปรตีนต่างๆได้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่แลบผมนะครับเขาก็ศึกษาโปรตีนทรานสปอร์ตก็คือแบบออร์แกนิลทรานสปอร์ตโดยใช้โปรตีนต่างๆนะครับเพื่อดูว่าเวลามันทรานสปอร์ตโปรตีนไปแล้วในที่ต่างๆในเซลล์นะครับอันนี้พูดถึงแบบในระดับเซลล์เดียวเลยนะครับว่ามันจะมีผลยังไงต่อเซลล์นั้นอย่างเช่นแบบเกิดการแบ่งตัวต่อไปไหมปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าโปรตีนตัวนี้มันไปอยู่ผิดที่ผิดทางอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติหรือว่าได้รับปริมาณสารพันธุกรรมหรือว่าโปรตีนหรือออร์แกเนลอะไรต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันก็ก่อให้เกิดโรคตามมาทีหลังได้อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับแบบโปรเจกต์ผมตอนนั้นก็พัฒนาสารตัวใหม่ที่มาคอมไบกับเทคนิคทางออปโตเจเนติกเดิมที่มีการค้นพบมาตั้งนานแล้วเนี่ยเข้ามาคือแบบพัฒนาระบบให้มันแบบดียิ่งขึ้นอย่างเช่น เราไม่ต้องฉายแสงนานเพราะว่าบางทีถ้าฉายแสงนานเนี่ยเซลล์ก็อาจจะเป็นอันตรายเกิดการdamage ของ DNA หรืออะไรอย่างเงี้ยเซลล์สเตรสได้ครับก็โกเนี่ยก็อยากจะแบบให้มันแบบเป็นแสงที่แบบความยาวคลื่นมากความยาวคลื่นมากก็คือมันจะมีพลังงานต่ำ
0: ครับ
1: มีพลังงานต่ำเนี่ยเซลล์มันก็จะไม่ได้แบบดาเมจมากแล้วก็แบบกระตุ้นด้วยแสงแค่แบบในระดับแบบวินาทีอาจจะ1วินาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันแบบกระตุ้นโปรตีนต่อไปได้ยาวๆเลยอย่างเงี้ยครับในออปโตเจเนติกโปรตีนซิสเต็มช่วงแรกๆเนาะมันอาจจะต้องใช้ฉายแสงนานอาจจะต้องเป็นบลูไลท์เท่านั้นแบบในช่วงที่ใกล้ๆ UV อะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราจะแอพพลายไปในเนื้อเยื่อหรือว่าสัตว์ทดลองหรือว่าแม้กระทั่งในมนุษย์เองเนี่ยเรามีชั้นเซลล์ที่แบบว่าคอยป้องกันแสงต่างๆอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นแบบแสง UV หรือว่าแสงพลังงานสูงที่จะเข้ามากระทบแบบตัวเซลล์เรา
0: ครับ
1: ครับมันก็จะทำให้แสงมันผ่านได้ยากครับถ้าเขาพบว่าถ้าเกิดความยาวคลื่นสูงอย่างเช่นแสงสีแดงหรือว่า IR อะไรพวกเนี้ยมันจะสามารถ penetrate ไปได้ไกลกว่าได้ลึกกว่าอันนี้ครับก็เป็นแบบฟิลของงานวิจัยที่อาจจะมี

0: การแบบพัฒนาตัว optogenetic tool ตัวนี้ครับให้มันแบบว่าถูกกระตุ้นได้ด้วยแสงที่แบบพลังงานต่ำๆจะได้แบบลงไปลึกๆได้ในกรณีอย่างเช่นแบบเบรดอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดเราต้องการแบบไปศึกษาเซลล์ที่มันแบบอยู่ข้างในๆเลยอะไรเงี้ยครับก็จะได้แบบทำได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็แบบ damage น้อยลง
1: ครับ
0: ใช่
1: เมื่อกี้อาจารย์เจ

0: เรียบร้อย
1: ใช่ครับก็มีการใช้ในคลินิกแบบรักษาโรคเลยนะครับก็คือแบบได้รับผลสำเร็จแล้วก็คือการศึกษาการแก้โรคจอประสาทตาเสื่อมก็คืออาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนาะแบบในลูกตาของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีเซลล์ชนิดหนึ่งเนาะในการรับแสงครับแล้วก็แปลแสงที่ตกกระทบจากวัตถุอะไรเงี้ยเข้ามาในตาแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองแล้วก็ทำให้เรารับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับมองเห็นได้ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมครับก็อย่างแค่เสื่อมนะก็คือเซลล์บางส่วนเนี่ยอาจจะตายไปเยอะหน่อยทำให้แบบแสงจากข้างนอกมันแบบเรารับไม่ได้เขาคนไข้เขารับไม่ได้
0: เหมือนตอบสนองไม่ได้
1: ใช่ไม่ตอบสนองแบบรับแสงได้น้อยก็เลยแบบไม่มีแบบสัญญาณจากเซลล์ประสาทนั้นนะส่งไปที่สมองก็เลยแบบเกิดแบบมองไม่ค่อยเห็นหรือว่ามองไม่ค่อยชัดครับ
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะแบบบอดสนิทแต่ว่าเซลล์ยังไม่ตายครับก็เลยมีการใช้ตัวเทคนิคออปโตเจเนติกเนี้ยครับใส่โปรตีนตัวเนี้ยเข้าไปในเซลล์เรติน่าตรงนั้นครับแล้วก็พบว่ามีอุปกรณ์ที่แบบเจเนเรตแสงเฉพาะเนาะก็ไปเข้าไปกระตุ้นโปรตีนไอตัวชานาโรดอปซิน
0: คร
1: ับแล้วก็ทำให้เซลล์มันสามารถกลับมาส่งสัญญาณไปที่สมองได
0: ้ก็คือจริงๆคือเซลล์ยังไม่ตายแต่แค่มันอาจจะแบบมีการทำงานผิดปกติ
1: ใช่อาจจะแบบไม่ได้
0: ส่งสัญญาณไม่ได้ไม่ดีอย่างงี้ใช่มั้ยอ
1: าจจะแบบมีจริงๆก็เป็นโปรตีนที่รับแสงของเซลล์มนุษย์นั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะแบบมิวเทสไปหรือว่าแบบไม่เกิดการผลิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเซลล์ยังไม่ตายต้องเซลล์ยังไม่ตายข้อจำกัดอย่างนึงก็คือถ้าเซลล์ตายแล้วเราก็ไม่มีเซลล์ที่จะมาช่วยผลิตโปรตีนรับแสงตัวนี้จากสาหร่าย
0: ครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้คู่กับไอ้ตัวแว่นอัจฉริยะตรงเนี้ยครับในการแบบว่าส่งสัญญาณแสงภาพก็คือเหมือนแว่นก็จะมองแทนลูกตาเราแล้วก็แบบส่งแสงเข้าไปอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ครับ
1: ใช่ซึ่งแบบน่าสนใจมากครับ
0: เหมือนเปิดโลกอีกแบบนึงเลยโดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกออปโตเจเนติกตรงนี้
1: ใช่ครับเป็นโปรตีนแบบชนิดพิเศษที่สามารถเอาเข้าไปได้ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์มนุษย์อะไรเงี้ยต่อร่างกายมนุษย์
0: ซึ่งในปัจจุบันก็มีนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับออปโตเจเนติกก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมครับ
1: ใช่ครับจริงๆก็ตั้งแต่ปี2005อย่างเงี้ยที่มีการค้นพบมีการตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาก็มีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าออปโตเจเนติกหรือว่าโปรตีนซิสเต็มตรงเนี้ยมาใช้ในการศึกษาแบบโปรตีนอื่นๆอีกมากมายหรือว่าศึกษาเซลล์หลากหลายชนิดมากเลยไม่ใช่จำกัดอยู่แค่เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทก็อาจจะแบบค่อนข้างคอมเพล็กซ์หน่อยมันก็เลยแบบ powerful มากในการศึกษาเพราะว่ามันไม่เคยมีแบบเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในอดีตที่สามารถทำได้ถ้าใช้แบบไอตัว electrical pulse อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอย่างที่บอกมันไม่ specific เนาะต่อเซลล์ชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เนี้ยเราสามารถ target ได้ว่าเราต้องการให้เซลล์ประสาทชนิดไหนผลิตโปรตีนชานาโรดอปซินตัวนี้แล้วให้มันถูกกระตุ้นได้ด้วยแสงอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆดูทีละส่วนอะไรเงี้ยได้หรือว่าเมื่อก่อนมีการใช้พวกยาเรียกที่เรียกว่า pharmacological intervention อะไรเงี้ยครับก็คือพวกยาเนี่ยว่ามันจะคือเราเทเข้าไปหรือว่าเราฉีดเข้าไปเงี้ยก็ต้องให้มันแบบเข้าไปที่เซลล์สมองเนี่ยแล้วมันก็จะแพร่กระจายแล้วมันก็ไม่ค่อยสเปซิฟิกอีกเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะช้ากว่ายาจะดูดซึมได้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วมันเข้าไปที่สมองเท่าไหร่สมองเราก็จะมีแบบเยื่อหุ้มสมองที่เป็น blood brain barrier ที่แบบป้องกันไม่ให้อะไรเข้าไปได้ง่ายๆอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ข้อจำกัดของแบบทางพวกยาหรือว่าสารเคมีนี่ก็จะมีข้อจำกัดเช่นกันครับ
0: ครับแล้วอย่างตอนนี้ไอ้ตันแต่ตอนในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มาทำวิจัยด้าน
1: อยากทำจริงๆก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเนี้ยครับอยากทำต่อยอดจากงาน PhD งานวิจัยทาง PhD แต่ว่าเนื่องจากมันก็เนี่ยครับเป็นการcollaborate หลากหลายฟิลเนาะอย่างNobel Prize Laureate เนี่ยครับเขาก็ทั้งหมอแล้วเขาจริงๆเขาก็เป็นแบบ bio engineer ด้วยก็คือแบบ engineer พันธุกรรมในระดับเซลล์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อีก2ท่านที่อยู่ที่เยอรมนีเขาก็เป็นแบบไบโอฟิสิกซิสก็คือเป็นนักชีวฟิสิกส์เงี้ยมันค่อนข้างแบบหลากหลายฟิลมากเลยที่ต้องมาประกอบกัน อย่างของผมก็อาจจะช่วยแบบ develop พวก สารที่อาจจะเข้าไปจับกับโปรตีนได้อย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เคมีสังเคราะห์อีกอะไรเงี้ย

0: ับในการศึกษาทั้งเซลล์ biologist ทั้งแบบ bio engineer อะไรต่างๆแล้วมีออปติกเข้ามาอีกเนี่ยครับก็อาจจะต้องแบบพึ่งอุปกรณ์ที่แบบเป็นเลเซอร์ที่แบบคอนโทรลได้อย่างแม่นยำ
1: แล้วก็แบบสามารถที่จะปรับแบบ
0: ปรับความเข้มใช่
1: แสง
0: ปรับเวฟเลนส์ปรับความเข้มแสงแล้วก็แบบว่าเข้าไปได้ลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในการแบบศึกษาโฮออร์แกนิซึมคืออย่างผมมาศึกษาแค่แบบเซลล์ในจานทดลองนี่เนาะเป็นโมเดลก่อนเราก็อาจจะมันเป็นเลเยอร์บางๆก็อาจจะไม่ต้องใช้แบบแสงเพนิเทรตเข้าไปลึกมากได้แต่ว่าถ้าจะไปหลังจากที่เราแบบได้อะไรมาแล้วมันก็ลงไปที่สัตว์แล้วก็ไปต่อที่คนอย่างเงี้ยมันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีอื่นเข้ามาที่แบบจะสามารถอะแดปต์ใช้กับคนได้ในกับสัตว์ได
1: ้ซึ่งจริงๆแบบว่าผมเรียนอย่างเรียนชีวะมาเนี่ยเพื่อบางทีพอเห็นสับออปโตเจเนติกก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรเพราะบางทีแบบเราก็ไม่รู้จักเทคนิคตรงนี้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือใช้มากอีกนึงทางการแพทย์ก็ศึกษาเยอะ
0: ใช่ศึกษาจริงๆเพื่อนใน lab ผมเขาก็มีโปรเจกต์ที่ใช้เนี่ยออปโตเจเนติกในการศึกษาเซลล์ประสาทเลยเพราะช่วงนั้นสมัยนั้นก็กำลังบูมมากเลยตอนที่ผมไปเรียนก็อยู่ในช่วงประมาณปี 2014-2015 กำลังมาครับแบบหลังจากถูกค้นพบปุ๊บแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดหลากหลายรูปแบบมีการไปค้นพบโปรตีนที่มีฟังก์ชันคล้ายๆกันแบบเนี้ยในพืชอย่างเช่นพวกไฟโตโครมคริปโตโครมอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นไลท์เขาเรียกว่าไลท์เซนซิทีฟหรือว่าเซนซิทีฟต่อแสงแล้วก็ถูกกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจับกันกับโปรตีนตัวอื่นๆอะไรเงี้ยได้จากพืชแล้วก็มาใส่ในเซลล์สัตว์หรือเซลล์มนุษย์เงี้ยแล้วก็ศึกษาพวกการทำงานของโปรตีนได้ว่ามันแบบมีฟังก์ชันยังไงครับก็เป็นการเปิดแบบประตูบานใหม่ให้กับวงการนะเซลล์biology ใช่มีเครื่องมือที่แบบ powerful แล้วก็แสงเนี่ยเราสามารถ control ได้ง่ายกว่า electrical probe เนาะแสงมันแบบทำงานในช่วงแบบ millisecond ได้เลยแบบเปิดปิดแบบ flash กระพริบความเข้มก็ปรับจูนได้อะไรอย่างเงี้ย wavelength ก็ปรับจูนได้ก็เลยแบบค่อนข้าง powerful ครับ
1: ก็เป็นนั่นแบบน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคือการศึกษาในจะเห็นได้ว่าจริงโนเบลไพรส์ศิลปีนะครับมันมักจะเกิดจากคำถามแบบเล็ก
0: ๆฟันดาเมนทัล
1: ก่อน
0: ความสงสัยของนักวิทยาศาสตร
1: ์แล้วก็จะมีแบบ
0: เบสิกไซน์จ๋าๆในห้องแลบที่แบบเขาอยากรู้ว่าแบบอันนี้มันคืออะไรจากการสังเกตที่ในธรรมชาติเนาะ
1: ครับแล้วก็มีพอมันเห็นปุ๊บมีรีพอร์ตปุ๊บอ่ะต้องรอสักพักอ่ะเพื่อจะมีสักคนเฮ้ยเห็นแล้วเกิดไอเดียว่าเอ้ยเอาอันนี้มาทำต่อ
0: ใช่เอามาแอพพลายแบบกับสิ่งอื่นๆอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ครับ
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องรอติดตามว่าเฮ้ยในแต่ละปีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่อย่างอาจารย์เจคิดว่าคืออย่างออปโตเจเนติกเนี่ยมันอยู่ในโผล่ไหมหรือว่า
0: อยู่ครับจริงๆผมก็คือตั้งแต่ผมเริ่มเรียน PhD อะไรเงี้ยแล้วเพจโปรเจกต์เนี้ยผมก็รู้สึกว้าวมากอยู่แล้วแล้วพอยิ่งแบบศึกษาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยยิ่งเห็นเปเปอร์ในฟิลที่มันมี impact สูงๆแบบตีใน nature ใน science อะไรอย่างเงี้ยเนาะในเซลล์เงี้ยเขาใช้อันเนี้ยในการไขปริศนาการทำงานของโปรตีนอื่นๆการทำงานของเซลล์อย่างเงี้ยโดยที่แบบเทคนิคอื่นมันไม่สามารถทำได
1: ้
0: มันก็เลยแบบ high impact มากๆก็เลยแบบยิ่งพอมันมี report ในทางการแพทย์ว่าใช้รักษาโรคได้อันเนี้ยก็เลยยิ่งบอกว่ามี impactต่อมวลมนุษยชาติมากๆอันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับ
1: ผมคิดว่าเหมือนว่าในอนาคตเนาะพอมียิ่งมีการประกาศผลรางวัลโนเบลในด้วยแบบเทคนิคตรงนี้เนาะในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ
0: ใช่
1: ครับ
0: นอกจากแบบรักษาพวกการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็เขามีแนวมีคนแบบคิดที่จะเอาไปแบบรักษาพวกดิเมนเชียหรือว่าโรคสมองเสื่อมต่างๆเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรเงี้ยครับเพื่อดูว่าแบบจะสามารถฟื้นฟูแบบเซลล์ประสาทที่มันถูกทำลายหรือว่าตายไปในส่วนนั้นๆเนี่ยกลับมาได้ไหมแบบเหมือนแบบเอาโปรตีนที่แบบมันไม่ทำงานอ่ะไปทดแทนอะไรเงี้ยแล้วก็กระตุ้นด้วยแสงหรือถ้าใครเคยดูหนัง Netflix ตอนนี้ก็มีแบบเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยคือ Black Mirror
1: อ๋อครับ
0: เคยดูไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็คือแบบเขาเป็นแบบแนวคิดของโลกอนาคตที่แบบเราสามารถควบคุมการทำงานของสมองมนุษย์ได้อย่างเช่นอย่างตอนล่าสุดแบบซีซั่นล่าสุดที่ผมเพิ่งดูไปก็คือเหมือนแบบมีอุปกรณ์อิมแพลนต์อะไรสักอย่างเนาะที่เข้าไป

0: เราก็สามารถแบบควบคุมได้ด้วยแอปให้โดพามีนเลเวลสูงขึ้นซีโรโทนินสูงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบฮอร์โมนที่แบบมันทำให้คนแบบมีความสุขมีความรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้ก็คือแบบสามารถอาจจะไม่ต้องต่ออุปกรณ์สายที่ใช้แสงแล้วปัจจุบันเนาะมันมีเทคโนโลยีที่แบบพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะใช้แบตเตอรี่นะแล้วก็ฝังเข้าไปแล้วก็แบบคอนโทรลจากแอปหรือว่าคอนโทรลจากข้างนอกเป็นรีโมทเนี่ยให้มันปล่อยแสงเป็นแบบจังหวะหรือเป็นแบบตามที่เราต้องการได้เออถ้าเราแบบไปถึงขั้นนั้นจริงๆมันก็ใกล้มากเทคโนโลยีที่ใกล้ที่สุดอาจจะเป็น neural link ใช่ป่ะที่แบบว่าเอา brain แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเข้าไปฝังในสมองมนุษย์แล้วก็อาจจะควบคุมการทำงานได้
1: ครับ
0: ค่อนข้างแบบเป็นโลกอนาคตไซไฟ
1: เราต้องลองติดตามกันต่อไปว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเหล่านี้มันอาจจะทำให้อนาคตในพวกหนังไซไฟหรือซีรีส์ไซไฟเนี่ยอาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในอนาคต
0: ใช่แบบไม่มีใครรู้แล้วด้วยเฉพาะตอนนี้แบบมี AI อะไรอย่างเงี้ยที่แบบช่วยเป็นทูอีกอันนึงในการศึกษาวิจัยต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: จะแบบมาเร็วกว่าที่คิด
1: ครับต้องรอติดตามครับวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะครับจริงพูดแบบเพราะจริงโนเบลอ่ะมันเป็นเนื้อหาจริงเนื้อหามันเยอะมากเราย่อให้เหลือประมาณสัก20นาทีแล้วนี่คืออาจารย์เจก็ได้พูดอธิบายให้เราฟังเรียบร้อยคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของออปโตเจเนติก
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นเทคนิคเนี่ยที่ได้รับนักวิทยาศาสตร์3ท่านเนาะคาร์ล เดอโซรอสนะครับปีเตอร์เฮเกอร์แมนแล้วก็เอเกอร์นาเกิลนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาวิทยาในปีก็ยังไงนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังเพราะนี่เราจะเป็นซีรีส์3ตอนนะเพราะว่าตอนหน้าจะเป็นฟิสิกส์นะครับแล้วก็ตอนต่อไปก็จะเป็นเคมีครับก็ติดตามว่ารายละเอียดของรางวัลโนเบลในปี2026นี้จะมียังไงบ้างก็สามารถติดตามได้ในการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ชนัดต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.
3: ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมสีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ

0: ินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียผู้ยึดมั่นในหน้าที่เหนือฟากฟ้าผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงเลยครับ

0: คุณนัทครับ ว
1: ัน
0: นี้เราก็เปิดเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีชื่อว่าลักเซียนะภาษาไทยก็น่าจะเป็นลักเซียนะ
1: ลักเซีย
0: นะเป็นเพลงจากภาพยนตร์ฮินดีชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปีคริสต์ศักราช2004
1: ครับ
0: นะกำกับโดยฟารานอักตาร
1: ์
0: นำแสดงโดยริติกโรชันนะปรีตี้เซนต้าแล้วก็มีอมิตาบัจันด้วยนะครับภาพยนตร์เล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งในตอนแรกยังไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนในชีวิตก่อนจะเข้าสู่กองทัพและค่อยๆเรียนรู้ถึงความหมายของเป้าหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: นะคำว่าลักษยะเนี่ยหรือลักษยะเนี่ยในภาษาฮินดีและภาษาสันสกฤตเนี่ยก็มีความหมายว่าเป้าหมาย
1: ครับ
0: หรือจุดมุ่งหมาย
1: ครับ
0: เหตุที่เราเลือกเพลงนี้มาเปิดในรายการของเราในวันนี้เนี่ยเพราะเรื่องราวของบุคคลที่เราจะพูดถึงเนี่ยเกี่ยวข้องกับการค้นพบเป้าหมายในชีวิตเช่นกัน
1: ครับ
0: เขาไม่ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมความฝันว่าจะเป็นนักบินแต่เมื่อค้นพบเส้นทางดังกล่าวเขากลับอุทิศชีวิตให้แก่อาชีพนี้นะและประสบการณ์ที่สะสมมานานนับ10ปีได
1: ้
0: นะกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะฮะชายผู้นี้ก็คือกัปตันสมิธมัชชัตนะอันนี้จะออกเสียงแบบทางอินเดียเนี่ยนะนักบินชาวอินเดียของสายการบินที่เรียกว่า Fly Dubai
1: ครับผม
0: สายการบินนี้ก็เป็นของทางดูไบเขาแต่คนขับเครื่องบินเนี่ยเป็นชาวอินเดีย
1: ครับผม
0: ผู้ที่ได้รับการยกย่องกว้างขวางหลังเหตุการณ์บนเที่ยวบินที่เรียกว่า FZ1073เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: จนกระทั่งผู้นำของทั้งอินเดียและอิสราเอลเนี่ยออกมากล่าวชื่นชมกันสิ่งที่เขาได้ทำไว
1: ้
0: นะที่เป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับ
1: นะฮะเพราะงั้นนะครับเรื่องราวของเราวันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่30กันยายนคริสต์ศักราช2026นี่เองนะครับเที่ยวบินนะครับ FZ1073 ของสายการบินไฟดูไบที่ว่าเนี่ยนะครับได้ออกเดินทางจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังนครเทลอาวีฟนะครับประเทศอิสราเอลแล้วก็ระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยกำลังบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียนะครับก็ได้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นภายในห้องนักบินครับโดยที่กัปตันสมิธผู้นี้เนี่ยนะครับถูกนักบินผู้ช่วยทำร้ายนะจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เครื่องบินเนี่ยลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งผมไปได้ข้อมูลมาเนี่ย
1: ครับ
0: เครื่องบินลดระดับลงมากกว่า 16,000 ฟุตภายในเวลาประมาณ30วินาทีขณะที่กัปตันสมิธได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในห้องนักบิน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเปิดประตูห้องนักบินได้นะ
1: ครับผม
0: ทำให้ลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าไปช่วยควบคุมสถานการณ
1: ์ครับ
0: จากนั้นนักบินของฟลายดูไบอีก2คนซึ่งเดินทางอยู่บนเครื่องในฐานะผู้โดยสารเนี่ยได้เข้ามาช่วยบังคับเครื่องบินและนำเครื่องลงจอดที่เมืองตะบุก
1: ครับ
0: นะประเทศซาอุดีอาระเบียได้อย่างปลอดภัย
1: เอาล่ะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผู้โดยสารก็ต้องได้เดินทางต่อใช่ไหมครับไปยังท่าอากาศยานเบนกูเรียนนะซึ่งเป็นของอิสราเอลเนี่ยด้วยเครื่องบินอีกลำหนึ่งนะครับส่วนทางการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นความพยายามก่อการร้ายใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เปิดการสอบสวนทางอาญานะครับขณะเดียวกันเนี่ยซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็กำลังดำเนินการสอบสวนด้านความปลอดภัยทางการบินนะครับส่วนแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุแล้วก็ประเด็นว่ามีบุคคลอื่นเนี่ยเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยนะอันเนี้ยยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่แน่ชัดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเอาละตอนนี้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องแยกข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันแล้วออกจากข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณนัทแต่ก่อนที่จะเล่าต่อ

0: ไปว่าสมิธมัชชาคือใครเนี่ย
1: ครับ
0: มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นคือปลายทางของเครื่องบินลำนี้คืออิสราเอลนะและผู้โดยสารเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวอิสราเอล
1: ใช่
0: เรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เกี่ยวกับนักบินชาวอินเดียคนหนึ่งเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอิสราเอลที
1: ่
0: แน่นแฟ้นขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
1: ใช่เพราะงั้นเราต้องเล่าย้อนไปก่อนนะก็คือว่าถ้าพูดถึงอินเดียกับอิสราเอลเนี่ยสองประเทศนี้นะครับเขาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเต็มรูปแบบนะครับในปีคริสต์ศักราช1992นะแม้อินเดียเนี่ยจะรับรองรัฐอิสราเอลมาตั้งแต่ปี1950แล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเนี่ยได้ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับโดยในปีคริสต์ศักราช2017เนี่ยโมดีกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกเลยที่ได้เดินทางไปเยือนอิสราเอลนะครับต่อมาในปี2018เนี่ยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับอีกฝ่ายนึงนะครับของอิสราเอลเนี่ยก็เดินทางเยือนอินเดียซึ่งการเยือนทั้ง2ครั้งเนี่ยนะฮะรัฐบาลของทั้ง2ประเทศเนี่ยก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในระดับที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ครับผม
0: ความสัมพันธ์อินเดียกับอิสราเอลเนี่ยคุณนัทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องการทหารหรือความมั่นคงอย่างที่คนทั่วไปอาจจะเข้าใจนะ
1: ครับ
0: ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือครอบคลุมเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์การเกษตรการจัดการน้ำสุขภาพการประกอบการเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายด้านรวมถึงปัญญาประดิษฐ
1: ์ครับ
0: หรือที่เราเรียกกันว่า AI เนี่ยนะ
1: AI ใช
0: ่เซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีควอนตั
1: ม
0: เทคโนโลยีชีวภาพและอวกาศด้วย
1: ครับผมนะครับทีนี้ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นี่เองนะครับก็คือว่านายกโมดีเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปเยือนอิสราเอลอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็รัฐบาลทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ได้ประกาศเลยนะยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พิเศษเพื่อสันติภาพนวัตกรรมและความรุ่งเรืองนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Special Strategic Partnership for Peace Innovation and Prosperity นะเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยกล่าวได้ว่าในปีที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะบนเที่ยวบินFC 1073เนี่ยนะครับปีนี้นี่แหละใช่ไหมฮะความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอิสราเอลเนี่ยกำลังอยู่ในระดับที่มันใกล้ชิดอย่างมาก
0: ครับด้วยเหตุนี้จึงเกิดภาพที่น่าสนใจขึ้นหลังเหตุการณ์คุณนัท
1: ครับ
0: พระผู้ที่ออกมากล่าวชื่นชมกัปตันสมิธอย่างเด่นชัดที่สุด2คนคือผู้นำของอินเดียและอิสราเอล
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีนายนเรนทราโมดีเนี่ยเรียกเขาว่าวีรบุรุษและกล่าวว่าแม้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเขายังคงแสดงความกล้าหาญและความมุ่งมั่งที่จะปกป้องชีวิตของผู้อื่น
1: ครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยเรียกเขาว่าวีระบุรุษอย่างแท้จริง
1: ใช่นะครับทีนี้อาจารย์ครับกัปตันสมิธมัชชาร์ดเนี่ยเป็นใครนะครับก็แน่นอนนะสมิธที่ว่าเนี่ยภาษาสันสกฤตนะไม่ใช่อังกฤษนะ
0: มากับพูดง่ายๆถ้าเป็นชื่อผู้หญิงก็สมิตา
1: ใช่นะครับใช
0: ่เดี๋ยวหลายคนไปเข้าใจเป็นแบบอดัมสมิธอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่คือก่อนวันที่30กันยายนเนี่ยนะครับชื่อของกัปตันสมิธมัชเชอร์เนี่ยนะแทบจะไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วไปนอกวงการการบินเลยนะครับเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยกับน่าสนใจอย่างยิ่งนะเพราะว่าการเป็นนักบินอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ความฝันในวัยเด็กของเขาเลยนะครับคือสมิธเนี่ยเป็นชาวมุมไบนะครับเดิมทีเนี่ยเขาตั้งใจจะเข้าสู่ธุรกิจสิ่งทอของครอบครัวนะก็เลยเลือกศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งทอใช่ไหมครับและต่อมาเนี่ยก็เข้าศึกษาด้านการบริหารนะครับที่สถาบันเวลิงการ์ดเพื่อการพัฒนาและวิจัยด้านการจัดการในนครมุมไบซึ่งตรงนี้ชื่อเราแปลมาจากเวลิงเกอร์อินสติทูตออฟแมเนจเมนต์เดเวลลอปเมนต์แอนด์รีเสิร์ชนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับผม
0: นั่นก็คือพูดง่ายๆว่าทางบ้านเนี่ยมีเชื้อสายกุจราตีแล้วก็อยู่ในมุมไบอันนี้เมื่อก็สนใจเรื่องสิ่งทอเพราะที่บ้านทำกันอยู่แล้วก็เลยไปเรียนทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอเลยนะจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขามีอายุประมาณ19ปีนี่แหละระหว่างที่กำลังศึกษาด้านการบริหารเขามีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการบินและจากการสัมมนาครั้งนั้นเองเนี่ยเขาเริ่มสนใจอาชีพนักบินอย่างจริงจังสมิธเคยให้สัมภาษณ์ในปีที่แล้วนะป
1: ี
0: 2025นะว่าการบินไม่ได้เป็นความฝันในวัยเด็กเหมือนนักบินจำนวนมาก แต่เข้ามาในชีวิตของเขาในภายหลัง
1: ครับ

0: ผมนะครับเพราะฉะนั้นจากชายหนุ่มที่เดิมตั้งใจที่จะทำธุรกิจสิ่งทอเนี่ยสมิธก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยนะครับเขาเดินทางไปฝึกบินที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับก่อนจะกลับมาทำงานกับสายการบิน SpiceJet ของอินเดียนะครับเขาทำงานที่นั่นเนี่ยเป็นเวลา11ปีด้วยกันแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันฝึกสอนบินนะครับซึ่งไอ้อันนี้เนี่ยเขามีหน้าที่อะไรครับถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ฝึกนักบินรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายมาทำงานกับสายการบินFly Dubaiนะครับก็คือเพิ่งจะปี2022ที่ผ่านมานี่เอง
1: ก็ประมาณ 3-4 ปีนี่แหละ
0: ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วใช
1: ่เอาละคุณนัทเมื่อถึงวันที่เกิดเหตุเนี่ยสมิธมีประสบการณ์ในวงการการบินมาประมาณ15ปีนะ
0: ครับ
1: แล้วมีชั่วโมงบินเนี่ยเกือบ 9,750 ชั่วโมง
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขามีประสบการณ์กับเครื่องบิน Boeing 737มาอย่างยาวนาน
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวเลขดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเห็นว่าไอ้การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในวันที่30กันยายนเนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวนะแต่มีประสบการณ์และการฝึกฝนที่สะสมมานานหลายปีอยู่เบื้องหลังด้วย
0: ใช่เพราะถ้าคนเราเนี่ยมันกล้าอย่างเดียวแต่ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะบางทีก็อาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดก็ได้
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเพราะนั้นนะครับสมิธเนี่ยเขาก็เคยเล่านะถึงวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของตัวเองด้วยนะครับเขาบอกว่าในอดีตนะเขาเคยต้องเปลี่ยนเส้นทางบินเพราะว่ามีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับแล้วก็เคยยอมให้เที่ยวบินเนี่ยต้องล่าช้าเพราะว่าประสบปัญหาทางเทคนิคนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆอ่ะมันคงจะไม่เล็กน้อยเพราะว่าเขาน่าจะประเมินแล้วแหละนะครับงั้นสำหรับเขาเนี่ยจริงๆความล่าช้าเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสำคัญอาจารย์ฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักบินคืออะไรผู้โดยสารต้องสามารถเดินออกจากเครื่องบินลงจากเครื่องบินเนี่ยได้อย่างปลอดภัย
1: คร
0: ับ
1: จริงๆแล้วคุณนัทผมเคยได้ไปทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสายการบินแห่งหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็หลายคนเนี่ยทั่วไปอ่ะอาจจะไม่เข้าใจนะหลักๆเลยเนี่ยวัตถุประสงค์แรกเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือความปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยก่อนใช่ครับผม
1: อาหารอร่อยไม่อร่อยหรืออะไรอย่างอื่นบริการนั่นค่อยว่ากันนะแต่เราต้องเดินทางไปถึงอีกจุดหนึ่งได้อย่างปลอดภัยเนี่ยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณนัทนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้เรื่องของสมิธได้รับความสนใจอย่างมากในอินเดีย
0: ครับ
1: เพราะเมื่อเกิดสถานการณ์จริงสิ่งที่เขาเคยพูดเกี่ยวกับความปลอดภัยและความรับผิดชอบไม่ได้เป็นเพียงหลักการแล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: แต่กลายเป็นสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติในสถานการณ์ที่ชีวิตของตนเองก็ตกอยู่ในอันตรายด้วยอ่ะ
0: ครับผมนะเอาละในฐานะที่เราเองก็รับปรัชญาจากอินเดียมาเยอะแยะพอสมควรนะทีนี้ถ้าเรามองเรื่องนี้ผ่านแนวคิดแบบอินเดียกันใช่ไหมฮะก็มีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าธรรมะไอ้คำนี้เราได้ยินกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับในฐานะเป็นคำสอนทางศาสนาใช่ไหมแต่ธรรมะหรือว่าภาษาสันสกฤตเรียกว่าธรรมะเนี่ยนะครับมันมีความหมายกว้างมากนะไม่ได้หมายถึงเรื่องคำสอนทางศาสนาอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ยังหมายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานะและบทบาทของตนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านไหนที่อ่านวรรณคดีอินเดียเช่นมหาภารตะเนี่ยจะเจอการอ้างอิงถึงคำนี้บ่อยมากคำว่าธรรมะใช่นะฮะทีนี้เมื่อมองในความหมายนี้นะเราก็อาจจะกล่าวในเชิงตีความได้นะครับว่าสิ่งที่สมิธทำในวันนั้นเนี่ยสะท้อนแนวคิดเรื่องการยึดมั่นในหน้าที่ของตนแม้ขณะที่ตนเองกำลังจะตกอยู่ในอันตรายอาจจะถึงกับเสี่ยงถึงชีวิตได้ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คุณนัทอย่างไรก็ตามเรื่องของเที่ยวบิน FC 1073เนี่ยผมว่าไม่ควรถูกเล่าเป็นเพียงเรื่องของวีรบุรุษคนหนึ่งเท่านั้นนะ
0: ครับ
1: เพราะเหตุการณ์นี้ยังก่อให้เกิดคำถามสำคัญต่อระบบความปลอดภัยของการบินพลเรือนนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการตรวจสอบบุคลากรที่สามารถเข้าถึงห้องนักบินการรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายในห้องนักบินเอง
0: ครับ
1: และความร่วมมือระหว่างประเทศในการสอบสวนเหตุการณ์ด้านการบินซึ่งถ้าตรงนี้ผมอยากจะขยายความสั้นๆก็คือ หลังจากเหตุการณ์11กันยาเนี่ยนะที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ให้เข้าแล้วถูกไห
0: ม
1: เพราะว่าอย่างน้อยนักบินต้องเอาเครื่องขึ้นเครื่องลงได้อย่างปลอดภัยอ่ะนะถูกไหมแต่คราวนี้ภัยมันอยู่ในคอกพิทเองเลยเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มมาสู่ประเด็นคำถามอีกแล้วนะ
0: ครับผมซึ่งประเด็นสุดท้ายเนี่ยมันน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เครื่องบินลงจอดฉุกเฉินแล้วก็เป็นผู้นำการสอบสวนด้านความปลอดภัยทางการบินนะครับขณะที่เครื่องบินจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับมีนักบินผู้บังคับอากาศยานเป็นชาวอินเดียผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลนะครับสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะทั้งสองสหรัฐเนี่ยนะจึงมีส่วนร่วมในการสอบ

0: นด้วยนะครับซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยดำเนินการภายใต้กรอบภาคผนวก13นะครับของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า Annex 13นะครับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ชื่อว่า International Civil Aviation Organization หรือว่าเรียกย่อว่า ICAO นะส่วนอิสราเอลเนี่ยแสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมนะครับแม้จนวันที่7ตุลาคมเนี่ยยังไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสอบสวนที่ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ยิ่งน่าสนใจไปกว่านั้นคือซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแต่ระบบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางการบินระหว่างประเทศเนี่ยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได
0: ้ครับ
1: แม้รัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันก็ตามนะ
0: ครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เครื่องบินแค่ลำนี้ลำเดียวเนี่ยจึงเชื่อมโยงหลายประเทศเข้าด้วยกันอย่างน่าคิดนะเที่ยวบินเนี่ยออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช่ไหมครับจุดหมายก็คืออิสราเอลนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียใช่ไหมฮะกัปตันเนี่ยเป็นชาวอินเดียเครื่องบินก็เป็นเครื่องบินโบอิ้งผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องนักบินเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีนะครับจึงกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของการบินระหว่างประเทศนะความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายชุดพร้อมกันเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงการเมืองในตะวันออกกลางด้วยนะ
0: ครับ
1: สหรัฐอาหรับอิมิเรตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลภายใต้ข้อตกลงอับราฮัมหรือที่เราเรียกกันว่าอับราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยนะในปีคริสตศักราช2020
0: ครับ
1: และหลังจากนั้นการเดินทางและความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศก็เพิ่มขึ้น
0: อ
1: ่ะเส้นทางดูไบกับเทลอาวีฟจึงเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ใหม่ของความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้ด้วยไง
0: ครับผมนะครับในขณะเดียวกันนะอินเดียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจกับภูมิภาคนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอิสราเอลแล้วในขณะเดียวกันนะก็รักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญนะฮะกับประเทศอาหรับและประเทศอาวอาหรับไว้ได้ซึ่งจริงๆแล้วสองภูมิภาคเนี้ยมันไม่ได้ถูกกันนะอิสราเอลกับภูมิภาคเนี้ยนะครับดังนั้นเหตุการณ์เนี้ยนะครับจึงทำให้เราเห็นภาพใหญ่นะครับกว่าเรื่องนักบินคนหนึ่งกล่าวคืออะไรครับชาวอินเดียและผลประโยชน์ของอินเดียในปัจจุบันเนี่ยเชื่อมโยงอยู่กับประเทศตะวันออกกลางในหลายมิตินะตั้งแต่เรื่องของอะไรครับแรงงานการค้าเทคโนโลยีความมั่นคงไปจนถึงเรื่องการคมนาคมระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้เมื่อย้อนกลับมาที่กัปตันสมิธเนี่ยคุณนัท
0: ครับ
1: เราจะพบสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งเขาเคยกล่าวถึงการแยกชีวิตการทำงานออกจากชีวิตส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: เมื่อออกจากห้องนักบินแล้วเขาไม่ต้องการพูดเรื่องการบินตลอดเวลา
0: ครับ
1: เพราะยังมีครอบครัวและลูกๆที่ต้องการเวลาจากเขาอยู
0: ่
1: แต่เมื่อสวมเครื่องแบบและอยู่ในห้องนักบิน
0: ครับ
1: สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของตนให้เสร็จสมบูรณ
0: ์ครับผมอาจารย์จริงๆตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมีเรื่องน่าเสริมนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยทางปรัชญาของทางจีนเนี่ยสมัยโบราณสำนักขงจื้อเขาก็เน้นตรงนี้มากเหมือนก
1: ัน
0: เขาก็พูดถึงเรื่องความเที่ยงธรรมในน้ำอ่ะใครเป็นอะไรก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นในขณะที่ยึดติดกับน้ำนั้นอยู
1: ่
0: นะครับเพราะนั้นน่าสนใจที่มันเชื่อมโยงกันได้นะอาจารย์ฮะคำพูดเนี่ยมันฟังดูธรรมดานะในวันที่เขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมฮะแต่หลังจากวันที่30กันยายนเนี่ยความหมายของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยการทำหน้าที่ให้เสร็จสมบูรณ์หมายถึงการพยายามรักษาชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่
1: อง
0: ในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
1: และตรงนี้แหละคุณนัททำให้เรากลับมาหาเพลงที่เปิดรายการในวันนี้ครั้งไงก็คือคำว่าลักษยะหมายถึงเป้าหมายเนี่ยกัปตันสมิธเนี่ยไม่ได้รู้ตั้งแต่เด็กว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาคือการเป็นนักบินเนี่ยเขาเคยคิดว่าจะเข้าสู่ธุรกิจสิ่งทอของครอบครัวจนกระทั่งเมื่ออายุประมาณ19ปีจึงค้นพบโลกของการบินหลังจากนั้นเขาใช้เวลาประมาณ15ปีนะและอย่างที่บอกไปก็คือสะสมชั่วโมงบินเกือบ 9,750 ชั่วโมงในวิชาชีพที่เขาเลือกอ่ะ
0: ครับผมนั่นแหละฮะก็ชีวิตเรามันก็อย่างนี้แหละแต่ผมเองก็ไม่เคยตอนเด็กไม่เคยคิดว่ามันนั่งจัดรายการวิทยุนะ เพราะว่าผมก็ไม่เคยคนที่ชอบพูดอะไรในที่สาธารณะมากเท่าไหร่นะครับแต่เอาชีวิตของสมิธเองเนี่ยนะก็อาจเตือนเราได้ว่าเป้าหมายของชีวิตไม่จำเป็นต้องปรากฏขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บางครั้งเราอาจจะพบมันระหว่างทางนะแต่เมื่อพบแล้วสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนตนเองอย่างจริงจังนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าความรู้วินัยและประสบการณ์ที่สะสมในวันธรรมดาของการทำงานเนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเมื่อใด
1: ครับ
0: ครับ
1: สำหรับกัปตันสมิธวันนั้นมาถึงในวันที่30กันยายน

0: ยนต
1: ์
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ภายในห้องนักบินของเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางจากดูไบไปยังอิสราเอลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: และสิ่งที่เขาทำในวันนั้นทำให้นายกรัฐมนตรีอินเดียและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมากล่าวชื่นชมเขาอะ
1: ครับ
0: ขณะที่ชื่อของนักบินชาวมุมไบซึ่งคนทั่วไปแทบไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลย
1: ครับผมปานัทนะครับบางทีสิ่งที่น่าจดจำที่สุดจากเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำว่าวีรบุรุษนะผมคิดว่าเจ้าตัวเองก็คงไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่หรอกนะว่าจะถูกเรียกว่าวีรบุรุษหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดากว่านั้นมากนะครับก็คือว่าการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในเวลาที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมเห็นด้วยเลยคุณนัทเวลาคุณนัทบอกว่าการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในเวลาที่จำเป็นที่สุดนะครับนะเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการปกิณกะอินเดียก็หมดลงแล้วนะคุณนัทนะเรื่องของกัปตันสมิธมัชชาทำให้เราได้รู้จักทั้งชีวิตของนักบินชาวอินเดียคนหนึ่งนะความสัมพันธ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงระหว่างอินเดียกับอิสราเอลตลอดจนโลกของการบินที่เชื่อมโยงผู้คนและประเทศต่างๆเข้าหากันนะและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเรื่องนี้อาจจะทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าคุณนัทหากวันหนึ่งเราเผชิญสถานการณ์ที่ยากที่สุดเนี่ยเรายังจะสามารถยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้มากเพียงใด
1: ครับ
0: ถูกไหมอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่สำคัญนะครับนะแล้วก็วันนี้เวลาของเราก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กลับมาพบเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับอินเดียกันใหม่ในสัปดาห์หน้า
1: ครับผม
0: สำหรับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: คำพ่อสอนขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตาม

ก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
4: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
6: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
0: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัสคลื่น 101.5 โดยผมรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจจากภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกับท่านในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569รายการรัฐศาสตร์สู่สังคมออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 11:05 ถึง 11:30 โดยประมาณท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาในช่อง Radio On Demand ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ50ปีของเหตุการณ์6ตุลาคม2519ได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเองก็มีผู้ที่เสียชีวิตไป1ท่านคือคุณวิชิตชัยอมรกุลซึ่งเสียชีวิตในวันนั้นด้วยการถูกทารุณกรรมผลของเหตุการณ์6ตุลาคม2519ทำให้สังคมไทยเข้าสู่ความขัดแย้งเต็มรูปแบบด้วยการใช้อาวุธห้ำหันกันเป็นเวลาอย่างน้อยเกือบ4ปีจนกระทั่งมีการจัดการให้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่66/2523จึงทำให้มีการวางอาวุธและกลับมาคืนสู่สังคมไทยเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญของสังคมไทยนะครับว่ามีความขัดแย้งในทางใดๆก็ตามสันติวิธีควรเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกสุดท้ายในวาระนี้นะครับผมได้เขียนหนังสือชื่อข้างหลังภาพ6ตุลาจากภาพถ่ายสู่ความรุนแรงใต้เงาอนุรักษ์นิยมท่านสามารถพบหนังสือเล่มนี้ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเล่มนี้เป็นตอนต่อจากที่ผมเขียนไว้เมื่อ3ปีก่อนนะครับคือหนังสือข้างหลังภาพ14ตุลาคมจากระบอบปฏิวัติของเผด็จการสู่การปฏิวัติของมวลชนหนังสือข้างหลังภาพ14ตุลายังได้รับรางวัลหนังสือแนะนำให้อ่าน

ในกลุ่มของสารคดีนะครับจากรางวัล7 Book Award นะครับหนังสือทั้ง2เล่มนะครับเป็นหนังสือที่สามารถอ่านได้โดยอิสระออกจากกันได้แยกภูมิหลังของเหตุการณ์เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจพัฒนาการของสถานการณ์ตลอดจนผลของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหนังสือทั้ง2เล่มใช้มุมมองในแบบการเมืองทัศนาหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า visual politics เพื่อที่จะศึกษาว่าภาพทำงานอย่างไรภาพส่งผลอย่างไรต่อความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับนักวิชาการคนสำคัญด้าน visual culture คือวอลเตอร์เบนจามินนะครับเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปประวัติศาสตร์จะเหลือแต่ภาพที่ให้เราเห็นได้พบได้จดจำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นภาพจึงต้องอาศัยความหมายและการตีความนะครับดังนั้นหนังสือทั้งสองเล่มนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจกับเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญในการเมืองร่วมสมัยทั้งสองเหตุการณ์ครับท่านผู้ฟังครับใน2สัปดาห์นี้คงไม่มีประเด็นใดที่หนักหนาสาหัสสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงไปมากกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมขออนุญาตส่งกำลังใจไปยังท่านที่ประสบภายในปีนี้และได้ยินว่าอีกหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ผมเองก็เป็นผู้ประสบภัยนะครับปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้วเกือบ10วันยังต้องทำความสะอาดบ้านยังต้องจัดการเอกสารและหนังสืออีกเยอะเลยแต่สำหรับพี่น้องที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพตามปกติได้อุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายอันนี้น่าเห็นใจมากๆนะครับขอส่งกำลังใจไปยังทุกท่านและหวังว่าทุกท่านจะได้รับการชดเชยเยียวยาจากทางภาครัฐท่านผู้ฟังครับเรื่องน้ำท่วมขออนุญาตนำข้อเขียนของรองศาสตราจารย์ดร.พิษพงษ์สวัสดิ์หัวหน้าภาควิชาการปกครองของผมนะครับอาจารย์พิษทำงานเรื่องการเมืองของเมืองอาจารย์เรียกแบบเท่ๆหน่อยนะครับว่า urban politics หรือว่าการเมืองนครในสิ่งที่อาจารย์พิษเขียนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญจำเป็นต่อการทำความเข้าใจน้ำท่วมและปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งไม่เพียงแต่นะฮะเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานแต่ยังเป็นผลมาจากนโยบายการเมืองนโยบายการพัฒนาของประเทศเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์พิษเขียนหนังสือลงในคอลัมน์หนังสือพิมพ์มติชนต่อเนื่องกัน2สัปดาห์ชิ้นแรกลงวันที่28กันยายนเรื่องจากน้ำรอระบายถึงน้ำรอระเหยของกทม.ชิ้นที่2วันที่5ตุลาคมเรื่องการเมืองเรื่องผังเมืองกทม.และถ้าย้อนไปปลายปีที่แล้วตอนน้ำท่วมหาดใหญ่อาจารย์พิษก็เขียนไว้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเรื่องน้ำท่วมเมืองรอบใหม่กับการเมืองรอบนี้จริงๆต้องบอกว่าอาจารย์พิษยังพูดถึงเรื่องเชียงใหม่ด้วยนะครับน้ำท่วมเชียงใหม่น้ำท่วมอีกหลายๆจังหวัดส่วนตัวผมเองนะครับบ้านเกิดอยู่ที่เชียงรายก็มีข่าวน้ำท่วมแล้วก็เพื่อนๆที่เคยรู้จักสนิทสนมกันก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันก็ต้องบอกว่าเรื่องน้ำท่วมใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็กระทบกระเทือนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายท่านบอกว่าน้ำท่วมมันคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศแต่ในแง่มุมหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องขบคิดกันมองกันยาวๆมองกันไกลๆว่ามีวิธีแก้ไขมีวิธีป้องกันหรือไม่หรือมันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศโชคชะตาที่ควบคุมไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์พิษพูดถึงคำเรื่องของน้ำรอระบายเป็นคำที่เราคุ้นชินกันดีนะครับเวลาฝนตกหนักมีน้ำขังหน่วยงานก็จะบอกว่ามันไม่ใช่น้ำท่วมหรอกเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงน้ำก็ลดระบบการแก้ปัญหาของน้ำที่รอการระบายเนี่ยนะครับมันยังทำงานอยู่แต่มันระบายได้ช้ากว่าทั่วไปนะครับอาจารย์พิษบอกว่ารอบนี้คงไม่ใช่ละเพราะมันไม่ใช่น้ำรอระบายแต่มันเป็นน้ำขังที่เกินกว่า1วันและระบายไม่ได้เพราะคลองมันเต็มจนกว่าจะมีการพร่องน้ำจนกว่าส่วนต่อขยายของคลองที่เชื่อมกับทะเลจะสามารถที่จะนำพามวลน้ำก้อนนี้ลงไปสู่ท้องทะเลแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะครับว่า

น้ำทะเลจะไม่หนุนกลับมาถ้าเรายังเถียงกันไม่จบว่าจะเรียกว่ามหาอุทกภัยหรือไม่อาจารย์ก็เรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นน้ำรอระเหยท่านผู้ฟังครับคำนี้ฟังเหมือนมุกตลกนะครับแต่ในทางรัฐศาสตร์ก็ชี้ให้เห็นว่านี่คือเรื่องของการเมืองเรื่องชื่อนะฮะภาษารัฐไทยเราใช้วิธีเพื่อที่จะทำให้คนไม่รู้สึกคับแค้นคับข้องใจเราก็จะใช้สมบัติสำนวนเป็นเรื่องของการตั้งชื่อเช่นน้ำรอระบายก็แสดงว่าระบบยังทำงานปกติไม่มีใครผิดแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติก็จะตามมาด้วยคำถามเรื่องของการเตือนภัยการประกาศเขตภัยพิบัติและการชดเชยซึ่งอันเนี้ยเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากความรับผิดรับชอบไปได้นะครับลักษณะของฝนรอบนี้ก็ต่างจากเดิมนะครับไม่ใช่เรนบอมหรือระเบิดฝนที่ตกหนักแป๊บเดียวแต่เป็นฝนที่หมุนวนนะครับมีการพาดผ่านกับพื้นที่เฉพาะอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะครับคือมันเหมือนฝนแช่นะครับคล้ายๆมีแม่น้ำรออยู่บนท้องฟ้าต้องบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ทั้งรอบใหม่และรอบเก่าเนี่ยนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยที่ใหม่คือท่วมหนักฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งแถวบ้านผมรามคำแหงลำสาลีลมเกล้านะครับแถวสากลคลองจันทแถวรองแถวครอสแฟตต่างๆซึ่งมีพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรยาวนานนะครับในขณะที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะโดนน้ำท่วมมหาอุทกภัยปี2554กับแห้งกล่าวคือรอบนี้นะครับมันคือพื้นที่มันเคยท่วมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2526นะครับผมเองก็ได้ยินคนเก่าคนแก่เล่านะครับว่าในปี2526เนี่ยน้ำท่วมจนต้องใช้เรือพายน้ำท่วมกันเป็นเดือนๆนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มอยู่โดยธรรมชาตินะฮะอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่ว่าในอีกลักษณะหนึ่งมันหมายความว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งทุกคนรู้ดีว่าน้ำท่วมแต่เราก็ยังมาตั้งถิ่นฐานนะครับอาจารย์บอกว่ารอบนี้น้ำมันท่วมทุกสีผังเมืองตั้งแต่เขตพาณิชยกรรมที่อยู่อาศัยทุกระดับความหนาแน่นจนไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมการมองปัญหาในชั้นแรกอาจารย์จึงบอกว่าควรจะมององค์รวมนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรเช่นมีการใช้คลองระบายน้ำสายเดียวกันไหมนะครับมันเชื่อมต่อกันจากเขตสู่เขตจากพื้นที่สู่พื้นที่อย่างไรไม่ควรมองแยกย่อยแยกส่วนเป็นเขตเป็นตอนควรจะเอาแผนที่ใหญ่มาปักหมุดให้เห็นท่านผู้ฟังครับผมอยากชวนท่านลองคิดต่อนะฮะว่านอกเส้นของกรุงเทพเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งอาจารย์พิษก็บอกว่าประชากรในกรุงเทพเนี่ยในพื้นที่ชั้นในลดลงมาหลายปีละในขณะที่เมืองเนี่ยมันขยายออกไปทางนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการจนจังหวัดเหล่านี้จากเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับกลายเป็นพื้นที่เมืองอาจารย์เรียกมันว่าเมืองน้ำท่วมนะครับแล้วถ้าคิดกันในแง่มุมของนักรัฐศาสตร์เมืองที่มันเกิดขึ้นกับเขตการปกครองนี้มันไม่ตรงกันนะครับผังเมืองกับผังคนผังที่อยู่อาศัยผังธุรกิจมันไม่ตรงกับพื้นที่ในเขตปกครองนะฮะพูดกันอย่างนี้หลายคนก็บอกมันก็คือธรรมชาติไงใช่ครับท่านผู้ฟังแต่เราต้องยืนยันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต้องมีการจัดการนะครับเพราะไม่อย่างนั้นหน่วยปกครองท้องที่ต่างๆหน่วยปกครองท้องถิ่นหน่วยปกครองในระดับภูมิภาคจะไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยนะครับเมื่อเราแบ่งนะครับเป็นกรุงเทพมหานครเป็นเขตเป็นอบจ.เป็นเทศบาลกับส่วนเขตภูมิภาคเนี่ยนะครับอาจารย์พินบอกน้ำมันไม่รู้จักเขตการปกครองแต่การจัดการน้ำของเรายังยึดเขตการปกครองเป็นหลักส่วนนี้แหละครับมันทำให้ปัญหามันซับซ้อนเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยคนกรุงเทพคนที่ต้องทำมาหากินในกรุงเทพไม่สามารถซื้อบ้านในเขตกรุงเทพได้ก็ต้องขยายตัวออกไปเมืองที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพ

อาจารย์พิษบอกว่าคนจำนวนมากซื้อบ้านโดยไม่ได้ดูว่าพื้นที่น้ำท่วมหรือไม่บางคนรู้แต่ไม่มีทางเลือกบางคนคิดว่ารัฐแก้ปัญหาไปแล้วจากครั้งก่อนก็ซื้อในขณะที่สถาบันการเงินก็ยังปล่อยให้กู้ทั้งโครงการที่จัดสร้างจัดสรรกับผู้ซื้อดังนั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเวลาเขาโปรโมตขายบ้านมันก็จะบอกว่าคลิปขายบ้านนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าจะอยู่ใกล้ถนนจะอยู่ใกล้กับการคมนาคมที่สะดวกขึ้นอย่างไรแต่อาจารย์พิษบอกว่าก็ไม่มีคลิปไหนนะที่พูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของเมืองเข้าไปด้วยอันนี้น่าคิดครับท่านผู้ฟังที่น่าเห็นใจหลายคนเพิ่งย้ายออกจากคอนโดมิเนียมเพราะกลัวแผ่นดินไหวหันไปซื้อบ้านชานเมืองแต่รอบนี้ก็เจอน้ำท่วมฝั่งตะวันออกเข้าไปอีกนี่คือการเมืองอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็คือความเสี่ยงทั้งหมดทั้งมวลรัฐเหมือนจะมองเห็นแต่เอกชนทั้งที่รู้ทั้งที่เข้าใจในระดับหนึ่งแต่ก็ผลักไปให้ปัจเจกบุคคลที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกบ้านผู้พักอาศัยได้รับปัญหาเอาเองอันเนี้ยนะครับในความเป็นจริงที่ดินในกรุงเทพอาจารย์พิษบอกว่าอาจจะแค่สะท้อนราคาของรถไฟฟ้าและถนนแต่ไม่สะท้อนเรื่องความเสี่ยงทั้งในส่วนที่เป็นน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นๆคนที่มีเงินน้อยก็ต้องซื้อในบ้านที่มีเขตความเสี่ยงสูงกว่าอาจารย์พิษบอกว่านี่แหละคือความเหลื่อมล้ำเป็นความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและซึ่งผลของมันก็คือความไม่เท่าเทียมในการเผชิญภัยพิบัติด้วยคนจนพูดง่ายๆจะรับภาระหนักกว่าคนรวยนะครับแต่ว่าผมแย้งนิดนึงนะอาจารย์พิษจริงๆต้องบอกว่าในฝั่งหมู่บ้านแพงๆแถวบ้านผมเนี่ยก็รับปัญหารับสภาพไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าย่อมสามารถจัดการภัยพิบัติได้ดีกว่าคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจน้อยกว่าหรือด้อยกว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่เถียงนะครับแต่ว่าถามว่าทุกเหมือนกันไหมก็ไม่ด้อยไปกว่ากันเพียงแต่ว่าน้ำไม่เข้าบ้านน้ำไม่ทำลายทรัพย์สินแต่ออกบ้านไม่ได้ไปไหนก็ลำบากหากินก็ไม่มีของนะครับต้องบอกว่าย่านที่ผมพักอาศัยเนี่ยนะครับเลยบ้านผมไปนิดเดียวเนี่ยบ้านหลังราคามากกว่า10ล้าน15ล้าน20ล้านจนถึง100กว่าล้านเนี่ยลองไปดูร้านสะดวกซื้อนะครับก็พบว่าอาหารบนชั้นแช่แข็งไม่เหลือเลยหมดเลยของกินที่สำคัญจำเป็นหายหมดเลยนะครับเหลือแต่ของกินเล่นขบเคี้ยวแม้กระทั่งผลไม้ที่ตัดสำเร็จแล้วก็หากินแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆทีนี้อาจารย์พิษก็เขียนต่อไปนะครับว่าถ้าลองไปดูกรณีของน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีแนวคิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เข้าใจภาพใหญ่ได้ดีอาจารย์พิษบอกว่ากรุงเทพเหมือนศูนย์กลางจักรวาลไทยน้ำท่วมที่อื่นมักไม่ค่อยเป็นที่สนใจตราบใดที่กรุงเทพไม่ท่วมแต่ในความเป็นจริงน้ำท่วมรอบกรุงเทพก็คืออยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยไล่มานะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่นครสวรรค์นะครับคือทำให้กรุงเทพไม่ท่วมพื้นที่รอบนอกต่างถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อให้เมืองหลวงแห้งน้ำท่วมในกรุงเทพรอบนอกถูกมองซ้อนกับภาพของชนบทที่เชื่อว่าชาวบ้านทนได้และรักชดเชยมีการแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์อาจารย์พิษเรียกสภาพนี้ว่าเป็นระบอบแห่งการเยียวยาผมคิดว่าคำนี้ทรงพลังนะครับเพราะมันช่วยทำให้เราเห็นภาพว่าการเยียวยาไม่ได้เป็นแค่ขั้นตอนภายหลังภัยพิบัติแต่เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งนะครับก็คือรัฐเลือกแล้วว่าพื้นที่ไหนที่ไม่อาจเปียกได้เลยหรือพื้นที่ไหนจำเป็นจะต้องรับน้ำและเป็นเป้าหมายของการแจกของทำให้การตัดสินใจนี้ดูชอบธรรมในมุมมองที่ผมสนใจการเมืองของการแจกของก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบนี้นะฮะนักการเมืองลงพื้นที่ก็แสดงว่ารัฐดูแลประชาชนในขณะที่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันทำให้เราอาจจะต้องขบคิดกันในภาพที่ใหญ่ขึ้นก็คือว่าทำไมพื้นที่จำ

หนึ่งถูกทิ้งให้เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากเพื่อให้กรุงเทพแห้งอันนั้นเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติใหม่ที่ถูกการเมืองสร้างขึ้นหรือพูดในภาษาโควิด-19 ก็คือมันคือ new normal

ชดเชยของทางราชการมีมูลค่าต่ำกว่าความเสียหายจริงรถยนต์ที่จมน้ำก็ไม่น่าจะได้รับการชดเชยเมื่อภัยพิบัติมาถึงศูนย์กลางสิ่งที่เคยใช้ได้กับพื้นที่รอบนอกก็ใช้ไม่ได้ประเด็นทางการเมืองมันจึงดังขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับอาจจะต้องคิดต่อนะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องของระบบการเตือนภัยการพยากรณ์นะครับเพราะว่าประเด็นที่ถกเถียงกันในช่วงวันแรกๆก็คือมันมีการเตือนภัยในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าการปะทะกันระหว่างหน่วยราชการกับโซเชียลมีเดียนะครับว่าใครพยากรณ์ถูกใครควรเตือนก่อนนะครับอาจารย์พิชชี้ว่าคำตอบที่ทำให้ระบบราชการมันรอดตัวก็คือทุกครั้งที่เขาประกาศช้าเขาจะบอกว่าอ้อมันเป็นแค่คำทำนายนะครับอาจารย์บอกว่าประเด็นนี้มี3ประเด็นย่อยอันแรกก็คือระบบราชการช้าเพราะต้องการความแน่นอนช้าไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับส่วนคนอื่นจะปลอดภัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับการเถียงว่าพยากรณ์แม่นหรือไม่แม่นที่จริงอาจารย์พิชบอกมันคือการตีความข้อมูลชุดเดียวกันตีความได้ต่างกันขึ้นกับทฤษฎีประสบการณ์และเป้าหมายของผู้ตีความและอันสุดท้ายก็คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งหมดล้มเหลวนะครับก็คือประชาชนไม่รู้จะฟังใครกรมอุตุนิยมวิทยาพูดถึงเรื่องบนฟ้ากทม.บอกว่าพร่องน้ำในคลองแล้วเมื่อท่วมก็ให้ยกของขึ้นที่สูงแต่สิ่งที่คนที่ถูกน้ำท่วมนะครับบ้านที่ถูกน้ำท่วมไม่มีอะไรจะต้องคิดในมุมที่สำคัญกว่านั้นเช่นทรัพย์สินมีค่าเช่นรถยนต์จะเอาไปจอดไว้ที่ไหนผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ป่วยติดสูงอายุเนี่ยนะครับจะเอาไว้อย่างไรจะมีศูนย์อพยพที่ไหนนะครับอันนี้คือส่วนที่มันยากมากนะครับผมเห็นคลิปในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้ามีน้ำสูงขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพื้นที่จอดรถของชุมชนในเขตนั้นว่าให้ไปจอดจุดนี้นะแล้วถ้ามันเกิดภัยพิบัติเนี่ยให้ไปรวมตัวกันที่นั่นที่นี่ในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจริงๆอันนี้เป็นผลจากการคุยกันนอกรอบนะครับอาจารย์พิชก็บอกว่าก็ลองดูสิว่าคอนโดเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยคุยกับเขตบ้างหรือไม่นะครับบรรดาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขตหรือไม่กรรมการหมู่บ้านเนี่ยเข้าใจพื้นที่ต่างๆที่ตัวเองอยู่มากน้อยเพียงใดมันเหมือนกับพื้นที่ของการปกครองกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่มีการเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับพอมันเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันจึงยากเหมือนกันนะครับข้อมูลที่เป็นรูปธรรมก็คือว่าประชาชนไม่ได้ต้องการฟังว่านะครับฝนจะตกขนาดไหนนะฮะแต่ประชาชนสงสัยว่าระดับน้ำจากมวลน้ำที่พอจะเห็นได้เนี่ยนะครับมันจะนะฮะมันจะท่วมกี่มากน้อยและน้ำฝนน้ำเหนือศักยภาพของคลองจะดูแลจะซึมซับจะรับรองน้ำมวลใหญ่ๆที่ว่านี้ได้สักกี่วันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะมีระบบการเตือนภัยได้ทันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องคิดกันยาวๆแล้วก็ในระยะสั้นก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะครับอย่างที่ในเทศบาลนครหาดใหญ่ตอนที่ปักธงสีบอกระดับน้ำในคลองนะครับก็มีการแซวกันนะครับว่าลืมเปลี่ยนสีธงหรือไม่นะครับเพราะว่าจุดที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้คนได้รับข้อมูลอย่างทั่วหน้าตัดสินใจเองได้ในยามที่ระบบของรัฐยังไม่พร้อมนะครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยความล่าช้าในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการตอบสนองต่อปัญหามันเป็นปัญหาที่ใครนะครับอาจารย์พิชบอกว่าเรื่องนึงที่ต้องคิดก็คือว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้ต้องพูดกันให้ชัดเพราะว่าในมุมหนึ่งกรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นผู้ว่ากทม.ก็เหมือนนายกอบจ.นะครับก็คือดูแลเต็มพื้นที่แต่ผู้ว่ากทม.ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพตัวจริงอาจารย์พิชบอกซ่อนอยู่ภายใต้ชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งบังเอิญรอบนี้เป็นบุคคลท่านเดียวกัน

ในจังหวะนี้ครับมันต้องคิดนะครับเพราะว่าเวลาน้ำท่วมท่านผู้ฟังน้ำท่วมมันไม่ได้ท่วมแบบคอเท้าเลยมาไม่ถึง6เซน6นิ้วนะครับรอบนี้มันครึ่งล้อรถยนต์แล้วบางที่มันมากกว่ารถยนต์จึงทำให้เห็นหายนะซึ่งหนักหนาทีเดียวนะครับในจังหวัดอื่นๆนะครับถ้าเป็นนอกกรุงเทพผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มครับแต่ในกรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้มีลำดับชั้นสูงกว่าหน่วยงานอื่นนะครับจะไปสั่งหน่วยงานนอกกทม.ไม่ได้เลยนี่คือปัญหาใหญ่นะครับว่าทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้งที่ไม่ได้ท่วมทุกเขตเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่าอาจารย์พิษชี้ให้เห็นความสำคัญความแตกต่างความคาดหวังที่พึงมีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอีกอันนึงก็คือว่าถึงจะมีอุโมงกี่อุโมงมีคลองเพิ่มอีกกี่สายก็ไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะว่าปัญหาอยู่ที่อำนาจในการบริหารพื้นที่ในช่วง3เวลาก็คือช่วงก่อนและช่วงระหว่างที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็หลังภาวะฉุกเฉินนะครับในกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์หรือว่ามี Chief of Situation ที่ชัดเจนมีหัวหน้าซิงเกิลคอมมานด์ก็คือมีสายการบังคับบัญชาเพียงหนึ่งเดียวและมี Chief ofsituation มีหัวหน้าผู้บัญชาการในสถานการณ์และอย่างที่ผมเคยทำในสมัยที่เป็นรองคณบดีตอนที่เกิดโควิด-19 แพร่ระบาดนะครับ risk management จะต้องกลายเป็น crisis management ทันทีนะครับอย่าไปนั่งรอว่าโอ้เดี๋ยวเรามานั่งประเมิน risk ขอโทษถ้าเราทำประเมิน risk management เพื่อที่จะเผชิญกับเหตุความทุกข์ยากในตอนนี้แหละครับเพราะนั้นการพูดถึงการบริหารภาวะวิกฤตกับการบริหารความเสี่ยงคืออันเดียวกันนะครับอันนี้คือเงื่อนไขสำคัญที่ผมคิดว่าเราต้องชี้ให้เห็นชัดนะครับทีนี้อาจารย์พิษก็บอกว่าเนี่ยตอนน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับความท้าทายต่อมาก็คือการเยียวยารัฐบาลชุดนี้อาจจะมีความถนัดในเรื่องการเยียวยานะครับแต่ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งกับการเยียวยาเนี่ยมันเหลื่อมซ้อนกันระหว่างบุญคุณของนักการเมืองกับการช่วยเหลือตามสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองเพราะฉะนั้นวันที่ระบอบแห่งการเยียวยาตรงกับการเลือกตั้งภัยพิบัติมันก็จะถูกแปลงให้เป็นโอกาสในการสร้างคะแนนเสียงความนิยมนะฮะอันนี้ต้องคิดดูดีๆนะครับต้องคิดดูดีๆนะครับอันสุดท้ายนะครับนะในเรื่องของผังเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับมีกระบวนการจัดทำผังเมือง18ขั้นตอนภายใต้พระราชบัญญัติผังเมืองพ.ศ. 2562นอกจากกทม.แล้วยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าเป็นประธานและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดซึ่งปลัดมหาไทยเป็นประธานปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นที่10คือประกาศ90วันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะคืออาจารย์บอกว่าขยายเวลามาหลายรอบแล้วคือเป็นขั้น10ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับอันเนี้ยมันยากนะครับคือปัญหาของการผังเมืองก็คือการวางจุดที่เป็นธรรมนูญระดับท้องถิ่นนะครับว่าเราจะใช้พื้นที่กันยังไงแต่ทุกวันนี้ความลื่นไหลความไร้ระเบียบในการใช้พื้นที่เนี่ยมันเผชิญกับความล่าช้าในการตัดสินใจด้วยเนี่ยนะครับก็ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาจจะเสี่ยงต่อภัยพิบัติแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้มีต้นทุนต่ำและมีกำไรสูงสำหรับนักลงทุนครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ขบคิดกันหนักหน่วงทีเดียวนะครับมีการอ้างถึงนักสังคมวิทยาที่สนใจเรื่องสังคมเสี่ยงภัยนะครับชื่ออูริชเบคเป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเขาบอกว่าภัยพิบัติจำนวนมากเนี่ยนะในยุคนี้เป็นผลจากการพัฒนาของมนุษย์เองฝนเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การที่น้ำไม่มีที่ไปเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เราจัดการสังคมของเราเป็นความไร้ความรับผิดชอบที่ถูกจัดระเบียบก็คือแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับมีหน้าที่กันเต็มไปหมดเลย

0: แต่มันไม่มีองค์รวมของการจัดอำนาจและความรับผิดรับชอบว่าถ้าเกิดความผิดพลาดใครจะต้องเป็นผู้รับผิดนะครับท่านผู้ฟังครับอ่านงานเหล่านี้แล้วขบคิดต่อแล้วทำให้เราชวนคิดเหมือนกันนะครับว่าเราฝากความหวังไว้กับเทคโนแครตอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องขบคิดกันว่าชุมชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรในการสังเกตระดับน้ำสังเกตการน้ำท่วมมีการเตือนภัยภายในชุมชนใกล้เคียงมีการเฝ้าระวังมีการชวนกันขบคิดหารือนะฮะต้องบอกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบหลายปีที่ผมและเพื่อนบ้านสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับมีการแลกไลน์แลกเบอร์โทรมีการอัปเดตเบอร์โทรกันใหม่นะครับจากเดิมที่แบบเราทักทายกันหน้าประตูบ้านนี่คือจุดเปลี่ยนของเมืองเหมือนกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีวิธีการจัดการกับภัยพิบัติที่ดีกว่านี้ในวันนี้ครับผมรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจจากภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
3: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะฮะในทุกๆวันเสาร์11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน CBS ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยที่จะชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะมาร่วมคิดนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะฮะก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ CU Radio Plus นะครับ FM 101.5 MHz นะฮะที่เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ให้โอกาสนะครับกับรายการ NY Insider by Dr. O นะฮะได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ดำเนินรายการจนกระทั่งเดินหน้าเข้าสู่ปีที่8นะฮะทุกท่านครับประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะฮะอาจจะเป็นมุมที่ดร.คิดว่าต่อยอดจาก2ปัจจัยใหญ่ๆด้วยกันนะครับที่ในช่วงประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในรายการ NY Insider ของเราก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการแชร์ริ่งในบางมิติไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสองเหตุการณ์นั้นคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์แรกนะครับก็คือเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะฮะที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าแถวๆประเทศเราก็ที่จังหวัดน่านนะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะก็ดร.ก็มีโอกาสได้เล่าสู่กันฟังนะครับถึงสาเหตุผลกระทบนะครับแล้วก็ความรุนแรงนะของเหตุการณ์ที่เนปาลนะฮะที่ทิเบตนะฮะเชื่อมโยงต่อประเทศจีนนะครับทั้งสองมิตินี้มีประเด็นนะครับในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาที่เรามีประเด็นในเรื่องของ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะนี่คือน่าจะเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับนะอีกประมาณสักเดือนกว่าๆนะก็จะเดินหน้านะครับเข้าสู่ช่วงที่จะมีการประชุมขอบนะฮะหรือ conference of party ภายใต้กรอบอนุสัญญานะฮะการสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก็เรียกสั้นๆว่า UNFCCC นะ United Nations Framework Convention on Climate Change นะในช่วงเดือน11ครับนะช่วงเดือนพฤศจิกายนะปีนี้ก็การประชุมขอบจะเกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีนะครับแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆก็คือคำว่า Low Carbon and Resilient City and Community นั่นก็คือจะทำอย่างไรให้ชุมชนแล้วก็เมืองนอกจากคาร์บอนต่ำแต่ต้องมีภูมิคุ้มกันนะฮะภายในตัวเองด้วยถามว่าทำไมแนวคิดเรื่อง low carbon and resilience นะครับมันถึงมีความสำคัญต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในอดีตนะฮะถ้าเราย้อนไปช่วงประมาณปี2558นะครับหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นนะฮะเวลาเราพูดเรื่องของ climate change อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะโฟกัสนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะครับไปที่การลดสาเหตุของการเกิดนั่นก็คือ address to the source แล้วเราก็มองว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญนั่นก็คือการที่เรามีปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่อาจจะวัดในรูปของคาร์บอนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ80-90% ครับให้ความสำคัญว่าถ้าเราลดที่ต้นทางได้นะอะไรหลายๆอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะด้วยเวลาที่ผ่านมานะตั้งแต่เรามีกรอบอนุสัญญานะครับเกิดขึ้นนะครับในการประชุม Earth Summit นะครับนู่นเลยฮะตั้งแต่ปี1992นะฮะต้องบอกว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงมันก็ยังคงเพิ่มเติมแล้วก็เดินหน้านะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยนะเวลาเราแงนคือมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเราจะเห็นปริมาณแก๊สเรือนกระจกนะครับที่เขาวัดในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับประมาณ430หรือใกล้ๆ440 ppm ส่วนในล้านส่วนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถึงแม้เราจะตั้งเป้านะครับไปที่การลด address to the source นะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงกิจกรรมในเมืองเราพูดถึงการดำเนินการทางธุรกิจการผลิตสิ่งของนะครับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเราใช้พลังงานเราใช้น้ำเรามีกระบวนการนะครับ manufacturing ซึ่งมันก็สะท้อนออกมานะในรูปของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นอยากนั้นนั้นเลยการลดคาร์บอนนะโลคาร์บอนก็คงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการนะแต่ในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาครับในการประชุมขอบนะครับ Conference of Party นะที่โดเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอีกหนึ่งมุมมองที่ถูกหยิบยกนะแล้วก็บอกว่าต้องทำคู่ขนานกันนั่นก็คือเรื่องราวของคำว่า Climate Adaptation นะนั่นก็คือการตั้งรับปรับตัวนะครับเพื่ออยู่รอดนะครับในสภาพที่โลกใบนี้กลับไปเหมือนเดิมได้ค่อนข้างยากคำว่า adaptation ก็เลยเชื่อมๆโยงๆนะกับคำว่า resilience นะทำอย่างไรที่จะทำให้เมืองที่ทำให้สังคมนะครับมีภูมิคุ้มกันในเรื่องราวของภัยพิบัติในเรื่องราวของประเด็นที่ปริมาณแก๊สเรือนกระจกมันสูงขึ้นและมันก็สะสมนะครับในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดความไม่สมดุลในเชิงของพลังงานเกิดขึ้นดังนั้นแนวคิด LCR Low Carbon and Resilience นะครับสำหรับเมืองและก็ชุมชนก็เลยเป็นแนวคิดที่ เกิดขึ้นแล้วก็ถูกนะครับนำไปใช้ต่อยอดนะครับในหลากหลายมิติถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณปี2016นะครับปี2017ก็มีงานวิจัยนะครับที่มีการพูดถึง low carbon and resilience นะครับโดยเขามีการนำไปเชื่อมโยงนะกับประเด็นหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเรื่องของ SDG นะครับหรือแม้กระทั่งก็มีการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มีการทำกรณีศึกษาหลากหลายเมืองทั่วโลกนะครับที่บอกว่า คุณจะต้องนอกจากล

carbon address to the source แล้วเนี่ยคุณจะต้อง adapt หรือสร้าง resiliency ให้เกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อ live หรืออยู่กับ effect ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งคำถามกันต่อว่าเนี่ย LCR มันเป็นเรื่องสำคัญและอยากจะขยับมานะครับว่าเมืองอย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับโซนภาคตะวันออก EEC นะหรือแม้กระทั่งหลากหลายจังหวัดที่ในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบนะครับหรือได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านเชียงใหม่เชียงรายหรือแม้กระทั่งหาดใหญ่การคิดคู่ขนานกันนั่นก็คือลดคาร์บอนเพราะว่าถามว่าหลายคนต้องตั้งคำถามว่าทำไมต้องลดคาร์บอนล่ะนะครับในเชิงของเมืองในเชิงของจังหวัดคำตอบก็คือประเทศไทยของเราก็ไปคอมมิตนะครับไปประกาศเจตนารมณ์เนาะว่าเราจะเป็นเน็ตซีโร่นะครับปี2593หรือ2050ดังนั้นการที่จะเป็นเน็ตซีโร่หรือแม้กระทั่งการที่เราประกาศเป้าหมายNDC 3.0 Naturally Determined Contributionว่าปี2035นะเราจะลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกลง 47% หมายความว่าอย่างไรครับถ้าประเทศต้องการจะลด 47% หรือเดินหน้าไปสู่ความเป็น Net Zero อำเภอชุมชนก็ควรจะต้องเข้ามาสอดรับนะครับในการที่จะเดินหน้าในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเมืองที่มีความเสี่ยงในเชิงของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก็ไม่ได้ง่ายสำหรับเขาในการที่จะเลือกนะครับในการที่จะเลือกว่าสรุปแล้วลดคาร์บอนตอนนี้มันจะทำให้ความเสี่ยงต่างๆมันลดลงใช่หรือไม่ซึ่งคำตอบก็คืออาจจะไม่ถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะครับองค์ประกอบต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะหรือแม้กระทั่งปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ430-440 ppm นั้นถึงแม้เราเป็นเน็ตซีโร่ในวันนี้เลยนะสิ่งที่มันอยู่ข้างบนชั้นบรรยากาศมันก็ยังอยู่ Black Rainstorm ที่ตกก็ยังตกอยู่ความเป็นเอลนินโญที่จะเกิดเป็นซุปเปอร์เอลนินโญหรือแม้กระทั่งลานินญาที่รุนแรงมากขึ้นก็ยังคงเกิดอยู่ดังนั้นเมืองต่างเลยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของโลคาร์บอนแล้วก็สร้างเรสิเลนซีไปพร้อมๆกันนะหลายท่านตั้งคำถามอาจารย์โอมีประเด็นอะไรแนะนำบ้างไหมนะครับว่าทำอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้มีเฟรมเวิร์กหนึ่งนะครับที่อาจจะพอเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวเฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับดร.ก็นำไปใช้ในการประกอบรายวิชาหนึ่งนะฮะที่กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็กำลังถ่ายทำด้วยนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อวิชาน่าสนใจนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะชื่อวิชา Climate Readiness ครับชื่อไทยน่ารักมากนะฮะอยู่รอดในภาวะโลกเดือดนะครับก็เป็น2วิชานะครับที่เป็นลักษณะของศึกษาทั่วไปที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านรองอธิการบดีนะครับให้ความสำคัญนะครับแล้วก็บอกว่าเอาละ1ใน2วิชานี้ต้องทำเรื่องของ climate readiness ให้เกิดขึ้นก็รับมอบหมายมาในการทำเรื่องนี้นะฮะ1ในบทเรียนที่มีการสอนนะครับนะก็คือมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งรับปรับตัวหรือadaptation พูดง่ายๆก็คือมีทั้ง mitigation แล้วก็มีเรื่อง adaptation แต่1บทเรียนที่น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับก็คือ LCR Low Carbon and Resilience for City and Community นะครับบอกไปครับบอกว่าในรายวิชาเนี้ยบอกว่ามันน่าจะต้องมี5พิลล่าที่ชุมชนแล้วก็เมืองต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับค่อยๆไปทีละพิลล่านะครับพิลล่าที่1ครับเป็นพิลล่าที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆนะครับแล้วดร.ขออนุญาตยกเป็นตัว1เลยนะก็คือพิลล่าในการมองเรื่องของ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเพราะว่า

เวลาเราพูดถึง SDG Sustainable Development Goal เนี่ยมันคือเป้าหมายระดับโลกแต่ลองจินตนาการภาพนะครับทุกท่านถ้าประเทศเมืองชุมชนนะครับค่อยๆลงมาทีละสเต็ปว่าชุมชนของเรานะเวลาเรามองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเรามองเป้าหมายข้ออะไรบ้างนี่นะครับแล้วเราสามารถที่จะถอดบทเรียนหรือแม้กระทั่งถ่ายทอดนะครับว่าเป้าหมายร่วมของชุมชนของเราเนี่ยนะเราโฟกัสไปที่เป้าหมายตัวไหนดีตัวไหนที่สำคัญและน่าสนใจกับเรานะถามว่าทำไมเฟรมเวิร์คข้อนี้ถึงควรเป็นเบอร์หนึ่งนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับตั้งแต่ปี 2015-2558 มานะครับเราอยู่กับ SDG มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับมีคนในชุมชนหรือโรงเรียนนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆรู้จักกับ SDG แต่ประโยชน์ที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือแล้วเมืองของเราชุมชนของเราทำไมเราถึงไม่ร่วมกันเซตล่ะนะครับในการบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะเราจะเอาข้ออะไรนะมาเป็นตัวตั้งซึ่งแน่นอนครับว่าการที่มันจะสร้างเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าจะเอาข้ออะไรหรือแม้กระทั่งลงมาในการเลือกเป้าหมายย่อยนะครับจาก17เป้าหมายนะครับของ SDG ข้างล่างเนี่ยเขามีเป้าหมายให้เราเลือกวัน168ถึง170นะฮะเป้าหมายย่อยดังนั้นชุมชนเมืองของเรานะครับก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการเซตติ้งนะครับว่าอะไรคือเป้าหมายหรือ impact ที่เราอยากได้นะเวลาเราพูดถึง low carbon and resilience community หรือ city ดังนั้นพิลาที่1คือการเซตเป้าหมายร่วมนะครับโดยเชื่อมโยงกับ SDG แล้วก็เป้าหมายย่อยใน SDG เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับถ้าถามดร.โอว่าแล้วในมุมของกรุงเทพมหานครนะครับในมุมของเมืองที่เจ อผลกระทบใหญ่ๆเนี่ยนะยกตัวอย่างก็ควรคิดเรื่องอะไรบ้างอ่ะเป้าหมายข้ออะไรบ้างนะอย่างน้อยนะครับเป้าหมายในข้อ13อ่ะเรื่องของ climate action ถ้าเมืองของเรามีประเด็นนะครับในเรื่องของภัยพิบัติเราอาจจะต้องคิด SDG ในข้อ11นะครับถ้าเมืองของเราเป็นเมือง อุตสาหกรรมนะเราอาจจะต้องคิดSDG ในข้อ12นะครับ Responsible Consumption and Production เป็นต้นนะครับหลายท่านก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันแล้วเวลาอาจารย์โอคิดแล้วนี่มันต้องเลือกเป้าหมาย SDG ข้อเดียวเท่านั้นใช่ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นนะครับนะเวลาเราขึงเราก็บอกว่า SDG เวลาเราพูดถึง Low Carbon and Resilience ของเราเนี่ยนะมันอาจจะมีหลายๆข้อที่เชื่อมโยงกันแต่ประเด็นที่ดร.ชวนคิดคือคุณควรจะต้องลงมาอีกเลเวลหนึ่งไม่ใช่พูดแค่เป้าข้ออะไรใน17ข้อแต่ควรจะลงมาให้เห็นเป้าหมายย่อยนะครับลงมาด้วยและอยากจะบอกทุกท่านนะครับถ้าชุมชนแล้วก็เมืองจังหวัดขึงตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกเนี่ยจะส่งผลดีต่อ SDG ranking ของประเทศไทยด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่อันดับ1ในอาเซียนนะครับชนะสิงคโปร์ชนะทุกประเทศแล้วเราก็อยู่อันดับ3ในเอเชียนะครับก็ถ้าถามว่าแพ้ใครก็แพ้ญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยคะแนนไม่เยอะนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1หรือพิลล่าที่1พิลล่าที่2ครับซึ่งมันจะมาพร้อมๆกันนะนั่นก็คือการที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ governance เรื่องของธรรมาภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำอย่างไรนะครับให้ผู้บริหารผู้ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือองค์กรอิสระต่างๆที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือจังหวัดต่างๆนั้นนะครับเข้ามาดำเนินการนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะในการออกแบบนโยบายในการออกแบบนะครับแล้วก็จัดสรรงบประมาณหรือแม้กระทั่งเซตติ้งนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเราตั้งเป้า SDG มาและเป้า

ย่อยประมาณนี้เราจะทำอะไรดีนะครับอะไรคือกลยุทธ์นะครับและ KPI เป้าหมายอะไรต่างๆที่เราอยากจะเห็นดังนั้นในเสาที่2เนี่ยครับในเรื่องของ governance นะครับคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็เป็นคำที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราต้องทำลงมือทำแบบมีธรรมะและอยู่กับธรรมชาติถูกไหมครับเออคำนี้นะฮะเป็นคำที่น่าสนใจมากๆแล้วถ้าถามว่าใครคือบุคคลสำคัญในเสาที่สองนี้คำตอบก็คือผู้นำครับนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับถ้ามองในลักษณะของจังหวัดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถ้าเป็นชุมชนนะก็ขยับลงมาเป็นต้นนะท่านนายกอบจ.นายกอบต.อะไรก็ว่าไปแต่นะในเรื่องของ governance เนี่ยนะต้องตัวฝากนิดๆนะครับสมมุติเราในฐานะผู้นำนะเราอินและเราอยากจะสร้างนะธรรมาภิบาลอยากจะทำให้มันเกิด implement ให้เกิดขึ้นฝากคำเล็กๆนะครับงานเงินคนครับคือเวลาเราจะ lead อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลสุดท้ายมันจะมาจบที่เราจะทำอะไรอะไรคือโครงการที่เราทำแต่ฝากเรื่องเงินกับเรื่องคนด้วยนะท่านบอกว่าเรื่องนี้สำคัญท่านก็ต้อง allocate นะครับงบประมาณและบัดเจ็ตในการทำอย่างเหมาะสมในการคิดว่าเอ้ยถ้าเราไม่ทำมันเสี่ยงด้วยเงินเท่านี้แต่ถ้าเราทำเอ้ยมันลดได้นี่นาแล้วมันมี benefit to cost ratio หรือที่เราเรียกว่า BC ratio ที่สูงนะครับมีเงินนะครับก็สำคัญกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องคนครับเรื่องคนในที่นี้นะครับเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะนะครับแล้วก็เปิดโอกาสนะทำอย่างไรก็ได้ให้มี workforce นะที่มีจำนวนที่เหมาะสมในการดำเนินงานนะครับก็งานเงินคนโดยที่มี governance มี leader อยู่ตรงกลางนะครับเราไปต่อนิดนึงครับในเสาที่3พอมองมาถึงตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะคิดต่อไปนั่นก็คือเรื่องของLow Carbon Development Mechanism ครับเพราะว่าพอเราเริ่มมีธรรมาภิบาลเรามีเป้าหมายแล้วลงมาแล้วต้องมาคิดต่อแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้เท่าไหร่นะครับและก่อนที่เราจะรู้ว่ามันลดได้เท่าไหร่กัดกระดุมเม็ดแรกเลยครับทุกท่านชุมชนเมืองจังหวัดของเราก็พึงต้องรู้ใช่ไหมครับว่าแล้วเรามีคาร์บอนfootprint อยู่เท่าไหร่นะปัจจุบันนี้นะครับก็ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามี methodology นะครับมีแพลตฟอร์มแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ในการทำเรื่องของ carbon footprint นะครับก็ถ้ามีประเด็นอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมขออนุญาตแนะนำนะครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ Facebook ของสถาบัน carbon เพื่อความยั่งยืน CBAS ได้ที่ดร.เป็นผู้อำนวยการข้างในนั้นเราก็มีองค์ความรู้นะแล้วก็มีโซลูชันมีทูอะไรพอควรเลยทีเดียวนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเพราะการที่เราจะบอกว่าเราจะมีโลคาร์บอนเดเวลลอปเมนต์เราก็ควรจะต้องนะฮะอย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่าเรามีเท่าไหร่พอเรารู้ว่าเรามีเท่าไหร่นะครับนะมันจะทำให้เราเห็นฮอตสปอตนะจุดที่ต้องดำเนินการนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชวนคิดเพิ่มนะครับอ่ะไปต่อครับพอเราเห็นแล้วนะในเสาที่3ก็คือเรื่องของโลคาร์บอนเสาที่4อันนี้ทุกท่านน่าจะเห็นภาพเดาออกแล้วมันต้องเป็นประเด็นที่เชื่อมกับคำว่า resilience แน่นอนนะครับนั่นก็คือกระบวนการในการสร้างภูมิคุ้มกันของเมืองของชุมชนนะที่เราเรียกว่า urban resilience ครับในมุมของการสร้าง urban resilienceในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดร.กับทีมงานที่ในนามของจุฬากรมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไปร่วมงานกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการที่จะสร้างบทเรียนสร้างหลักสูตรนะครับให้กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับที่มีกว่า 8,000 อบต.ทั่วประเทศนะครับเราสร้างหลักสูตรกลางหลักสูตรมาตรฐานนะให้กับ อบต.

0: ะครับแล้วก็หลักสูตรแนวนี้ครับจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวเราเพิ่งส่งงานไปถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านสนใจหรือท่านรู้ว่าเฮ้ยเราทำงานอยู่ที่อปท.นะครับก็สามารถที่จะลิงก์เกจนะครับคอนแทคไปที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือที่เขาเรียกว่ากรมลดโลกร้อนนะครับเพื่อไปขอข้อมูลขอองค์ความรู้ตรงนี้ได้นะครับแต่อยากจะนำเรียนทุกท่านนะครับว่าการที่จะสร้าง Urban Resilience ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีองค์ประกอบด้วยกันนะครับที่น่าสนใจนะอยู่6ส่วนนะขออนุญาตไม่ลงดีเทลแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าสเต็ปแรกที่มีความสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับการประเมินว่าเราเสี่ยงอะไรและเสี่ยงที่ไหนเสี่ยงตอนไหนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของคาร์บอนโลคาร์บอนเดเวลลอปเมนต์ครับคือถ้าเราไม่รู้อะครับว่าเรื่องปัจจุบันนี้มันมีเท่าไหร่เราไม่รู้เบสไลน์ตัวเองนะว่าคาร์บอนมีเท่าไหร่เราไม่รู้เบสไลน์ตัวเองว่าเอ้ยไอ้ความเสี่ยงที่ฉันเสี่ยงอยู่เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเสี่ยงเท่าไหร่ทำกับไม่ทำมันคือเงินเท่าไหร่มันเหมือนเรากำลังเป็นตาบอดคลำช้างครับทำไปเรื่อยๆแต่มันวัดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับนะดังนั้นในมิตินี้นะครับก็เลยเป็นมิติที่4นะครับเสาสุดท้ายครับด้วยเวลาจำกัดนะทุกท่านน่าจะเริ่มคิดตามแล้วโตแล้วเอ๊ะมันก็ครบแล้วนะอาจารย์โอเราเริ่มจากการเซตเป้าใหญ่การที่ทำให้ผู้บริหารนะครับมี governance นะครับงานเงินคนเหมาะสมแล้วก็ลงมาโฟกัสไปที่low carbonลงไปที่ urban resilience มันก็น่าจะครบ LCR ได้อาจารย์โอยังไม่ครบครับเพราะเสาที่5ในรายวิชา climate readiness ดร.บอกว่าต้องมี stakeholder participation ต้องมีกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นท็อปดาวถูกไหมครับเราเซตเป้าหมายผู้บริหารไล่ลงมานี่คือสิ่งที่เราทำแต่ถ้าท่านทำแค่1 2 3 4การมีส่วนร่วมของทุกคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่เกิดขึ้นดังนั้น stakeholder participation นะครับเลยเป็นอีกหนึ่งกลไกที่อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าเสาที่5หรือพิลล่าสุดท้ายไม่ใช่ทำ1 2 3 4แล้วค่อยมาทำเบอร์5แต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะต้องขึง stakeholder participation อยู่ตลอดและต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นผ่านไปเรามี household นะครับที่ participate กับเรามากน้อยแค่ไหนจำนวนบ้านเรือนชุมชนเรามี SME วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมขนาดย่อยร่วมกับเราเป็นอย่างไรนะครับในมิติที่5เนี่ยต้องเรียนตามตรงนะครับเป็นมิติที่พูดง่ายนะฮะแต่จริงๆแล้วทำยากที่สุดในการสร้าง low carbon and resilience นะครับหรือ LCR city and community นะครับเอาละครับทุกท่านครับสำหรับรายการ NY Insider วันนี้นะครับดร.โอฮะก็นะน่าจะเวลาหมดเวลานะครับหวังว่าหลังจากนี้หลายๆท่านพอคิดนะครับหรือมองชุมชนของเราฝากแนวคิดเรื่อง LCR low carbon and resilience แล้วก็ขยับลงมาที่5เสาหลักต้องเรียนตามตรงนะครับควรทำนะครับทั้ง5เสาหลักนี้นะครับไปพร้อมๆกันแล้วเราน่าจะสร้างสรรค์ชุมชนเมืองจังหวัดของเราให้นอกจากเป็นจังหวัดที่ low carbon แล้วเป็นจังหวัดที่หรือเมืองที่มีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วยวันนี้ดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลและรายการ NY Insider ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
2: หลากเสียงดนตรี

หลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น. ถึง 7:55 น.

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
2: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ชวนคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นค่ะและรายการของเรานะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งผ่านทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและวันนี้นะคะบิวกับพี่นัทค่ะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์ค่ะกับน้องบิวนะคะ
2: ค่ะพี่นัทวันนี้เรามีเรียกว่าแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ของบิวด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันมีความฝันอย่างเดียวไม่พอนะคะเขาลงมือทำเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วเขาก็เป็นคนพิการนะคะคนตาบอดเลยเนาะมีธุรกิจเป็นร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็เป็นบาริสต้าด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาชวนพี่เขาพูดคุยกันตั้งแต่อุปสรรคเป็นยังไงที่มาที่ไปในการที่พี่เขาริเริ่มที่อยากจะมาทำร้านกาแฟเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็บิวเชื่อว่าการทำร้านกาแฟเนี่ยมันไม่ง่ายนะพี่นัทเพราะว่าบาริสต้าเนี่ยมันต้องรู้เรื่องการสกัดกาแฟหรือการชงน้ำให้มันได้ปริมาณที่มันรสชาติคงที่เนี่ยมันยากมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะเราได้แขกรับเชิญที่มีความฝันนะคะและมุ่งมั่นที่จะทำนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วด้วยนะคะก็คือคุณเจนนะคะกนิษฐาพลอยชุมค่ะซึ่งเธอก็มีตำแหน่งนะคะ Vocal Hero นะคะเดี๋ยวถามดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์กันว่าทำไมถึงมีตำแหน่งนี้หรืออะไรนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณพี่เจนมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเราในสัปดาห์นี้ค่ะก็เริ่มแรกอะค่ะอยากให้พี่เจนเล่าสักเล็กน้อยค่ะว่าพี่เจนเรียนจบจากที่ไหนมาแล้วก็ปัจจุบันทำงานเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับยังไงรวมไปถึงความพิการของพี่เจนนะคะเป็นตาบอดประเภทตาบอดสนิทไหมหรือเลือนรางหรือยังไงบ้างค่ะ
3: ที่มาที่ไปเลยค่ะ
4: ก็สวัสดีอีกครั้งนะคะชื่อเจนกนิษฐาพลอยชุมนะคะปัจจุบันก็อายุ28ปีค่ะเป็นคนพิการทางการเห็นนะคะสายตาเลือนรางค่ะมองเห็นประมาณสัก 25% อะไรประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็เป็นตั้งแต่เกิดละค่ะก็เรียนจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
2: โอ้เป็นรุ่นพี่มหาลัยรั้วเหลืองแดงเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: แล้วทำไมต้องถามนะต้องถามคุณเจนนะว่าทำไมอ่ะถึงแบบจริงๆเรียนคณะ

0: สังคมเนี่ยมันควรจะจบไปแล้วทำอะไรคะตอนแรกทำไมแล้วเปลี่ยนมาเป็นบาริสต้าได
1: ้ก็จริงๆสังคมสงเคราะห์ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะเลยนะคะมันก็เป็นการเรียนเหมือนแบบความเข้าอกเข้าใจคนอะไรประมาณนี้เนาะก็ที่จริงเลือกเรียนเพราะว่าชอบด้วยคิดว่าตัวเองน่าจะเข้าใจความหลากหลายในสังคมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนไม่พิการอะไรเงี้ยค่ะแต่ในจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟเนี่ยคือจริงๆส่วนหนึ่งก็คืออยากทำเป็นงานเสริมค่ะก็คือแบบอยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะใช่ก็เลยเหมือนแบบ
0: เป็นรายได้ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะเป็นรายได้เสริมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนแรกคิดไหมว่าไม่จะมากลายเป็นแบบไม่เสริมแล้วเนี่ยเป็นจริงจังเลยตอนนี
2: ้
1: ก็ไม่ได้คิดค่ะใช่เพราะว่าไม่รู้
0: ตอนที่จบมาแรกๆ
1: ว่าจะเป็นยังไง
0: ค่ะตอนที่จบมาแรกๆอ่ะคือมีความใฝ่ฝันเป็นบาริสต้าเลยไหมแต่คิดว่าพี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะใช่
2: ไ
0: หม
1: ไม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเลยค่ะร
0: ู
1: ้แค่ว่าถ้าเรามีตังค์ถ้าเรามีเงินเนาะเราอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองเอาไว้เป็นแบบทำเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะศูนย์เลย
2: แล้วคือจากที่พี่เจนจบมานี่คือแบบทำงานอะไรก่อนไหมคะถึงเริ่มต้นที่มาทำบาริสต้าตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะตอนจบมาก็ได้ไปเป็นเหมือนแบบลูกจ้างของกทม.นะคะอยู่ค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นมีเปิดอบรมโครงการอบรมบาริสต้าของคนตาบอดค่ะซึ่งเป็นโครงการแรกที่ภาคกลางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบสนใจก็เลยมาสมัครเข้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะไปเพื่อที่แบบอยากมีอาชีพด้วยอย่างที่บอกว่าเราอยากมีร้านกาแฟใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็เลยแบบรีบสมัครเข้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: อบรมนานไหมอบรมนานไหมคะ
1: 10 วันค่ะ10 วัน
0: สิบวันเขาสอนอะไรบ้างคะ
1: งานไปเลย
0: เขาสอนอะไรบ้างคะใน10 วันที่ไอ้นี่เป็นของอะไรนะคะกทม.หรอคะหรือภาคกลาง
2: เป็นหน่วยงานอะไรที่จัด
1: เป็นหน่วยงานเอกชนค่ะเป็นของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคกลางตอนล่างค่ะ
0: โอ้
1: ใช่
2: แล้วเขาแบบมีสอนอะไรบ้างคะในระหว่าง10 วันนั้นนะคะเราได้เรียนอะไรเริ่มต้นยังไงบ้าง
1: ค่ะเริ่มต้นเราก็รู้จักก่อนว่าเขาให้เรียนเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟเนาะวันแรกๆอะค่ะก็แบบให้ด
0: ม
1: ให้ชิมเลยค่ะให้เคี้ยวเมล็ดแบบเมล็ดที่คั่วมาแล้วอะค่ะแบบยังไม่ได้บดเนาะใช่ค่ะให้รู้ว่าเราเป็นรสยังไงให้จับให้สัมผัสเรียนรู้กับเมล็ดกาแฟว่ากาแฟที่ขึ้นราเป็นยังไงไม่ขึ้นราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้วันถัดมาก็เป็นสเต็ปไปเนาะเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ค่ะเราก็จะได้จับได้คำได้รู้ลักษณะอุปกรณ์เป็นยังไงคือเราได้จับทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็วันถัดมาก็เรียนแบบใส่ด้ามอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาด้ามก้านชงเนี่ยเราเรียนเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะคะเป็นกาแฟสดอะค่ะก็ต้องฝึกใส่ด้ามต้องทำความคุ้นเคยค่ะคืออาจารย์ก็สอนดีมากๆค่ะวิทยากรก็ต้องยอมรับว่าเก่งมากๆเพราะว่าเขาไม่เคยสอนคนตาบอดมาก่อนเนาะแต่ว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเรานะคะว่าเราแบบต้องมีเทคนิคยังไงบ้างเนาะความเป็นคนตาบอดของเราต้องใช้ความเคยชินต้องใช้การสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถัดมาก็มีการแบบสอนสกัดกาแฟให้ได้เพอร์เฟกต์ช็อตอย่างเงี้ยค่ะให้ชิมให้ดมคือแบบทำซ้ําๆย้ำๆไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วก็แบบทุกคนต้องทำได้เหมือนกันเนาะไม่งั้นเขาจะไม่ไปแบบบทเรียนถัดไปเลยอะค่ะก
0: ็
1: คือเป็นการอบรมที่เข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็สอนพวกเมนูต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็คือถ้าก็คือจบคอร์สนี้ถ้าใครสามารถเริ่มต้นนี้คือก็ทำร้านได้เลย
0: ค่ะไม่ทราบว่ามีอุปสรรคไหมในการที่จะเรียนเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าสายตาอย่างเจนเนี่ยหมายถึงว่ายังมีเลือนลางยังพอที่จะเห็นแต่คนที่อบรมกับเจนเนี่ยหมายถึงว่าบอดมีไหมบอดแบบสนิทแบบบิวมีไหม
1: มีค่ะคือทุกคนจะเรียนทุกคนจะอบรมและใช้วิธีการเดียวกันหมดค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ให้ใช้ตาค่ะ
0: อ๋อค่ะโอ
1: ้ค่ะก็คือว่า
0: ใช้ดม
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้เนาะคือเครื่องสกัดเนี่ยด้วยความว่าเป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัติค่ะ
0: ค
1: ือเราต้องจับเวลาเองเนาะไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องแบบราคาเป็น 2-3 แสนที
0: ่

0: ือตั้งเวลาแล้วกดแล้วแบบนั้นได้เลยเป็นเครื่องแบบเขาจะให้เราเรียนรู้จากการควบคุมเรียนรู้จากปัจจัยต่างๆคราวนี้ความยากก็คือว่าเราจะสกัดช็อตให้ได้เพอร์เฟกต์ช็อตยังไงในเมื่อมันต้องจับเวลาเองเนาะอาจารย์ก็แบบให้นับ1 2 3รอบนี้นับช้ารอบนั้นนับเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเทคนิคแต่ละคนบางคนก็นับคงที่บางคนก็ใช้กลิ่นมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ฟังเสียงน้ำไหลคือแต่ละคนมีเทคนิคเป็นของตัวเองเนาะส่วนหนูก็ร้องเพลงเพราะว่าร้องเพลงเราจะควบคุมจังหวะได้ดีกว่าได้ดีกว่าการนับเลข
1: โอ้แล้วจะแล้วเวลามันจะพอดีเลยเหรอคะ
0: มันก็จะประมาณได้ค่ะ
1: เหลื่อมเอานิดหน่อยได้
0: ใช่ค่ะคือณตอนแรกอ่ะอาจารย์ก็จะเหมือนแบบว่าพอได้ปริมาณที่เพอร์เฟคช็อตแล้วเนาะคือเราก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วคนนี้เขาให้ผู้ช่วยเป็นคนตาดีอะค่ะเป็นคนดูแลกลุ่มอะแต่ที่ตัวเราเพื่อให้เรากดหยุดเครื่องเราก็ต้องจำไว้ว่าเราร้องถึงตรงไหนแล้วก็ฝึกซ้ำ
1: ๆโอ้โห
0: ทำซ้ำๆค่ะ
1: โอ้โหค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเพราะว่าจะบอกว่าสำหรับคนสายตาดีเนี่ยต้องมีคำถามแน่นอนสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ว่ามันจะต้องการต้มน้ำอ่ะคือความร้อนกับคนตาบอดเนี่ยมันแบบมันจะลำบากไหมเพราะที่หลายคนคิดเนี่ยคือคนตาบอดไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะทำอะไรพวกเกี่ยวกับในครัวเขาจะคิดอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นเจนมาเล่าเนี่ยหมายถึงว่าคือมันต้องพังทลายทฤษฎีนี้เลยใช่ไหมเพราะคนตาบอดที่มาจับเนี่ยคือน้ำร้อนทั้งนั้นนะแต่เขามีเทคนิคยังไง
0: ค่ะก็แล้วก็เขาก็จะไม่บอกว่าระวังร้อนนะเขาจะให้รู้ให้เราได้ลองร้อนได้ลองทำ
2: ร้อนเอง
0: แล้วเราก็จะได้จับมันค่ะว่าตรงไหนมันร้อน
1: คือโดนเลย
0: วิธีหลีกเลี่ยงใช่ค่ะ
1: ลวกก็ลวกเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็คือแต่มันก็ไม่ได้
1: มากอะไร
0: ปฏิกิริยาของเราอะค่ะเราโดนร้อนเราก็ชักมือออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นแต่ว่าแค่เราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: บิวชอบวิธีการเรียนรู้ของพี่เจนมากๆเลยเนาะเพราะว่าคนเราอะค่ะเริ่มจากการมีฝันอย่างเดียวไม่พอต้องเริ่มต้นฝันเสร็จแล้วเราต้องกล้าที่จะลองทดลองเรียนรู้ว่าวิธีนี้เหมาะไหมวิธีนี้โอเคหรือเปล่ากับการที่เรามาปรับใช้เพราะว่าไม่มีใครที่เก่งตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยหรอคะเขาก็ต้องแบบหาวิธีการให้มันเหมาะสมด้วยให้มันเข้ากับความที่เราก็มองไม่เห็นด้วยเราจะเรียนรู้ทำตรงนี้ยังไงได้บ้างด้วยเนาะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าถ้าคนผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีความฝันแต่ยังไม่กล้าวันนี้ฟังพี่เจนมาในรายการของเราก็อาจจะเริ่มกล้าคิดกล้าลงมือทำมากขึ้นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วพอหลังจากที่เรียนรู้มา10วันเต็มๆและมีความมั่นใจพอสมควรหรือยังคือพอเรียนจบแล้วคิดทันทีเลยไหมคะว่าฉันจะทำกาแฟ
2: เปิดร้านและอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดค่ะแต่ว่า แต่ก็ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์นี้มันเยอะจริงๆคือการที่เราจะเป็นร้านที่หนึ่งร้านเนี่ยคือตั้งแต่เครื่องแหละเครื่องบดเครื่องชงอุปกรณ์แก้วช้อนหลายๆอย่างอะเนาะค่ะแต่ว่า
1: ทำไง
0: คือก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกแล้วคือเขาก็จะสอนเราเสมอว่าเราไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงเพราะเขาให้ความรู้เรามาเยอะเราแค่เอามาปรับเอาเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องแพงๆแค่เรามีความรู้ว่ากาแฟตัวนี้เราจะต้องทำยังไงกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาปุ๊บก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นค่ะลงทุนด้วยเงิน 8,000 บาทแต่อาจจะมองว่ามันไม่ได้เยอะแต่ที่จริงคือมันเยอะมากครับ
1: 8,000 นี่เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าพี่เจนเอาไปทำอะไรบ้าง
2: ซื้ออะไร
1: อะไรบ้าง
0: ซื้อเครื่องบดค่ะเครื่องบดกาแฟเนาะ
1: 1
0: แล้วอะไร2,000กว่าบาทแล้วก็ซื้อเครื่องชงอีก 5,000 กว่าบาทค่ะแล้วก็อุปกรณ์ช้อนซื้อมาคันนึงแก้วใบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่มันจะต้องสำคัญในการชงกาแฟคือเครื่องบดต้องมีแน่นอนแหละนะแล้วก็เครื่องชงแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นอาจจะแบบเพิ่งค่อยซื้อเก็บสะสมก็ว่าไปนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: อ๋อลืมเล่าไปตอนแรกอ่ะซื้อเครื่องเล็กมาก่อนค่ะเครื่องไม่ถึง 5,000 เนา
1: ะ
0: เครื่องประมาณ3 ประมาณ 2,000 กว่าบาทปรากฏว่าด้ามมันแข็งเนาะคือเราดูรีวิวอะค่ะดูรีวิวอินเทอร์เน็ตแล้วเราไม่ได้จับเนาะแล้วก็ด้วยความว่าคนตาบอดแล้วก็

0: ดูแล้วเราก็จินตนาการมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แน่เลยนะคะเราซื้อมามันไม่ตรงใจเราอะค่ะ
1: แล้วมันใช้ไม่ได้หรอคะ
0: มันใช้ได้ค่ะแต่พอดีหนูเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือด้ามมันใส่ยากเนาะแล้วก็เป็นความประมาทเลินเล่อของหนูก็ใส่ด้ามทุกครั้งเราต้องใส่ให้สุดนะคะเวลาเราใส่อะไรเราต้องหมุนให้แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ต้องหมุน
0: ไม่ค่ะเอาไปแค่ไปเสียบไว้แล้วเราไม่หมุนค่ะเพราะว่ามันแน่นเราไม่มีแรงค่ะแล้วเราก็ปรากฏว่าเครื่องมันแรงเครื่องมันดันด้ามหลุดปุ๊บหลุดใส่แก้วตกพื้นแตกกระเด็นปาดขาเราเลือดไหลเต็ม
1: โอ้นี่ประสบการณ์แบบว่า
2: จริ งๆ
1: เลยจำได้หนักเลยขึ้นใจเลยอันนี้
0: ไม่ได้ละเครื่องนี้มันไม่ถูกจริตกับเราแล้วเราขายไปเลยค่ะก็เลยซื้อเครื่องใหม
1: ่ก็เลยซื้อเครื่องใหม่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ฝังใจหรือเปล่าหรือประทับใจมากครั้งแรก
0: ครั้งแรกก็
2: เกิดอุบัติเหตุเลยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้การฝึกฝนด้วยเนาะเพราะว่าอย่างมันไม่มีอะไรที่มันจะราบรื่นได้ตลอดเนาะนี่เราก็จะเป็นประสบการณ์นะคะพี่นัทเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยเอามาปรับใช้ไปเรื่อย
1: ๆแล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงวันนี้ค่ะเครื่อง 5,000 รุ่นแรกเครื่องแรกยังอยู่กับเราไหมยังอยู่กับร้านเราไหม
0: ยังใช้งานกับเราได้ดีอยู่ค่ะ
1: กี่ปีมาแล้วคะ
0: ประมาณ2ปีนิดๆค่ะ
1: หมายถึงเปิดร้านกาแฟก็ต้อง2ปีใช่ไหม
0: พอกลับมาเนี่ยก็เหมือนแบบชงให้เพื่อนให้คนรอบข้างชิมไปประมาณสักถ้านับเป็นแก้วก็มาสัก 2-300 แก้วได้ค่ะ
1: ให้มั่นใจ
0: อย่างเดียวเลย
1: ให้มั่นใจใช่ไหมให้มั่นใจว่าฉันทำได
0: ้ค่ะก็เหมือนฝึกมือไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่มีคนช่วยดูแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะบอกความลับค่ะว่าที่จริงแล้วเจนเป็นคนไม่กินเครื่องดื่มพวกนี้เลย
1: โอ้แล้วยังไงคะใครชิม
0: ให้คนข้างๆชิมคนรอบข้างซึ่งคนรอบข้างก็กินไม่เก่งด้วยหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยกินกาแฟกันนะเนา
2: ะ
0: ก็ชอบกินชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถ้าเขาชิมแล้วก็คอมเมนต์ก็บอกแล้วพูดมาเลยพูดมาตรงๆหรือคอมเมนต์ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยหนึ่งที่หมอไม่ให้เรากินพวกนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ชอบกินกาแฟด้วยค่ะ
1: โอ้โหเท่ากับแบบว่านี่เป็นเขาเรียกว่าผู้ชงแต่ไม่ได้ชิมให้คนอื่นชิมนะคะแล้วตอนนั้นคุณเจนก็จะต้องทำงานด้วยใช่ไหมมีงานประจำด้วย
0: ใช่ค่ะก็คิดว่าจะกลับมาเปิด delivery ตอนเย็นหลังเลิกงาน
1: ค่ะ
0: แต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิด
1: ยังไงคะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของแอป delivery ค่ะที่หนูใช้ระบบ voice over เนาะที่เป็นเสียงในโทรศัพท์อะค่ะมันไม่เข้าถึงอะค่ะเราก็เลยมีความกังวลว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งไม่หวานแล้วเราไม่เห็นว่ามันไม่หวานเราทำหวานปกติไปเดี๋ยวเราอาจจะโดนรีวิวแย่ได้เราก็เลยไม่เปิดแต่เราสมัครแอปเรียบร้อยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคือปัจจุบันนี้คือไม่ได้ใช้แอป Delivery
0: ไม่เลยค่ะที่จริงอยากใช้มากๆแต่ว่าม
2: ันยังเข้าไม่ถึง
0: ถึงไม่ 100% ละกันเนาะแล้วเราก็เลยมาตัดปัญหาตรงนี้ไปก่อน
1: โอ้อย่างนี้ใครที่เป็น
2: นักพัฒนาน
1: ักพัฒนาแอปนะคะฟังแล้วฟังแล้ว
2: ช่วยปรับปรุง
1: ได้
2: เพื่อให้มันเกิดความเข้าถึงมีสิ่งที่มันเข้าถึงได้เหมือนคนทั่วๆไปให้ได้
1: แล้วตอนนี้สรุปแล้วตอนนี้ได้เปิดร้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหลักเลยไหมหรือว่ายังทำงานประจำอยู่คะตอนนี
0: ้งานประจำก็ออกเพิ่งลาออกมาเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่ามาทำเป็นงานที่ work from home แทนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนแบบย้ายที่พักจากที่ตรงนู้นเนาะมาอยู่อีกที่นึงค่ะซึ่งตรงนี้แล้วก็มาเปิดขายในคอนโดตรงนี้แทนค่ะเป็นแบบทำในห้องแล้วก็ส่งคนในคอนโดแทนค่ะ
1: แต
0: ่ก็ทำจริงจังมากขึ้น
1: แต่หมายถึงว่าเอาเปิดร้านในห้องเราที่อยู่คอนโดนี้แต่ไม่ใช่แบบไปเช่าต่างหากไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่เปิดในห้องนอนเราเนี่ยแหละค่ะแต่เราแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดี
1: แล้วก็เวลาจะสั่งทางไหนถ้าไม่ได้ใช้แอปแล้ว
0: ก็เขาก็จะมีไลน์กลุ่มคอนโดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีเป็นออฟฟิเชียลค่ะไลน์ออฟฟิเชียล
1: ท่านนี้ถาม
0: เข้ามา
1: อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมแบบค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมด
2: รายได้ทุนที่ลง
1: ไป
2: ใช่แบบได้กำไรมา
0: ไม่กำไรมากค่ะกำไรนิดหน่อยคือทำแบบทำเพราะ

0: ความสุขด้วยหนึ่ง
1: ค
0: ่ะแล้วก็ทำเป็นชอบรู้สึกว่าตัวเองได้ฝึกมือแล้วก็อยากเก็บรายได้ส่วนนี้ไปเปิดเป็นแบบคาเฟ่ในอนาคตค่ะ
1: เห็นไหมน้องวิวเป็นไงใครฟังแล้วเป็นไงได้

0: ร้านมาร
1: วมตั้งแต่อบรมก็ประมาณ2ปีค่ะแต่ช่วงแรกๆก็จะติดขัดๆหน่อยแล้วก็มีช่วงแรกๆเราก็ยังไม่คล่องแต่เราก็ไปออกบูธก็มีอะไรเงี้ย
0: เห็นว่ามีความกล้าใช่ไหมคือมีความอยากและความกล้าและความมุ่งมั่นตั้งใจฝันให้ไกลไปให้ถึง
2: จริงค่ะพี่นัทเพราะว่าคนเราต้องเริ่มจากความกล้าก่อนเลยเพราะถ้าเรามีใจกล้าแล้วเราความฝันมันไปได้แหละถ้าเรามีเป้าหมายมีสิ่งที่เราวางไว้แล้วเหมือนอย่างพี่เจนก็แบบประสบความสำเร็จในการที่ทำกาแฟสกัดกาแฟได้ชงน้ำได้เออแล้วมีอะไรที่เข้ามาเป็นตัวช่วยไหมคะในการที่เช่นสมมติว่าเครื่องการชงกาแฟอะไรเงี้ยหรือเราเอามาอะแดปยังไงบ้างไหมในการที
0: ่ให้มันคล่องม
2: ือใช่ค่ะให้มันคล่องมือด้วยแล้วก็รวมไปถึงเป็นเหมือนอาจจะมีอักษรเบลมาติดตรงเครื่องไหมหรือทำยังไงบ้างเพื่อให้เราไม่ต้องใช้สายตาในการมองด้วยอย่างเงี้ย
0: หรือว่าไม่จำเป็นเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ที่จริงเครื่องก็ไม่ต้องติดค่ะเพราะว่าปุ่มไม่เยอะเนาะแต่ว่าความที่ต้องติดก็คือเป็นวัตถุดิบค่ะกระปุกวัตถุดิบกระปุกชาไทยชาเขียวโกโก้โอนตินกาแฟ อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกขวดไซรัปเนาะน้ำนั้นน้ำนี้ค่ะแล้วก็จะเขียนอักษรเบลติดไว้เพราะว่าบางทีแล้วก็ถ้าเราไม่รีบแล้วก็ดมได้ค่ะปฏิบัติกินดมแต่ว่าถ้าเรารีบเนี่ยเราอาจจะมั่วเลยค่ะเราอาจจะมั่วได้แต่เราก็เลยมีอักษรเบลเขียนติดไว้ทุกกระปุกเลยค่ะของหนูเองทุกอย่างก็จะเป็นอักษรเบลติดเนาะพวกวัตถุดิบอะค่ะ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดใครไม่อยู่ค่ะถ้าใครไม่อยู่ในคอนโดคุณเจนนี่ก็อดรับประทานนะสิ
2: คือแบบอยากกิน ทำยังไงได้บ้างหรือแบบอยากสั่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่จริงก็มีขายแบบใส่ขวดนะคะส่งได้ตามรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็ชงแล้วเราก็ไปส่งให้ค
0: ่
1: ะ
0: ไกลไหมคะไกลไหมคอนโดอยู่ไหน
1: อยู่บางกระสอค่ะสายสีม่วงนะคะรัตนาธิเบศค่ะ
0: เดี๋ยวให้โปรโมทในช่วงท้ายรายการ
2: เนาะแต่บิวอยากจะบอกว่าบิวได้กินน้ำชงของพี่เจนแล้วคืออร่อยบิวชอบชาเขียวชาไทยคือบิวเป็นคนชอบกินชาแล้วก็พวกโกโก้ก็ชอบเนาะแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะก็ถ้าแบบคุณผู้ฟังรายการเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากอุดหนุนสินค้าอยากอุดหนุนร้านค้าคนตาบอดมีความสามารถก็ลองเดี๋ยวจะให้พี่เจนทิ้งท้ายตอนอีกนิดนึงนะคะว่าแบบเราจะสั่งยังไงติดต่อพี่เจนอย่างไรได้บ้างเนาะจริงๆชวนมาพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากให้คนในสังคมเราได้ตระหนักได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการด้วยเนาะว่าไม่ใช่แค่เป็นคนพิการแล้วจะทำอะไรไม่ได้หรือทำแบบนี้มันยากไหมง่ายไหมก็จริงๆขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความกล้าเลยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวให้พี่เจนลองฝากช่องทางติดตามแล้วก็ฝากสิ่งที่อยากจะบอกหรืออยากให้สังคมได้เข้าใจในมุมมองคนพิการมากขึ้นฝากได้เลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณรายการนะคะที่ได้ให้มาแบ่งปันในวันนี้นะคะแล้วก็ที่จริงการทำร้านนะคะก็คือเราก็อยากทำจริงๆเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยที่เจนอยากจะทำก็คือว่าอยากให้คนในสังคมเห็นว่าคนพิการทางสายตาเราค่ะก็มีความฝันเนาะมีความสามารถมีสิ่งที่อยากจะทำค่ะแล้วก็สามารถลงมือทำได้ค่ะถ้าใจเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำจริงๆเนาะตรงนี้ก็เหมือนแบบสังคมก็จะได้เห็นว่าคนพิการทำร้านกาแฟเป็นยังไงอะค่ะแล้วก
0: ็
1: ฝากช่องทางติดตามด้วยนะคะมี TikTok ค่ะชื่อว่าเจนแล้วก็แม็กแล้วก็ชงสดคอฟฟี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบช่องทางประชาสัมพันธ์ของร้านด้วยค่ะแล้วก็เป็นเพจ Facebook นะคะชื่อว่าชงสดคอฟฟี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มทำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากแบบให้ไปชงแบบงานต่างๆแบบหน้างานอะไรเงี้ยค่ะไปชงกาแฟสดอันนี้ก็ติดต่อได้นะคะแบบไปเปิดบูธอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านี่ก็ชอบทำเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะ
0: ที่ Facebook นี่คือชงสดคือภาษาไทยอย่างนี้เลยเหรอคะชง
1: ภาษาไทยค่ะแล้วก็ coffee แล้วก็มีวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะก็ติดตามได้ในเพจนะคะชงสด coffee ที่ Facebook นะคะแล้วก็มี TikTokนะคะก็ลองไปติดตามกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าเรามาคุยแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ดู

0: นุกสนานแต่จริงๆแล้วมันก็มีอุปสรรคใช่ไหมคะก็อุปสรรคก็มีตามที่แบบคุณเจนเขาเล่าเนี่ยนะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี
1: ้แต่รายการของเรารายการของเรามีจำกัดเนาะอุปสรรคมันเยอะ
0: แต่จะบอกว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่พ้นความพยายามความตั้งใจแล้วความที่อยากจะทำนะคะมันก็จะฝ่าฟันไปได้แล้วที่สำคัญคือเราเนี่ยจะไปไม่ต้องไปฟังใครเราก็ฟังใจของตัวเองหัวใจของเราที่เราอยากจะทำแล้วเราก็ทำแบบที่พี่เจนเขาทำนะ
1: ใช่ค่ะแบบเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อความกล้าสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
0: ใช่แล้วก็วันนี้นะคะก็คงคุณผู้ฟังคงจะได้ข้อคิดนะคะอะไรดีๆจากพี่เจนนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ธุรกิจขายดีๆอวยพรนะพวกเราก็อยากจะใช่อวยพรแล้วก็ใครๆที่ฟังรายการอยากจะอุดหนุนพี่เจนติดต่อได้ที่เพจนะคะ Facebook นะคะชงสดคอฟฟี่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้ว
1: ค่ะก็เรา3คนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
4: ยามเช้ามีก็ฟ้า
3: วเพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
4: ตราบใดสายนาทียังรีลา
3: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์ 10:30 น. รายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
4: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลอีกครั้งนะคะทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งเรามาคุยกันกับพี่

0: นายแพทย์พลกฤตทีฆะคีรีกุลคุยกันไว้สนุกมากสวัสดีค่ะบอย
1: สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แก้วครับ
0: ค่ะรีแคปกันนิดนึงค่ะเผื่อใครไม่ได้ฟังอาทิตย์ที่แล้วนะคะหมอบอยนะคะเป็น Chief Science Officer ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Vital Life Wellness Center ถูกไหมคะไหนลองรีแคปอีกนิดนึงนะคะว่างานของบอยทำอะไรค่ะ
1: ได้เลยครับผมก็ชื่อบอยนะครับผมก็เป็น MDCU รุ่น53เข้าจุฬาปี40นะครับก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาพี่แก้วโดยตำแหน่งตอนนี้ครับผมเป็นแพทย์โรคหัวใจที่มีความชำนาญการนะครับเรื่องของเวชพันธุศาสตร์ก็พยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของพันธุกรรมพันธุศาสตร์กับโรคหัวใจแล้วก็โรคอื่นๆครับทีนี้ในฝั่งของทางบริหารนะครับเป็น Chief Science Officer ของโรงพยาบาลบำรุงครับผมแล้วก็ยังเป็น CEO นะครับของ Vital Life Scientific Wellness Center ซึ่งเป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องของ Wellness ของโรงพยาบาลบำรุงครับพี่แก้ว
0: ค่ะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ดังขึ้นนิดนึงได้คือความชำนาญของหมอบอยเองเนี่ยจะเริ่มจากเรื่องของพันธุกรรมนะคะที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือความชำนาญด้านพันธุกรรมโยงเข้าเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็ถนัดในเรื่องของรีเสิร์ชเนี่ยบทบาทของ Vital Life ซึ่งประชาชนเราจะรับรู้แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมหลายด้านก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแล้วก็บอยเป็นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งการก้าวข้ามจากหมอนะคะที่ทำการรักษาแล้วก็รีเสิร์ชมาบริหารด้วยนะก็โอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรนะความสำเร็จที่บางท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงเพราะว่าการทำงานเป็นหมอมันหนักมากอยู่แล้วถูกไหมคะคราวนี้เราขอคุยต่อนิดนึงว่า Vital Life เนี่ยเนื่องจากแบรนด์เราแข็งแรงแล้วใครๆก็อยากมาร่วมงานด้วยส่วน Vital Life เองก็มองการไกลมาตั้งแต่แรกนะคะก็เลยมีงานที่เรียกว่าเป็นโครงการที่ collaboration เยอะมากคราวที่แล้วเราคุยกันบ้างนะคะเราขอลงลึกอีกนิดนึงนะคะว่าทำโครงการใหม่ๆนะคะที่ไปร่วมทำพาร์ทเนอร์กับหน่วยงานอื่นนะคะส่วนต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างยังไงบ้างคะ
1: ได้เลยครับผมจริงๆผมขออนุญาตบอกก่อนนะครับพี่แก้วถ้าสมมติว่าเสียงเบาไปพี่แก้วแทรกได้ตลอดนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาครับผมคิดว่าการที่ wellness ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราต้องพา wellness ออกไปนอกโรงพยาบาลนะเราพยายามพา wellness เราไปอยู่ในทุกๆมิติของไลฟ์สไตล์ผู้คนนะครับก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะเราต้องทำงานร่วมกับคนเชื่อไหมครับว่าพอไปดู data จริงแล้วเนี่ยเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะถ้าผมจำไม่ผิด30กว่าเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นนะของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องทำ collaboration ผมก็เลยตั้งเป็นแกนร่วมกับพี่ๆแล้วก็ executive ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับไว้ทั้งหลายช่วยกันคิดว่าเราจะทำ partnership กับใครดีก็มีโอกาสได้รุ่นพี่จุฬาคนหนึ่งชื่อพี่โป๊เป็น Chief Marketing Officer ช่วยมัสซาจไอเดียให้นะครับผมเลยเกิดออกมาเป็น5แกน partnership นะครับก็คือในเรื่องของมหาวิทยาลัยงาน research อันนี้ต้องมาอันดับหนึ่งแน่นอนเรื่องที่สองคือเป็นเรื่องของ hospitality business ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็น apartment service residential ต่างๆคือที่อยู่อาศัยเป็น living space นะครับเพราะว่าเราอ่ะใช้ชีวิตอยู่กับมันไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือเป็นบ้านอย่างที่3นะครับแน่นอนที่สุดนะครับสุขภาพตัวเองดีแล้วสุขภาพครอบครัวดีแล้วสุขภาพของเงินในกระเป๋าก็ต้องดีด้วยก็เลยเป็นการทำงานร่วมกับแบงค์ทำงานร่วมกับ insurance company อาจจะทำงานกับธนาคารที่มีความใกล้ชิดกับเราด้วยหรือว่าธนาคารอื่นที่สนอกสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาวัดกรุงศรีนะครับอย่างที่4คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า longevity มันมาพร้อมกับเรื่องของAI แล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆนะครับก็มีการทำงานร่วมกับบริษัทที่ทำพวก wearable device นะครับผมรวมไปถึงเรื่องของเครื่องมือออกกำลังกายสมัยใหม่ที่เขาหันมาเล่นพวกนี้เยอะขึ้นเช่นเทคโนโลยีที่เล่าได้ไม่ได้มีความรับอะไรอย่างที่5นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใกล้ตัวทุกคนก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่อาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเสื้อผ้าของเราเครื่องสำ

0: างของใช้สกินแคร์เป็นต้นครับผมรวมถึงเวลาเราเดินทางเราต้องการได้แรงบันดาลใจต้องการมีเวลเนสเราก็เพิ่งแถลงความร่วมมือที่เป็นเอ็มโอยูกับการบินไทยบ้านเก่าพี่แก้วด้วยเอาเวลเนสไปอยู่ในอากาศไปอยู่บนไฟล์ให้เขาอาจจะมีพรีไฟล์อินไฟล์แล้วก็พอสไฟล์เวลเนสคร
1: ับ
0: อ
1: ัน
0: นี้คร่าวๆของแก
1: น่าสนใจมากนะคะมุมมองของเขานี่มันครบมิติจริงๆเพราะว่าโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงมุมมองของการ collaboration ซึ่งมันเป็นวิถีของความยั่งยืนนะคะเราทำต่างๆเทคโนโลยีหรือว่า product อะไรต่างๆนะคะธุรกิจจะมีความยั่งยืนได้เนี่ยต้องรู้จัก collaborate คือทำงานร่วมกันกับคนอื่นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านด้วยนะคะซึ่งถ้าแบรนด์แข็งแรงกับแบรนด์แข็งแรงมา collaborate กันเนี่ยนะแหมนี่นะเป็นวิถีสมัยใหม่จริงๆเลยแล้วแต่ก่อนอาจจะ collaborate อยู่เบื้องหลังเนาะเดี๋ยวนี้เรากันมีการเอาแบรนด์มาคู่กันนะคะอันขอเล่าขอฟังของการบินไทยได้ไหมคะว่าที่เราจะ collaborate นะคะแบรนด์มันจะขึ้นมาเป็นบำรุงราษฎร์กับการบินไทยไหมหรือยังไงคะ
0: อ๋อผมว่าจริงๆแล้วพี่แก้วที่ส่วนตัวแหละเพราะว่าพี่แก้ว
1: สนใจ
0: การบินไทยก็จริงๆแล้วฟังสรุปสุดได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะร่วมมือกับการบินไทยอาจจะสืบเนื่องมาจากการที่มีโอกาสได้ทำงานให้กับภาครัฐบ้างนะครับแล้วก็ทีมของไวท์เท่าไรเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสทำงานกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wellness แล้วก็เรื่องของ mindfulness ครับมีโอกาสที่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้รู้จักผู้บริหารการบินไทยผ่านนะทำงานของภาครัฐก็ได้เกิดเป็นการจับมือกันครับระหว่างการบินไทยกับไวท์เท่าไรยกระดับเรียกว่าเป็นการยกระดับ in-flight entertainment เนี่ยเพื่อให้ประสบการณ์เหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพแล้วเราอยากจะเป็นหน่วยงานนึงนะครับที่ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ครับไปให้ผู้โดยสารที่เขาสามารถที่จะใช้ได้จริงตลอดการเดินทางครับผมมองอย่างนี้ผมมองว่าปกติแล้วว่าเวลาการบินไทยมี in-flight entertainment ต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากครับแล้วการบินไทยเองก็มี forward thinking ด้วยคือสนับสนุนเราด้วยนะเขาก็อยากที่จะผ่านเรื่องราวการท่องเที่ยวเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็องค์ความรู้สุขภาพไว้ด้วยกันเป็นการยกระดับแล้วเขาก็มองว่าช่วงเวลาที่มนุษย์เราจะมีแรงบันดาลใจเปิดมุมมองต่างๆก็คือช่วงที่เราเดินทางเลยเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับเราในฐานะที่เราเป็น healthcare เป็น wellness นะครับผมชั้นนำเราก็เสนอองค์ความรู้เนี่ยผ่านสารบัญต่างๆบนเครื่องที่เป็นชุดพิเศษนะครับผมแล้วก็เชิญบริษัทไปเปิดมุมมองใหม่คราวนี้เปิดมุมมองของการบินไทยอย่างไรก็ต้องให้มันสมประโยชน์ทุกฝ่ายแล้วก็เป็นความรู้จริงๆของบริษัทแล้วก็เกิดผลดีกับประเทศไทยด้วยนะครับเราเลยเลือกว่าจะเปิดมุมมองผ่าน destination ที่เป็น wellness 4 destination นะกรุงเทพเชียงใหม่อุดรแล้วก็ภูเก็ตครับผมมองอย่างนี้แล้วก็ผู้บริหารเราผู้บริหารการบินไทยซึ่งต้องยกเครดิตให้ผู้บริหารการบินไทยเยอะมากนะครับผมเพราะเขาก็อยากที่จะส่งเสริมสุขภาพเราก็อยากส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตนะครับผมเราก็เลยมองว่าอุ้ยอย่างเงี้ยพอเห็น wellness destination ที่อาจจะเป็น hidden gems หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสอดแทรกความรู้ลงไปในคลิปนะครับสั้นๆ10 นาทีมีเรื่อง health tips บนเครื่องอาจจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องของคลื่นเสียงบำบัดหรือที่เราเรียกว่าเป็น sound healing นะครับซึ่งเราก็ไปถ่ายทำในสถานที่จริงเสร็จแล้วก็พอคนอยู่บนเครื่องบนไฟล์เนี่ยได้ดูสถานที่สวยๆได้เห็น hidden gems ได้ดู health tips แล้วก็ได้ฟังเรื่องของคลื่นเสียงบำบัดแล้วก็สอดแทรกมุมมองสุขภาพต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับผมเป็นแค่1โปรเจกต์ที่เขียนออกไปแล้วทุกท่านถ้าใครขึ้นการบินไทยนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้ลองเปิดช่องมองหาช่องของ Wellness Lifestyle นะครับลองมองหาคลิปของผมบ้างดูคลิปเชียงใหม่เป็นเอพิโซดแรกปล่อยไปแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยมีอุดรภูเก็ตแล้วก็ปิดท้ายด้วยกรุงเทพเสร็จแล้วนะครับก็จะปูทางไปถึงความร่วมมืออื่นๆซึ่งเดี๋ยวอาจจะอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเปิดในดีเทลนี
1: ้
0: กำลังปั้นกันอยู่กับการบินไทย
1: ค่ะคือการบินไทยก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมานานแล้วเหมือนกันนะจะนึกถึงจำได้ไหม business lounge นะคะ first class lounge ที่สุวรรณภูมิที่จริงถ้าจำไม่ผิดอาจจะมีตั้งแต่ดอนเมืองอะแต่ว่ามีแน่ๆก็คือ lounge เนี่ยจะมีการนวดนะคะก่อนนะก่อนขึ้นเครื่องต้องคลายเส้นซะหน่อยนะคะจะได้พักผ่อนได้สบายบนเครื่องไม่เทนส์เกินไปฉะนั้นเรื่องนี้ก็นำหน้ามาก่อนแล้วส่วนอินฟลายนะคะเราก็อาจจะจำได้ก็มีในฟลายที่เรียกว่าลองฮอลหรือว่าระยะไกลยาวๆนะคะก็จะมีแทรกวิดีโอออกกำลังอันนี้สายการบินต่างๆก็มีแต่ของเราทำสวยหน่อยเพราะว่าจะนำการบริหารโดยพนัก

0: งานต้อนรับใส่ชุดไทยสวยงามเนี่ยหมายความว่าใส่ชุดยังไงคุณก็สามารถจะขยับออกกำลังได้บนเครื่องอันนี้ไปไกลขึ้นไปมากอีกคือว่านั่งไฟล์นานๆนะคะ3นั่งหนัง3เรื่องเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะพี่เคยดูได้3เรื่องก็ตาแฉะแล้วแต่ว่าอันนี้มันได้ความรู้ด้วยคือเอนเตอร์เทนเมนต์นะแล้วก็เป็นช่องทางที่คนที่เขาดูเขาไม่อยากจะดูหนังแล้วแต่ว่ามาแล้วได้ความรู้ด้วยนะคะได้แรงจูงใจการท่องเที่ยวโอ้โหได้แบบเรียกว่าเอาคำนี้ได้หลายๆด้านเลยน่าสนใจมากนี่คือ in flight ใช่ไหม pre flight post flightภาพนี่ก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าคือมันไม่ได้มีจำกัดอยู่แต่การทำคลิปให้ความรู้แต่ว่าผูกกับการเดินทางฉะนั้น destination ฉะนั้นก็คือเป็นทำให้เกิดผลหลังจากบินแล้วด้วยอันนี้แบบโอ้ฉลาดมากเลยนะคะ
1: ซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับว่าเราได้รับโอกาสที่ดีจากทางการบินไทยและผู้แทนการบินไทยรวมถึงคนในองค์กรผมด้วยซึ่งเครดิตคงตกกับหลายๆคนเลยที่ผมไม่สามารถเคลมเครดิตได้คนเดียวนะครับก็ผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทำจริงๆแล้วเราเป็นโปรเจกต์ที่เราไม่ได้มองหาเรื่องของผลกำไรแต่เราอยากจะเอาอะไรดีๆแล้วก็เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศไทยแล้วเป็นแบรนด์ใหญ่ของคนไทยทั้งคู่นะในฝั่งเฮลท์แคร์แล้วก็ฝั่งธุรกิจการบ
0: ินแก้วครับค่ะโอ้ก็ดีใจอันนี้คือ collaboration กับภาคธุรกิจนะการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรียกว่าหัวเนี่ยหัวบริการเหมือนกันคือนึกถึงลูกค้านะคะผู้รับบริการเนี่ยต้องการอะไรคิดแบบจากมุมมองของ outside in เป็นหลักอันนี้น่าชื่นชมแล้วของจุฬาล่ะคะที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าบำรุงราษฎร์กับจุฬานะเรามีโรงพยาบาลของจุฬาเองเอ๊ะโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลนะเขาคอลแลบกันได้ยังไงบ้างคะ
1: ขอบคุณครับพี่ก็จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นศิษย์เก่าจุฬานะครับก็อดจะมีไบแอสไม่ได้ มันถ้ามีโอกาสที่จะรับใช้จุฬาหรือว่ามีโอกาสทำงานร่วมกับจุฬาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งก็มักจะยินดีเสมอพี่แก้วที่สำคัญที่สุดอ่ะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เขาไว้เท่าไหร่เนี่ยมีศิษย์เก่าจุฬาเยอะมากก็ถ้าไม่ใช่สีอื่นอย่างน้อยสีชมพูเนี่ยต้องมาฉะนั้นด้วยความที่บำรุงราษฎร์เองแล้วเขาไว้เท่าไหร่เองนะครับก็มีสายเอ็นโอยูครับแล้วก็มีความร่วมมืออย่างชัดเจนกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาสถาบันชาติผมขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งว่าเอ๊ะพอผมเนี่ยมานั่งคิดดูนะสิ่งที่ผมสนใจอย่างมากเลยนะส่วนใหญ่มันเริ่มจากตัวเองอย่างการบินไทยเนี่ยผู้สนับสนุนเป็นคนที่ขึ้นเครื่องบินแล้วกลัวเห็นคลิปพวกนี้มันช่วยทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วไม่กลัวที่สูงไม่กลัวเครื่องบินไม่กลัวเทอร์โบเลนส์อันนี้พอผมมานั่งคิดสิ่งที่ผมสนใจในเรื่องของสุขภาพเราจะเริ่มดูแลสุขภาพของคนคนหนึ่งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้คือโจทย์ที่ตั้งเลยครับคำตอบอาจจะไม่ใช่ตอนที่เราเริ่มมีอาการหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่แต่จริงแล้วเราอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดมาเลยวันแรกที่เขาเกิดมาเราควรจะมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพของลูกเรานะหรือเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่าเป็นนิวบอร์นเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กแรกเกิดจำนวนมากนะครับเชื่อไหมครับว่าดูแข็งแรงไม่มีอาการเลยนะครับแต่ว่าในระดับพันธุกรรมเพราะเป็นหมอพันธุกรรมจะมีความผิดปกติที่เรามองไม่เห็นแล้วบางโรคนะครับผมต้องรอจนกระทั่งมีอาการบางครั้งอาจจะสายเกินไปแล้วก็ป้องกันจะว่าก็เป็นป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับฉันเวลาไปดูพอเริ่มจากจบเนี้ยก็ไปดู Data แล้วองค์การอนามัยโลกเนี่ย WHO เนี่ยเขาประเมินว่า 6% นะครับพี่แก้วของเด็กนิวบอร์นทารกแรกเกิดนะครับจะมาพร้อมความผิดปกติแต่กำเนิดแล้วปัจจุบันทารกเนี่ยครับเกือบ10ล้านคนประมาณ8ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะทั่วโลกเนี่ยครับต่อปีนะครับจะเกิดมาด้วยเรื่องของ birth defectsซึ่งก็จะมีสาเหตุทางพันธุกรรมอื่นโรคเหล่านี้เราคุ้นชินกันเช่นทาร์ซีเนียหรืออาจจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคที่เหมือนกับว่าพวกนิวโรคทิวหรือพวกแบบว่าท่อประสาทอะไรมันปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นพวกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่สร้างภาวะทุพพลภาพทางกายและทางใจให้กับเด็กแล้วก็ทำให้พ่อแม่เด็กพอเริ่มจากโจทย์ตรงนั้นน่ะเลยเป็นเหตุผลว่าผมอยากที่จะโฟกัสเรื่องของนิวบอร์นเจเนติกเทสติ้งครับคือการตรวจเด็กแรกเกิดโดยใช้เทคโนโลยีเรื่องของพันธุกรรมแม้กระทั่งว่าเด็กคนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้
0: แสดงอาการ
1: ใช่ตอนนั้นเนี่ยพอมีโจทย์อันนี้ปุ๊บ ก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เอกศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลิศศักดิ์อาจารย์แล้วก็ทีมคณะแพทยศาสตร์จุฬาเ ผมจำไม่ผิดอาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย

0: ไม่แน่ใจยังเป็น
1: ค
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ไรอยู่นะใช้ชีวิต
1: อ
0: นักศึก
1: ต
0: ษ
1: อน
0: าน
1: ั้นค่ะ
0: แล้วจากมีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็น expert ของ WHO นะครับไม่ใช่ระดับประเทศแต่ระดับโลกซึ่งอาจารย์ก็อยากที่จะลองทำโปรเจกต์ลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับผมตอนนั้นเนี่ยมีไอเดียว่าอุ้ยด้วยเงินทุนด้วย funding ของทางจุฬาลงกรณ์เองแล้วด้วยไอเดียที่ว่าจุฬาก็อยากทำโปรเจกต์นี้ที่โรงพยาบาลจุฬาบางรัฐก็อยากทําแล้วเทคโนโลยีอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แรกของโลกภาษาอังกฤษเรียกว่า long read sequencing sequencing คือการถอดรหัสพันธุกรรมแบบสายพันธุกรรมสาย DNA แบบยาวๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดและสามารถจะอ่านข้อมูลทุกโครโมโซมได้ถ้าพูดแบบพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็จะไม่ได้ต้องการจะไปบอกพ่อแม่เด็กนะครับว่าลูกคุณในอนาคตจะเป็นโรคอะไรซะทุกอย่างแต่เราเลือกจะวิเคราะห์นะครับเฉพาะโรคที่มีความสำคัญในวัยเด็กอาจจะช่วง1ปีถึง5ปีแล้วก็วิเคราะห์ประมาณ200กว่ายีนอาจจะครอบคลุม100กว่าโรคพันธุกรรมที่มันรุนแรงแล้วก็เน้นช่วง1ถึง5ปีตัวอย่างเช่นเด็กที่มีความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคภูมิคุ้มกันโรคเมตาบอลิกก็อาจจะเกิดมาปกติดีการสกรีนนิ่งปกติที่รัฐบาลให้มาหรือว่ากำหนดมาก็อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับถ้าเรารู้แต่วันแรกเราก็วางแผนได้อย่างเหมาะสมด้วยคำถามนั้นด้วยการรู้จักอาจารย์โรสัตเราเลยคิดว่าอันนี้แหละคือเรื่องของ personalized และ precision medicine ที่คุยกับพี่แก้วคำถามคือเด็กคนนี้จะเป็นโรคอะไรสมัยก่อนชอบคิดแต่เรื่องเนี้ยปัจจุบันเราเด็กคนนี้จะมีความเสี่ยงอะไรและเราจะทำอะไรได้ก่อนที่โรคจะเกิดขึ้นนะครับ
1: อันนี้สำคัญเนาะคือรู้ก่อนนะเราก็อยู่ในยุคของ information ก็คือว่ารู้ก่อน react ได้เร็วนะคะ action reaction มาได้เร็วถ้าเรารู้ข้อมูลมากเพียงพอเมื่อกี้ที่พอบอยพูดถึงรหัสพันธุกรรมบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันบอกอะไรได้มากขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ต้องบอกว่ารหัสพันธุกรรมนะเหมือนถ้าเราพูดถึงข้อมูลในการช้อปปิ้งเป็นข้อมูล Big Data รหัสพันธุกรรมนี้มัน extremely big data เลยถูกไหมคะมันเยอะมากข้อมูลของคนเรานี้มันคือมันละเอียดมากมันเยอะมากเลยมันอยู่ที่ว่าเรายังรู้ไม่หมดเลยยังเป็นความรู้ที่ยังเข้าไปไม่ถึงไม่หมดแล้วก็แต่เรารู้เยอะแล้วเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เจาะจงได้หลายตัวเลยซึ่งการศึกษาวิจัยตรงนี้เนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะคะยังเรียกว่ากำลังมาแล้วเนี่ยและยังมาต่อไปเพราะว่ามันทำให้เราสามารถนะทำโปรเจกต์อย่างที่หมอบอยพูดก็คือการทำป้องกันหรือว่ารู้ตัวก่อนนะคะรู้ตัวก่อนถ้าเกิดรู้ว่าเป็นแน่ๆนี่ก็เรื่องนึงนะคะรู้ตัวก่อนว่าอาจจะเป็นนี่ทำให้เราได้มีเขาเรียกว่า self awareness ขึ้นมาแล้วนะว่าจะดูแลตัวเองยังไงถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับพี่ก็ที่เกิดมายืดยาวนะครับพี่แก้วครับก็จะปูพื้นไปถึงความร่วมมือซึ่งเป็นหนึ่งในแกนใน5หลักของทั้งส่วนของวัยเท่าไรมันก็อยู่ในทีมใหญ่ของมุ่งล่าด้วยนะครับในฐานะที่ผมก็ดูเรื่อง size ของโรงพยาบาลนะครับตอนนี้มีโอกาสได้รู้จักอาจารย์รอสานนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้สร้างเรื่องของ CU Enterprise ขึ้นมาซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์แล้วว่าเดี๋ยวเราคุยเรื่องน
1: ี้อธิบายหน่อยสิว่าค่ะ
0: เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตอธิบายในความเข้าใจของคนนอกน้องศิษย์เก่าจุฬาคนจุฬาจะรู้ดีมากกว่าผมเยอะเลยนะแต่ผมอธิบายในมุมมองผมและที่มาที่ไปของความร่วมมือนะครับผมเข้าใจว่า CU Enterprise เนี่ยเป็น University Holding Companyของจุฬาลงกรณ์ทำหน้าที่เป็นกลไกที่จะนำงานวิจัยแล้วก็ innovation หรือนวัตกรรมนะครับของจุฬาลงกรณ์ออกจากเชลฟ์ไปที่ช็อปนะครับออกจากห้องแลบไปสู่การใช้งานจริงแล้วก็อาจจะมีเชิงพาณิชย์นะครับผมมองว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากแล้วผมคิดว่าเป็น initiative ที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นสะพานในการเชื่อมระหว่าง research งานวิจัย innovation ไปถึง business สุดท้ายมันจะเกิด impact มันช่วยต่อยอดช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยระดมทุนในระดับที่เป็นสกิลของมหาวิทยาลัยแล้วก็เชื่อมมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจเอกชนแบบโรงพยาบาลมุมบ้านแล้วก็ผมว่ามันทำให้เกิด IP intellectual property ของการวิจัยด้วยผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ระบบนิเวศของเขาน่าจะมีเป็นหลายร้อยบริษัทเลยก็เลยมีโอกาสได้รู้จักลงไปถึง MDCU Enterprise ซึ่งผมไม่แน่ใจในโครงสร้างลึกๆของว่าผมอาจจะออกตัวก่อนเพราะเป็นคนนอกนะครับแต่ทราบว่าในระดับการทำงานของ CU Enterprise และ MDCU Enterprise เนี่ยcollaborator ของคือคุณหมอวรศักดิ์เนี่ยจะมีสปินออฟบริษัทนะครับชื่อมีอาชีพซึ่งบริษัท
1: คือ MD MDCU ก็คือ MD คือคณะแพทยศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตัว CU Enterprise ก็เป็นการลงทุนของจุฬานะคะสนับสนุนงานวิจัยที่มีอาจารย์ของเราเป็นผู้วิจัยหลักแล้วก็ไปเกิดผลที่มีผลกระทบสู่สังคม

0: ซึ่งอันนี้เนี่ยมันแก้กลไกหลายอย่างที่มหาวิทยาลัยของรัฐอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเราได้เงินของรัฐมาสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเราจะเอาไปทำธุรกิจนะโครงสร้างของเราก็จะไม่เอื้อแต่ว่างานวิจัยที่มีอยู่มากมายจะไปเกิดผลจริงนั้นบางทีเนี่ยเรารู้เรามองเห็นก่อนที่สังคมจะมองเห็นฉะนั้นการที่มี CU Enterprise เนี่ยมันก็เป็นตัวต้นกำเนิดของธุรกิจที่เกิดสามารถจะเกิดงอกได้จากงานวิจัยของเรานั่นเองนะภาพอย่างนี้มาปุ๊บแล้วก็เราก็เห็นภาพแล้วว่าสามารถจะเกิดผลลัพธ์ก็คือ product บ้างนะคะ อะไรที่มันไปสามารถจะไประดมทุนสามารถไปผลิตทำสเกลใหญ่ขึ้นมาได้ในแบบที่ว่ามหาวิทยาลัยทำเองไม่ได้นะคะแล้วของจุฬาในที่สุดแล้วเมื่อตกลง collaborate กันในเรื่องตรงนี้เพราะว่าบอยเกิดมาแล้วเรื่อง testing มาอันดับแรกถูกไหมคะตัวนี้คืองานผลงานชัดๆของงานวิจัยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยครับอาจจะมองภาพใหญ่แบบที่พี่แก้วมองครับเขามีเรื่อง CU Enterprise มี NBC Enterprise แล้วก็มีตัวบริษัท VRG นะครับผมซึ่งก็มีการทำ collaboration ระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับทางฝั่งจุฬาผมมองว่าจริงๆแล้วครับไอ้ Enterprise เหล่านี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยทำให้ leverage พวกงานวิจัยหรือความเชี่ยวชาญเรื่องคลินิกนะครับพัฒนาองค์ความรู้คราวนี้ตัว VRG ก็อาจจะเป็นบริษัทแล้วก็เป็นกลไกที่จะนำตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เป็นองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์นะครับไปจากการตรวจพันธุกรรมเนี่ยไปสู่การใช้งานจริงใช่ไหมครับผมคราวนี้ผมมองว่าเริ่มต้นจากอีโคซิสเต็มที่ดีของจุฬาแล้วครับผมก็ฝั่งเราก็อยากจะสนับสนุนและเราก็อยากได้รับการสนับสนุนจากจุฬาเราเลยเกิดโปรเจกต์ที่เป็น collaboration กันซึ่งโปรเจกต์นะครับคือการตรวจสารพันธุกรรมหรือว่าต่างพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยแบบสายยาวเพื่อคัดกรองในทารกแรกเกิดครับผมแล้วหนึ่งในโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากความร่วมมือทางนี้ครับเรียกว่า Angels ครับก็คือว่าน
0: างฟ้า
1: ถ้านิวบอร์นใช่ถ้านิวบอร์นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็น้องๆนิวบอร์นเด็กๆทารกแรกเกิดที่เข้าสู่โครงการนี้ที่เป็นโครงการร่วมกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น Angel Kid เป็นนางฟ้าเป็นดาวดาวตัวน้อย
0: ค่ะเรียกอะไรนะเขาเรียกเทพคุ้มครองเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้นึกไม่ออกแต่ใช่ไหมครับในลักษณะที่ว่าเหมือนมีแม่ทุนหัวเป็นนางฟ้าเช่นเดียวกับซินเดอเรลล่าเกิดมาก็มีอะไรนะแม่ทุนหัวตรงนั้นใช่ไหมคะอ๋อ
1: แต่ครับก็เลยเรียกเป็นAngel Kidครับผม
0: ฉะนั้นตัวนี้หมายถึงว่า
1: การก็จะAngel Kid
0: Angel Kid ก็คือทำเป็นคิดขึ้นมาได้เลยอันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างนึงเลยในการทำการความร่วมมือร่วมนะคะคือการลงทุนร่วมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถจะขายไปให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะในโรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมถูกไหมหรือในบำรุงแต่ว่าเป็นของเรามันเป็นของเราแต่ว่ามันก็เอาไปใช้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะคะข้างนอกเนี่ยก็คือคนทั่วไปได้แล้วเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับต้องขออนุญาตบอกพี่แก้วว่าตัว Angels Program เนี่ยครับของสำหรับบำรุงราษฎร์แล้วก็สำหรับที่เป็นการทำงานร่วมกับทางจุฬาเนี่ยครับผมเป็นขออนุญาตเป็นต้นแบบดีกว่าเพื่อจะศึกษาแล้วก็สามารถจะนำมาต่อยอดในโปรเจกต์การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโดยเช็คให้กรีพันธุกรรมหรือ DNA นะครับมากกว่าที่จะบอกเอ้ยเราเป็นโอนเนอร์คือเราโอนเนอร์แหละแต่ว่าเราอยากขออนุญาตเป็นต้นแบบดีกว่าแล้วพอเราเปิดตัวโปรแกรมนี้ไปแล้วอะครับเราก็เริ่มที่จะมีคนสนใจนะแล้วก็เป็นงานประสานงานวิจัยครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวผ่านไป 2-3 ปีถ้ามีข้อมูลอะไรมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาเล่าให้พี่แก้วฟังอีกแล้วก็จะมีโอกาสได้ตีพิมพ์บทวิชาการนะครับจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานเด็กที่เป็นเด็กครั้งแรกเกิดเมื่อมีการนำเลือดไปตรวจแล้วอาจจะมาอยู่ประมาณสัก2-4สัปดาห์เราก็จะรู้และเราก็จะมีคุณหมอพันธุกรรมของเราเองซึ่งก็เราก็คุณหมอพันธุกรรมของทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับมาร่วมให้คำปรึกษากับพ่อแม่เพื่อจะได้ดูแลแองเจิลตัวน้อย
0: ค่ะคืออย่างนี้นะพี่มองเห็นมุมที่ว่ามันไม่ใช่งานวิจัยที่ว่าเหมือนออกไปเป็นสินค้าขายแต่เป็นงานวิจัยเพื่อได้ความรู้แล้วตัวผลผลิตนะคะคิดนี้ก็คือเมื่อกี้พี่ยังนึกคิดว่า KIT มันเหมือนชุดตรวจ
1: อ๋อคิดแปลว่าเด็กครับ KID
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อฟังแล้วอ๋อ KID นะคะเด็กๆที่เป็นนางฟ้าตัวน้อยๆโอเคก็เข้าใจแต่จะว่าไปมันก็เหมือนถึงพี่ถึงเข้าใจว่าแบบเหมือนมี

0: แม่ทุนหัวแต่ก็ไม่ต่างกันนะคะนี่คือประเด็นที่ว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ว่าเข้าไปอินเทอร์วีนเราไม่ได้มีอะไรนะการรักษาอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันทำให้เรารู้นะคะกระบวนการมันไม่ได้มาแค่ชุดตรวจถูกไหมคะแต่ว่ามีอาจารย์มีที่ปรึกษาด้วยมีการกระบวนการที่เรียกว่ารองรับคำการให้คำปรึกษากับพ่อแม่นะคะคือมันไม่ใช่แค่วัคซีนจ่ายไปตามโรงพยาบาลฉีดได้หรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นชุดความรู้เลยอะเนาะในกระบวนการนี้ทำให้พ่อแม่มีการเตรียมตัวมีความพร้อมรู้มากขึ้นโอกาสที่จะดูแลเด็กตั้งแต่ก่อนจะมีอาการซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เป็นที่เขาเรียกว่าไอเดียลมากเลยอะนะหมอทุกครั้งที่เราคุยกับหมอแล้วหมอบอกหมอไม่อยากให้คนป่วยอันนี้เรื่องจริงนะคะหมออยากให้คนสุขภาพดีไม่อยากให้มาถึงมือหมอถูกไหม
1: ใช่เราใช้งานน้อยลง แต่ถูกแล้วผมแซวเล่นแต่ถูกต้องเลยครับผมสำหรับเรานะบำรุงราษฎร์นะครับแล้วไปเท่าไหร่ครับเรามองว่าโปรเจกต์ดีๆแบบนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งของเรื่องของ preventive medicine หรือเวชศาสตร์ป้องกันนะเราไม่ได้ต้องการจะไปแทนที่นะครับว่าไอการตรวจปกติที่มันมีการตรวจแบบเดิมอยู่แล้วแต่เราอยากจะเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเข้าไปไอการตรวจแบบเดิมนะครับมันอาจจะโอเคดูว่าเด็กคนนี้มีโรคเมตาบอลิซึมมีโรคอะไรผิดปกติไหมแต่การตรวจทางยีนนะครับผมที่เป็นโครงการวิจัยนะครับภาษาหมอบอกได้ว่าเด็กคนนี้มีความผิดปกติในระดับอนุกรรมอย่างไรทางที่เด็กอาจจะยังไม่มีอาการแสดงแล้วเราก็ไม่ได้ซีซัวเรื่องที่จะบอกหมดเราบอกตามแต่ความจำเป็นว่าถ้าสามารถจะช่วยป้องกันโรคได้เพราะถ้าเขาทราบแล้วเขาสามารถจะป้องกันได้มีการวางแผนป้องกันเช่นอาจจะต้องกลับมาตรวจทุกปีอาจจะต้องมีการตรวจเรื่องพิเศษบางอย่างอาจจะต้องมีการทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจทางพวกรังสีวิทยาบางอย่างอะไรเงี้ยครับฉะนั้นผมว่าจริงๆแนวคิดอันนี้คือเป็นจุดแข็งที่ทำให้รีเสิร์ชและงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยในโรคที่มันยากๆเช่นโรคเกี่ยวพันธุกรรมนะครับผมกับการแพทย์เนี่ยมันมาเจอกันพอมันมาเจอกันปุ๊บการรวบรวมในระดับมหาลัยเทคโนโลยีดีๆที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้จริงผ่านการทำงานวิจัยแบบนี้และสุดท้ายเราจะดูแลเด็กได้แบบเป็น personalized จริงๆเลยตั้งแต่วันแรกของชีวิตครับถ้างานวิจัยอันนี้ครับตีพิมพ์ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นการปูพื้นไปสู่การเปลี่ยนผ่านหรือไปสู่การต่อยอดอย่างอื่นไม่แน่ในอนาคตนะครับอาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าถ้าเราจะดูแลเด็กคนหนึ่งที่แรกเกิดในระดับ national policy นะครับเราจะต้องวางแผน
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกับเป็นโปรเจกต์ลำลองครับผมเราศึกษาจุฬาโรงพยาบาลจุฬากับที่บำรุงราษฎร์เพราะเราจะได้เห็นพอร์ตโฟลิโอของคนที่เข้ามานะครับแต่การคนไข้รัฐบาลกับคนไข้ภาคเอกชนครับใช้คอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกัน
0: คือต่างคนต่างทำก็ได้หรอกแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานแล้วก็จำนวนข้อมูลนะคะไม่เหมือนกันเนาะ เรียกว่าโปรไฟล์ของลูกค้าเอ้ยขอโทษคนไข้ นะคะผู้รับบริการของบำรุงราษฎร์เนี่ยค่ะไม่เหมือนกันกับคนที่มาจุฬาเสมอไปอาจจะมีโอเวอร์แลปนะคะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราได้ข้อมูลที่มากขึ้นจำนวนข้อมูลมากขึ้นมุมมองในการใช้งานก็ต่างกันนะคะโอกาสที่จะนำไปปฏิบัตินะคะมันก็คนละรูปแบบกันแต่ว่าความรู้ที่รู้มากขึ้นพี่ชอบตรงที่หมอบอยบอกว่าเราก็บอกเท่าที่จำเป็นคือมันเหมือนกับว่าบอกว่าคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งทุกคนน่าจะมีโอกาสเป็นเหมือนกันนะคะมากน้อยนั้นมันต่างกันแต่ความมากความน้อยนะคะอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยพี่เคยได้ยินว่าหมอเนี่ยคือผู้ที่ช่วยตัดสินใจว่าอะไรเนี่ยอยู่ในขั้นอันตรายหรือว่าเสี่ยงมากกับเสี่ยงน้อยเพราะทุกคนความเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายระดับเนาะเราจะไปบอกว่าหมอคนนึงเคยบอกพี่ว่าคุณรู้มากไปคุณก็กังวลไปเปล่าๆสมมุติว่าเราพี่มียีนเบาหวานจากคุณพ่อแต่จะว่าไปก็รู้มานานแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดรู้ว่าเราจะเป็นเนี่ยนะเราต้องกังวลแน่เลยนึกออกว่าอาจจะกังวลมากเกินไปก็ได้สำหรับเบาหวานเนี่ยมันง่ายอันนี้ไม่ยากการดูแลแต่ว่าบางโรคอาจจะหนักกว่าหรือกังวลหนักกว่านะคะทำให้การใช้ชีวิตอาจจะรวนไปหมดนั้นเท่าที่จำเป็นอันนี้ก็เป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่เหมือนกันว่าเราต้องวางแผนดีๆนะคะเกิดว่าลูกเกิดมาอายุน้อยๆแล้วบอกลูกเอ้ยลูกมีสิทธิ์เป็นสมองพิการอันนี้ไม่ได้นะคะนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีว่าโรคภัยต่างๆมันจะเกิดอะไรยังไงฉะนั้นต้องการมีหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เขายังเล็กๆ

0: นี่เลยมีเป็นเรียกว่าเป็น advantage ละกันนะเป็นข้อได้เปรียบทำให้การความพร้อมของครอบครัวนี่แหละที่จะมากขึ้นชอบมากมุมนี
1: ้ถูกต้องเลยครับผม
0: อืมค่ะ
1: มี evidence ในการที่จะทำอะไรครับผมก็เลยเป็นเกิดเป็นโครงการวิจัยขึ้นมาพร้อม
0: ค่ะค่ะคือมันไม่ได้จุดหมายไม่ได้ตั้งใจจะใส่ลูกไปในบับเบิ้ลนึกออกไหมเคยมียุคหนึ่งที่เหมือนประมาณว่าเราจะปลอดภัยจากโรคต่างๆถ้าใช้ชีวิตอยู่ในบับเบิ้ลก็คือว่าไม่สัมผัสอะไรใดๆภายนอกนะคะแบบนั้นมันก็ใช้ชีวิตยากมันก็จะขาดความสุขความพอดีไปนี่งานร่วมมือแบบนี้เนี่ยเราเห็นแล้วพี่อย่างน้อยพี่รู้สึกเลยว่าประโยชน์นั้นน่ะมันชัดเจนมากกว่าการที่ต่างคนต่างทำนะคะเพราะว่าความรู้ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยวิธีนี้ก็คือวิธีที่จะให้เกิดความยั่งยืนการร่วมมือความรู้ที่ได้นะคะแล้วเราเอามาประมวลกันแล้วเนี่ยบอยคิดว่าโปรเจกต์อื่นที่น่าเราโปรเจกต์อื่นที่น่าพูดถึงในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากความร่วมมือด้านงานวิจัยหน่อยพี่สนใจในเรื่องของproduct นะคะ collaboration ที่ออกไปกับไลฟ์สไตล์นะมีอะไรที่อยากเล่าให้ฟังค่ะ
1: อ๋อได้ครับผมจริงๆแล้วถ้าจะเล่าถึงเรื่องของ product ที่มีเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับผมเราสนใจหมดนะครับเราพยายามที่จะตอบโจทย์เรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนซึ่งมันก็จะประมาณ6แกนนะครับไม่ว่าเราจะกินเรื่องของอาหารเรื่องของหรือเรื่องความเครียดเรื่องของกำลังกายเรื่องของการนอนใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันไม่ดีร่างกายเช่นสารพิษเรื่องมลพิษต่างๆนะครับผม
0: พี่สนใจเรื่องพี่สนใจ variableพวก wearable อะค่ะนาฬิกาต่างๆซึ่งมันมีข้อมูลออกมาเยอะแยะแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาในตลาดมากมายแล้วบำรุงราชทำอะไรกับตรงนี้คะแล้วก็ร่วมมือกับใครเนี่ย
1: ได้ครับจริงๆแล้วอะครับผมบำรุงราชทำเยอะนะครับแต่จะไม่ได้มีโอกาสมาเล่าขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงว่านอกเหนือจากบำรุงราชแล้วก็ไวท์ทอลไลท์นะครับจริงๆก็มีอีก entity นึงซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้บำรุงราชเหมือนกันชื่อว่า Lifestyle Tech Solution
0: โอ้ไลฟ์สไตล์เท
1: คเทคไลฟ์สไตล
0: ์
1: กับเทคโนโลย
0: ีโซลูชันอ๋อโอเคไหนเล่าหน่อยค่ะ
1: ก็ซีโบก็เป็นรุ่นน้องชุนาเป็นหมอชุนาชื่อคุณหมอฟ้าจริงๆก็อีกคนหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสก็จะ
0: แนะนำมานะคะคุยกัน
1: แนวสัมภาษณ์เรื่องของไลฟ์สไตล์กับดิจิตอลเทคโนโลยีว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็คันนี้บริษัทไลฟ์สไตล์เทคโซลูชันเนี่ยเป็นบริษัทที่พยายามอยากจะดึงเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับมารวมกับเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลย
0: ี
1: แน่นอนที่สุดปัจจุบันเองที่ดีไม่ได้นะครับเรื่องของ wearable device คนใส่แหวนคนใส่นาฬิกาใส่สายรัดข้อมือมีหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมครับอยู่ในท้องตลาดไม่ใช่ใช้ Apple อย่างเดียวแล้วมีแหวน Aura Ring มี Google มี Whoop ที่เขานิยมกันนะครับข้อมูลเหล่านี้มหาศาลบางทีเราจะ make sense ข้อมูลอย่างเดียวด้วยสมองของหมอคนอาจจะไม่ได้นะอาจจะต้องใช้ AI เข้ามามีส่วนร่วมสนิทข้อมูลเหล่านี้ครับมาคิดซะว่ามันเป็น data มันมี device แต่มันต้องมีคนเอาข้อมูลเหล่านี้มาเคลื่อนออก
0: แคสเซ
1: ็ตจับมารวมกันแล้วมาแปลผลแล้วก็เอามาอยู่บนแพลตฟอร์มที่จะเข้าถึงได้ง่ายอยู่บนแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเนี่ยหมอไวท์เทลไลน์หรือโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็สามารถให้ expertise ให้ recommendation บางทีถ้าไม่มีคุณหมอช่วยแปลผลเห็นแต่ข้อมูลอย่างเดียวใช่ไหมครับข้อมูลการนอนข้อมูลนู่นข้อมูลนี่อย่างเงี้ยครับก็คิดเองเองก็อาจจะไม่มีคุณหมอช่วยเป็นโปรไฮลอตให้เราแล้วอยู่บนแพลตฟอร์มที่เหมาะสมก็น่าจะดีแอปพลิเคชันหรือ mobile app ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไวท์เทลไลน์เนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อกับ wearable device ต่างๆเนี่ยได้จำนวนมากอาจจะมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับแต่เราก็ยังไม่อยากเทมันเนาะแต่ว่าก็จำนวนเยอะมาก
0: ครับ
1: รวมไปถึงพวกแหวนหรือว่าพวกสายรัดข้อมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นวูบเป็นออร่าเป็นหัวเว่ยเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนหัวเว่ยเองเราก็ทำงานด้วยเป็นกระจับงานวิจัยครับว่าถ้ามีรายการใหม่ๆของหัวเว่ยสามารถจะวัดระดับน้ำตรงน้ำตาลได้ก็อาจจะชวนกันทำวิจัยแล้วเราก็มีการพูดคุยกันไปบ้าง
0: คือบางส่วนอาจจะ collaborateเพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้นวิจัยมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะคือไม่ได้ออกมาเป็น product ชัดเจนเสมอไปแต่ว่ามันเป็นความร่วมมือระยะยาวไงนะคะที่เราบอกว่าเราร่วมมือมันไม่ได้แปลว่าออกคอลเลกชันเสื้อหน้าร้อนออกมา1ชุดมันเป็นความร่วมมือระยะยาวฉะนั้นสิ่งสำคัญ

0: คัญที่ได้จากความร่วมมือแบบนี้ก็คือความรู้ข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ไปเกิดออกดอกออกผลกันต่อไปโอ้อันนี้ก็น่าสนใจมากสอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่มากเลยถ้างั้น
1: ค่ะใช่เลยครับ
0: ถ้างั้นต้องถามแล้วว่าแล้วเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารนะคะหูตาเราต้องกว้างไกลถูกไหมเพื่อจะเรียกว่าไม่ใช่ตามเทรนแต่เราต้องพยายามนำเลยก่อนที่เทรนจะมาเนี่ยค่ะการที่บอยจะเรียกว่าอัปเดตตัวเองให้มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาหรือรู้ความเป็นไปความนิยมอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบอยบอบอยใช้วิธีไหน
1: ปกติแล้วครับผมต้องยอมรับนะว่าพอคนเป็นหมอว่าคนเรียนมาครับผมมันโดนเทรนอยู่แล้วว่าจะต้องพยายามอัปเดตเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่เมื่อกี้เมื่อเทปที่แล้วเราคุยเรื่องของ lifelong learning เนี่ยพี่แก้วว่าโยงกับเข้ามาเรื่องของ lifelong learning ได้อย่างดีว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของกระแส longevity เรื่องของ AI เรื่องของ wellness เนี่ยมันมีอะไรที่ known แล้วก็ unknown เยอะแล้วสิ่งที่ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำของไอ้แต่การจะรักษาความเป็นผู้นำแบบประสบการณ์ยากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันเรื่องพวกนี้ส่วนตัวผมมักจะเน้นย้ำว่ามันเริ่มต้นจากผู้บริหารก่อนอาจจะเป็นผู้บริหารของเราค่อนข้างมี mindset ที่ดีในระดับ managing director ของเราอยู่แล้วนะครับเป็นคนเปิดเป็นคนนำพูดคุยนะครับเราก็กำหนดทิศทางข้อเป้าหมายร่วมกันเสร็จแล้วทีมเนี่ยเขาก็จะไปตามมาเขาก็จะไปมองว่าเราจะอัปเดตกันยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยนอกเหนือจากพยายามที่จะหาเวลาตอนเช้าๆนะครับย่อยแล้วก็ข้อมูลเร็วๆเนี่ยครับผมเพื่อให้แคชอัพเทรนด์ประจำวันเรื่องของข่าวสารที่น้องรู้จากการแพทย์แล้วเนี่ยเริ่มจะใช้ AI เข้ามาแล้วครับพี
0: ่
1: เริ่มจะให้ AI ช่วยหาข้อมูลมาให้เราย่อยมาให้เราทำเป็นบุลเลต์พอยต์มาให้เราอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็มีน้องๆคิดแบบอยู่ด้วยกันนะครับชักชวนกันว่าอยู่แอสไซยูไปโฟกัสเรื่องนี้นะเรื่องไบโอเทคนะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะน้องๆในทีมอยู่executive team เนี่ยเขาก็จะใช้ AI ในการหาข้อมูลแล้วเขาก็จะ digest มาให้บางทีทำไม่ได้เป็นประจำวันอย่างไรเขาก็มี weekly digest มาให้เราอะไรตอนนี้คิดว่า AI จะเข้ามามีส่วนช่วยนะครับทำให้เราสามารถคีปตัวเราเองอัปเดตได้อย่างดีขึ้นเราใช้เขาให้เป็นประโยชน์ครับแล้วเราก็มาครอง
0: ค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจเนาะคือเราพูดถึง AI แล้วหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไกลตัวเรื่องที่ทำได้ทำไม่ได้คือมีประสบการณ์กันแตกต่างกันไปแต่อันนี้เนี่ยง่ายที่สุดเลยเนื่องจากมันใกล้ตัวขนาดนี้การที่เราจะหาข้อมูลหรือประมวลหรือว่าของบอยคือย่อยนะคะสิ่งที่เราสนใจมาเนี่ยเราเทรน AI มาใช้ส่วนตัวนี้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าการที่บอกว่ามันจะฟีดอะไรที่เราสนใจมาเนี่ยเราเทรนมันได้คือถ้าเราไปเปิดดูเรื่องของดนตรีเยอะๆมันก็คือว่าเราไปเทรนมันว่าเราสนใจเรื่องดนตรีเยอะๆนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยเรามีหลายพี่เชื่อว่าหลายแพลตฟอร์มเพื่อมาใช้การกันเนี่ยนะน่าจะมีประโยชน์เนาะคือแยกแยะได้เราสนใจแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างดนตรีเราใช้สมมุติ Spotify มันก็เทรนให้รู้ว่ารสนิยมทางดนตรีเราเป็นยังไงถูกไหมคะเรื่องข่าวสารเหมือนกันนะเราเทรนได้ว่า News Today ของเราที่เราอยากรู้นะมันเรื่องอะไรนี่เครื่องมือที่จะใช้อ่ะจะใช้อะไรก็ได้มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายรูปแบบที่ให้ใช้กันแต่เลือกใช้เพื่อประเทืองปัญญานี่ก็นะเป็นทางที่ช่วยแบบผู้บริหารที่มันต้องรู้เยอะรู้เร็วรู้หลายด้านเนี่ยนะคะก็อาจจะช่วยให้กลั่นกรองข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรืออย่างที่บอกอะย่อยนะไดเจสต์มาได้ตรงความต้องการของเรามากขึ้นแล้วอะไรอีกคะที่รู้สึกว่ามีไลฟ์สไตล์ของบอยเองมะที่ต้องไปสัมผัสเรื่องพวกนี้แม้ว่าไลฟ์สไตล์ของเรามันใช่ไลฟ์สไตล์ที่มันจะเป็นทิศทางของงานของเราด้วยหรือเปล่าม
1: ีครับผมว่าจริงแล้วอย่างผู้บริหารปัจจุบันหรือว่า CEO ในยุคปัจจุบันอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ต้องสามารถจะใช้ AI เพื่อจะอัปเดตทุกทีที่แกพูดชอบนะแล้วก็ต้องทำให้เร็วที่สำคัญเราต้องรู้ว่าข้อมูลอะไรคืออินไซต์อะไรไม่ใช่อินไซต์แล้วอะไรคือการที่มันควรต้องตัดสินใจรับผิดชอบใช่ไหม AI คือมันช่วยเราเนี่ยแล้วก็ช่วยติดตามส่วนข้อมูลนอกเหนือจากเรื่องงานวิจัยความรู้ว่ามันช่วยเราเรื่อง business insight ด้วยแหละแล้วก็สามารถทำให้เราได้กำลังมาต่อยอดกับของนี่พอพูดถึงตัวเองอะครับผมคิดว่าพอเราอยู่ใน healthcare segment ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัย innovation หรือ business เราก็พยายามมองเทรนด์ที่ปัจจุบันเองนะครับมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วส่วนตัวเองก็พยายามจะเอาตัวเองไปอยู่ใน ecosystem นะ

0: 很好 spots wellness。可
1: 啊。
0: 是好看起来，你要是给台湾八十八天啊，外突突 generation。แล้วก็มันเป็นกระแสทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะให้ความสนใจกับเรื่องของการกีฬาการที่เราจะมีสุขภาพดีแข็งแรงออกกำลังกาย
1: มาก
0: มีความสนใจกันนะไปดูสวนลุมโหคนวิ่งแบบวิ่งกันเยอะมากเลยแล้วเต้นแอโร
1: แล้
0: บ
1: ว
0: ิ
1: ก็
0: ก
1: แอโรบิกของเรา
0: ก็เลยเป็นตัวอันที่ตัวเองอยากให้ความสนใจในช่วงหลังๆนี้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สนใจเพราะว่าต้องการเห็นสนใจเพราะว่าคิดว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงด้วยแล้วก็สนใจเพราะว่าเพื่อนรอบข้างนะก็สนใจผู้บริหาร Executive นะครับหรือว่าครอบครัวก็สนใจกระแสไฮร็อกซ์ก็มา
1: ไฮ
0: ไฮ
1: ร็อกซ
0: บ
1: ์
0: ิท
1: น
0: เท
1: ี่
0: รดดิ้งก็มา
1: พี่ยังทึ่ง
0: ท
1: ม
0: ุ
1: ากก
0: อย่
1: เ
0: า
1: ล
0: ง
1: ย
0: มัน
1: ว
0: ม
1: ่า
0: ามาของ
1: คนสมัครเป็นหมื่นเนี่ยนะคะน่าทึ่งมากยิ่งกว่างานวิ่งกรุงเทพอีกคือว่าจำนวนคนที่สนใจเราก็ทึ่งมากว่ามีจำนวนมากแต่คนที่สมัครนี่แปลว่าต้องฟิตมากฉะนั้นมันไม่ใช่คือตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่า High Rocks มันเป็นที่สนใจแต่มันหมายความว่ามีคนพร้อมที่จะ participate จำนวนมากความพร้อมนี่ซึ่งในทางกีฬาระดับ High Rocks หมายความว่าคุณต้องพร้อมตลอดพร้อมมากนะแข็งแรงด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่วิ่งอึดแต่ว่ามันต้องมีความแข็งแรงทุกด้านเลยอันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้พี่เองก็ไม่รู้จัก High Rocks มาก่อนแต่ปีนี้ High Rocks ด้วยความที่มันแรงมากเลยก็เลยแบบประทับใจว่าอ้อการเตรียมตัวความสนใจในด้านการกีฬานะคะฟิตเนสในระดับที่เอ็กซ์ตรีมขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเขามีกันมานานแล้วเรานั่นแหละที่เพิ่งรู้จักนะนั้นก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสนั้นด้วยไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลบไว้ว่าเอ้ยเราแก่เกินไปแล้วอันนี้บางพี่ๆนะคะพอบอกว่าถึงวัยเกษียณแล้วเราบอกว่าอันนี้มันเป็นเทรนด์เรานอกเทรนด์มันไม่จำเป็นเนาะอย่างน้อยก็รับรู้อืม
0: ให้รอสจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของฟิตเนสเทรนด์ปัจจุบันหรือว่าสปอร์ตเวลเนสเทรนด์ปัจจุบันนะครับเพราะว่ายุคใหม่อ่ะคนทุกช่วงวัยอ่ะเราไม่ได้ต้องการออกกำลังกายเพียงเพื่อให้เราผอมหรือว่าหุ่นดีแต่ผมว่าเราต้องการที่จะวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์วัดสมรรถภาพของตัวเองได้และความฟิตของหัวใจของปอดหรือความแข็งแรงกล้ามเนื้อเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งความอึดความทนหรือ endurance เนี่ยมันสามารถจะเห็นพัฒนาการได้จริงเพราะมันวัดได้จริงแล้วมันก็คล้ายๆกับว่าเฮ้ยตอบคำถามตัวเองตอบโจทย์ตัวเองได้จากที่สมัยก่อนบางทีเราพูดว่าเราอยากมีเวลเนสเราอยากสุขภาพดีวันนี้คนเริ่มถามเราว่าอ่ะแล้วสุขภาพของเราดีแค่ไหนเราต้องมีออบเจกตีฟออบเจกตีฟต้องวัดผลได
1: ้
0: มนุษย์ชอบวัดผลในปัจจุบันวัดผลในการดูความแข็งแรงดู VO2 max ดู body composition ตอนนี้มันเลยเป็นการมันเลยเทรนดี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นการเปลี่ยนเวลเนสให้มันกลายเป็น measurable outcome หรือว่าเป็นสุขภาพที่ได้อันนี้น่าจะเป็นอันนึงเลยแหละที่มันทำให้กระแสการแข่งขันกีฬาบางประเภทหรือว่าพวกสปอร์ตเวลเนสเนี่ยมันเริ่มที่จะดังมันเริ่มมีโซเชียลมันเริ่มมีคอมมูนิตี้เอฟเฟกต์คนจำนวนมากอาจจะไม่ได้มองการแข่งขันกลุ่มที่เป็นไฮบริดเทรดดิ้งหรืออะไรแบบนี้เป็นแค่การแข่งขันนะแต่ผมว่ามันเป็นลักษณะของไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพรา
1: ะ
0: มันเริ่มจะเห็นมีคลับมีเทรนนิ่งคลับมีรันคลับมีโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นก็ตอบคำถามพี่แค่ว่าถ้าผมช่วงนี้ส่วนตัวมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ business ด้วยแล้วก็ตัวเองชอบด้วยก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้เหล่านี้มากขึ้นเพื่ออย่างน้อยก็จะได้เข้าใจคอมมูนิตี้ด้วย
1: ค่ะนะเราสามารถจะ observe ได้นะคะแล้วค่อยๆมีส่วนร่วมเข้าไปเพราะว่าการกีฬาเนี้ยยังไงก็ดีกับคุณแต่ว่าการเข้าความเข้าใจแล้วกันนะว่ากีฬาไหนเหมาะนะกีฬาไหนไม่เหมาะคือไม่ใช่ทุกคนเหมาะกับการวิ่งไม่ใช่ทุกคนเหมาะกับการยกน้ำหนักเป็นต้นเราอยู่ที่ตรงจุดไหนที่จะมีเรียกว่าสร้างประโยชน์ให้เราได้มากที่สุดนะคะเฉพาะตัวด้วยอันนี้ก็ควรจะมีที่ปรึกษาดีๆนะคะการตรวจร่างกายการตรวจป้องกันนะคะเพื่อรู้ล่วงหน้านี่ก็สำคัญแต่รู้แล้วเนี่ยมีที่ปรึกษาดีๆเนี่ยก็คือหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญเฉพาะด้านจะช่วยเตรียมได้บ้างเพราะว่าเราก็เคยได้ยินนะสปอร์ตซินเจอรี่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่คือว่าเล่นกีฬาเล่นไม่เป็นอาจจะลำบากไปยาวนานนะคะมีอาการเจ็บป่วยพิการได้นะถ้าเกิดทำไม่ถูกต้องนี่หมอที่มีความชำนาญอย่างพลอยเนี่ยเริ่มอาจจะเป็นหมอพันธุกรรมนะคะคืออยู่ในห้องแลบเป็นหลักแหละเราส่องน่าจะส่องกันไม่รู้พี่จะบอกว่าส่องกล้องจุลทรรศน์ฟังดูเชยไปหรือเปล่า
0: แต่เล็กๆเล่นๆใช่ครับผม
1: แล้วทีนี้แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นหมอที่รัก

0: ษาคนไข้อยู่แล้วบอยเนี่ยที่เราเล่าเรื่องของเส้นทางชีวิตจากจบจุฬาเป็นหมอใช้ทุนก็คือทำงานในเมืองไทยแล้วก็ไปเป็นหมอไปเรียนต่อแล้วก็ไปทำงานเป็นแพทย์ที่อเมริกาและที่ฮ่องกงแล้วกลับมาเมืองไทยก็เลยต้องถามว่าการทำงานของเราจะไปมีสิทธิ์ไปเป็นหมอที่อเมริกาได้อย่างไรนะคะ qualification หรือ requirement นะคะที่เราไปทำงานต่างประเทศนะสำหรับหมอที่คิดว่าอาจจะอพยพครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศหรือคุณหมอที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากกลับมาทำงานแพทย์ที่เมืองไทยนะคะสองขาเนี่ยประสบการณ์ของบอยเนี่ยมีมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าความต้องการหรือ requirement เนี่ยต้องมีอะไรบ้าง
1: ได้ครับจริงๆแล้วถ้าคนที่อยู่ในแวดวงการแพทย์หรือน้องๆที่อยู่ในคณะแพทย์ผมว่าเขาก็จะหาข้อมูลเด็ดอยู่แล้วแล้วก็มีแหล่งข้อมูลเยอะนะครับทั้งฟอร์มอลแล้วก็อินฟอร์มอลแต่ถ้ารีแคปเล่าให้ฟังสนุกๆสำหรับท่านผู้ฟังพี่แก้วที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้อยู่เลยนะครับสำหรับหมอไทยเนี่ยครับที่บางทีต้องการไปฝึกอบรมในต่างประเทศผมยกตัวอย่างอเมริกาแล้วกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่มีคนไปเรียนฝึกอบรมเยอะแล้วอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี
0: อบรมเฉพาะทางถูกไหม
1: ชาอบรมเฉพาะทางคราวนี้เส้นทางมันยาวครับแล้วก็มีหลายขั้นตอนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญของการสอบคือการได้เข้าไปเรียนรู้ไอ้ระบบการแพทย์เราเนี่ยครับที่มันมีวิธีการทำงานแล้วก็มีมาตรฐานที่ผมมองว่าอาจจะแตกต่างจากบ้านเราอาจจะมีส่วนที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันผมแล้วก็ต้องออกตัวก่อนว่าส่วนตัวไม่ได้มองว่าระบบในแต่ละประเทศเนี่ยครับมีประเทศใดเหนือกว่าประเทศใดระบบมันมักจะถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ประเทศนั้นๆอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้โดยทั่วไปครับถ้าแพทย์ต่างชาติจะเข้าไปเที่ยวอเมริกานะครับรวมถึงแพทย์ไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็น ECFMG นี่เล่าสนุกๆนะครับผมจำตัวแต่ไม่ได้ละประมาณว่าเราก็ต้องสอบแหละสอบคล้ายๆกับเป็นสเต็ปไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรามีคุณภาพเท่าเทียมกับคุณหมอที่จบที่นู่นนะครับผมแล้วกระบวนการสอบเหล่านี้ครับสามารถจะสมัครเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือ residency ที่อเมริกาได้หรือว่าจะต่อยอดหรือเรียกว่าเป็น fellowship คือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะเป็นหมออายุรกรรมแบบผมเรียนต่อเป็นหมออายุรแพทย์โรคหัวใจก็ต้องมีการเรียนต่อฉะนั้นต้องผ่านด่านการสอบแล้วก็ยื่นคะแนนแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็มีการเขียน personal statement มีการ interview พอเราเข้าไปอยู่ในระบบเขาแล้วนะครับผมฝึกอบรมจริงจังในโรงพยาบาลรัฐบาลละตั้งแต่3ปี5ปีในสาขาเฉพาะทางเหล่านั้นนะครับเราจะได้เรียนรู้หลากหลายนะในเรื่องทางคลินิกบางทีก็จะได้เรียนรู้เรื่องของวิจัยไปด้วยอย่างผมก็จะมีพาธเวย์ที่ค่อนข้างหลากหลายและมีไฮบริดพาธเวย์เยอะเพื่อตอบโจทย์แคนดิเดตแพทย์ของแต่ละคนที่อาจจะตรงนี้อาจจะมีมากกว่าเมืองไทยสักนิดนึงนะครับผมบางคนอาจจะสามารถจะสร้างพาธเวย์ตัวเองได้ว่าภายใน5ปีขอดูคนไข้มาตรฐานที่เขาเซตเอาไว้เท่านี้นะที่เหลือเป็นอิเล็กทีฟก็อาจจะขออนุญาตไปทำวิจัยนะเพื่อจะตอบโจทย์หรือว่าตอบเพนพอยท์ที่ตัวเองอาจจะเกิดจากการดูคนไข้หรือมีคำถามวิจัยต่างๆในสาขาที่ตัวเองเรียนนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยพอไปฝึกอบรมที่อเมริกาแล้วเนี่ยมองว่ามันไม่ได้แค่ความรู้อะแต่มันเป็นผมมองว่ามันเป็นการที่สอนให้เราต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วระบบแพทย์ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมักจะเป็นระบบที่มักจะชี้นำหรือสอนให้เราเกิด lifelong learning นะครับผมจบแล้วเราก็อาจจะแบบไม่สามารถที่จะได้แบบไลเซนส์แบบยาวเลยนะครับอาจจะต้องมีการรีนิวนะครับทุก10 ปีมันเป็นระบบที่ฟอร์สให้เราอะเรียนรู้ที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าบางคนพอได้ต่อชีวิตแล้วก็ไม่เรียนรู้เลยเขาก็ไม่เอาดีกว่าให้เธอแค่10 ปีเธอจะได้เรียนรู้ต่อเนี่ยแล้วเธอก็มาสอบมาทุก10 ปีเป็นต้นอันนี้เมื่อเรียนจบแล้วพี่มันก็เหมือนหมอไทยอะก็มีการขอไลเซนส์ที่อยู่ในอเมริกาเพราะไลเซนส์แล้วแต่รัฐนั้นๆก็มีการทำเรื่องขอไปคนที่เรียนจบแล้วอยากกลับมาเมืองไทยดีกว่าเพราะว่าเรียนจบแล้วเนี่ยเป็นการนำมาตรฐานประสบการณ์ใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของวิธีคิดเนี่ยเอากลับมาประเทศไทยมาเข้ากับระบบไทยละก็ต้องมีกระบวนการที่เราจะต้องรับรองคุณภาพใช่ไหมครับว่าลูกยูเรียนจบมาแล้วเนี่ยจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ากับคนที่เรียนจบในประเทศไทยเพราะว่า practice ที่ประเทศไทยก็ต้องอยู่ในบริบทของสาธารณสุขประเทศไทยใช่ไหมครับอันนี้ครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วเรียนจบกลับมาก็สามารถจะมายื่นเรื่องเข้ากับระบบของแพทยสภาหรือระบบของราชวิทยาลัยต่างๆแล้วเขาก็จะจัดสอบให้กับคนที่เรียนจบเฉพาะทางต่างประเทศพอสอบผ่านปุ๊บเราก็สามารถที่จะได้ใบเซอร์ติเคทพวกอนุมัติปรับต่างๆเนี่ย เพื่อจะเป็นการแสดงว่าเรามีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับแพทย์เฉพาะทางที่จบในประเทศไทยได้เช่นกันครับเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะคิดนอกกรอบหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปทำงานในประเทศอื่นๆในแถวๆเอเชียยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงนะครับเขาก็มีระบบ

ที่จะเปิดรับแพทย์ต่างประเทศเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแพทย์ที่อาจจะจบมาจากสถาบันการศึกษาในอเมริกาหรือในอังกฤษครับอันนี้ก็ระบบคล้ายๆกับเมืองไทยครับเราก็มีการยื่นเรื่องเข้าไปในMedical Council ของเขาแพทยสภาของเขาเขาก็จะมองว่าจบ

0: ู่ระดับอิสระได้แล้วเขาก็จะออกไลเซนส์หรือบางทีถ้า practice แบบอยู่ในที่ที่เขาจำกัดเอาไว้เช่นโรงเรียนแพทย์แต่ถ้าอยากจะมีโอกาส practice ใน private setting หรือในเอกชนของเขาไปต้องไปผ่านกระบวนการสอบเพื่อจะพิสูจน์ว่าโอเคเรามีศักดิ์ศรีเรามีคุณสมบัติเท่าเทียมกับแพทย์ในประเทศในนั้นนะ
1: เราก็มีความแตกต่างเนาะแต่ละประเทศก็คงจะต้องให้มันสอดคล้องกับสาธารณสุขของประเทศเขานั่นแหละแต่ทีนี้ที่พี่สนใจก็คือว่าการทำงานในโรงพยาบาลนะคะตัวงานเองเนี่ยข้อสังเกตของหมอบอยมีไหมว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะเอกชนนะเราไม่ต้องพูดถึงของรัฐละเอกชนนะคะของไทยของอเมริกาแล้วก็ฮ่องกงนะคะมีข้อเหมือนข้อแตกต่างยังไงที่บอยอยากเล่าให้ฟังบ้างคะ
0: ได้ครับพี่ครับจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากนะครับพี่แก้วครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับผมประสบการณ์การเป็นแพทย์ในประเทศไทยนะครับกับที่สหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งฮ่องกงผมคิดว่ามันมีจุดที่เป็นจุดแข็งของตัวเองแน่นอนที่สุดมันย่อมมีความแตกต่างในประเทศไทยนะครับผมสิ่งที่ผมรู้สึกในภาคเอกชนดีกว่าเนาะเพราะว่าหลังจากผมกลับมาผมก็ practice อยู่ในภาคเอกชนมาตลอดนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าชัดคือความใกล้ชิดระหว่างแพทย์กับคนไข้หรือว่าผู้ที่มารับบริการหร
1: ือ
0: ว่า client ในว่าของ wellness แล้วความเข้าใจในคอนเท็กซ์ในบริบทเนี่ยครับของคนไข้เนี่ยค่อนข้างลึกอาจจะเพราะคนไทยมี hospitality mindset ที่ดีเราสามารถดูแลคนไข้แบบที่เป็นเรียกว่า holistic เรามีความใกล้ชิดกับเขาใกล้ชิดกับพี่น้องเขากับญาติพี่น้องเขาใช่ไหมครับคนคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะเวลาที่เขาเข้ามาเจอเราในห้องตรวจมักจะมาพร้อมกับญาติพี่น้องใช่ไหมครับจะไม่ได้เป็นลักษณะของโซโล่เดียวเหมือนกับประเทศอื่นครั้งนี้มันก็จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคนไข้แล้วก็ครอบครัวได้ค่อนข้างดีผมออกตัวก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าในประเทศอื่นไม่ดีนะแต่นี่เป็นภาพที่ผม observe ส่วนตัวและเห็นภาพนี้ชัดในภาพเอกชนครับในสหรัฐอเมริกาเองหรือใน US นะครับระบบจะมีความเป็น structure คือมีโครงสร้างที่ชัดเจนมี evidence base ที่มากทุกอย่างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่พาสเวย์ของคลินิกคลินิคอลพาสเวย์นะคุณเข้ามาคุณเป็นโรคนี้คุณต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างถูกมีการสร้างโปรโตคอลไว้ชัดเจนมีไกด์ไลน์ชัดเจนเรียกว่าไกด์ไลน์ driven จะไม่ deviate จากไกด์ไลน์มี documentation ที่ชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่ามีคนชอบแซวระบบอเมริกาว่าเป็น defensive medicine ก็คือทำทุกอย่างเพื่อป้องกันการโดนฟ้
1: องการหมอถูกฟ้อง
0: ประเทศไทยเองนะครับในภาคเอกชนเองอย่างเช่นที่โรงพยาบาลที่ผมทำโรงพยาบาลเองแน่นอนที่สุดมี documentation ที่ชัดเจนแล้วเพราะเป็น international hospital แล้วก็เป็น electronic medical record หมดฉะนั้นเรามักจะมีหมอที่เรียนจบแต่ละประเทศจะคุ้นชินกับการจะ combine ระหว่าง holistic approach แบบคนไทยบวกกับมี documentation ที่ละเอียดแบบคนอเมริกันอันนั้นก็เป็นผลดีเป็นสิ่งที่ดีก่อนครับผมอันนี้เวลามันเกิดทุกอย่างที่ชัดเจนแบบนี้ครับสิ่งที่ตามมาก็จะมีคุณภาพที่ชัดเจนมีเอาท์คัมของการรักษามันทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะคิดแบบเป็นระบบนะแล้วมีหลักฐานรองรับการตัดสินใจทุกอย่างในด้านการแพทย์ถัดมาฮ่องกงมันแบบผมอาจจะไม่กล้าคอมเมนต์ประเทศอื่นเพราะผมไม่มีประสบการณ์เนาะมันก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่ได้จากฝั่งคุณผมจะเล่าในส่วนที่ผมมีประสบการณ์ก็คือฮ่องกงนะฮ่องกงเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจเพราะฮ่องกงเนี่ยมีรากฐานทางการแพทย์ที่ถูกฝังมาจาก British system เป็นระบบอังกฤษนะครับฉะนั้นแน่นอนที่สุดเขาก็มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นสากลสูงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขามีความไดนามิกสูงหมายความว่าเขามีความหลากหลายของคนไข้ค่อนข้างเยอะเขามีระบบที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็น efficient มีประสิทธิภาพดีมากฉะนั้นถามว่าถ้าผมให้คะแนนอะไรกับทางห้องผมมากครับการแพทย์มีความสากลคุณหมอผู้สังเกตได้ดีมีคนไข้ที่หลากหลายเพราะมีคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นคนจีนฮ่องกงมีคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ฮ่องกงเยอะแต่สิ่งที่เป็นข้อเด่นของคนฮ่องกงซึ่งก็ล้อไปกับลักษณะนิสัยของเขาเลยแล้วก็ระบบไฟแนนซ์ของเขาด้วยระบบการแพทย์ก็คล้ายคลึงกันนะครับคือมี efficiency ที่สูงมากดีที่สุดหรือเปล่านั้นก็ up to the debate แต่มี efficient
1: efficient แปลว่าคุณหมอใช้เวลากับคนไข้น้อยหรือเปล่าเนี่ยคือได้จำนวน
0: ได้ประสิทธิภาพดีกว่าทุกอย่างลานมีประสิทธิภาพมีความมีประสิทธิภาพ it works อะคือมัน work อะระบบ work อะจะ work มาก work มากนั้นเดี๋ยวเราคงต้องให้คนอื่น

0: คอมเมนต์แล้วนะครับแต่อย่างล่าสุดนะครับเขามี clinical governance ที่ค่อนข้างดีและมี professional standard ที่ค่อนข้างดีฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการทำงานใน3ระบบนะครับผมว่าจริงเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าระบบไหนดีที่สุดนะแต่ว่าเราสามารถจะเรียนรู้จุดแข็งของทุกระบบได
1: ้
0: เสร็จแล้วนะครับเรามาปรับใช้ในบริบทความเห็นของเราสำหรับผมนะการไปเทรนนิ่งต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศนะผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเป็นแพทย์ของเราแต่เราแค่เปิดมุมมองนะครับว่าการแพทย์ที่ดีเนี่ยคือเราสามารถจะออกแบบได้แหละแล้วก็ทำงานได้หลากหลายรูปแบบแล้วเราก็อาจารย์แล้วสุดท้ายแล้วว่าเราต้องนำสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าครับกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของเราครับแล้วก็คนไข้ของเราหรือสุขภาพของตัวเองอันนี้เป็นสำคัญที่สุด
1: พี่นึกถึงตัวอย่างได้อันหนึ่งเลยว่าโรงพยาบาลไทยๆเราเนี่ยนะคะเวลาเราไปหาหมอนะด้วยอาการป่วยอย่างหนึ่งแล้วบางทีเราก็มีเนื่องจากบางคนก็อยู่ในประกันสุขภาพเนาะก็ไหนๆหมอมาหาหมอแล้วหมอช่วยจ่ายยาแก้ท้องเสียเอาไว้เก็บไว้ที่บ้านสักหน่อยนึงหรือว่าอะไรพวกยายาหยอดตาน้ำตาเทียมครับขับน้ำตาเทียมเนี่ยนะมันไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกจริงๆแต่ไม่ใช่หมอทุกคนจะจ่ายน้ำตาเทียมได้อันนี้ถ้าเกิดว่าในระบบไทยอ่ะมักจะมีการขอนะคะซึ่งบางทียุคนึงเนี่ยก็คือว่าหมอก็คงใจดีทำให้แต่ยุคใหม่ขอไม่ได้นะคะเป็นข้อที่ต้องขอพิเศษอ่ะงั้นคนไข้บางทีก็งงเอาไหนตะก่อนขอได้เดี๋ยวนี้ขอไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพคุณเป็นโรคนึงหมอจะจ่ายได้ยาที่เกี่ยวข้องเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันควบคุมคุณภาพลำบากนะคะวิเคราะห์ไม่ได้ด้วยคือคุณมียามากเกินไปก็หมออื่นก็อาจจะวิเคราะห์ไม่ถูกแล้วเพราะว่ายามันรบกวนกันมากเกินไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่เชื่อว่ามันก็คงมีการปรับตัวกันไม่ใช่เฉพาะแต่โรงพยาบาลแต่คนไข้นี่แหละควรจะต้องเข้าใจบริบทนี้ด้วยนะคะเพื่อที่การออกแบบมาตรการต่างๆเนี่ยก็เพื่อตัวคนไข้นี่แหละเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดนั้นก็พี่ก็แฮปปี้แล้วนะคะในระบบของโรงพยาบาลไทยมันถึงเป็นก้าวหน้าขนาดที่ว่าเป็นเบนช์มาร์กของการบริการสาธารณสุขเดี๋ยวต้องเรียกว่าสาธารณสุขก็เกินไปการบริการด้านโรงพยาบาลนะคะ Hospital Service ในประเทศไทยเนี่ยมาตรฐานท็อปของโลกนะคะแล้วก็บำรุงราษฎร์นะก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้นำโดยเฉพาะสาขาใหม่ๆการบริการใหม่ๆการคิดค้นเพื่ออนาคตที่มันยั่งยืนในด้านสุขภาพมากขึ้น Vital Life นะคะก็จะเป็นอะไรที่เชื่อว่าจะนำ cutting edge technology มาผสมผสานกับการรักษาดูแลคนไข้ให้ได้ความพอใจสูงสุดตามสไตล์ของบำรุงราษฎร์วันนี้ก็ขอบคุณหมอบอยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์และความรู้แล้วก็มีความลึกหลายด้านมากเลยไปคุยกันได้ที่ Vital Life Scientific Wellness Center ใช่ไหมคะบอยขอบคุณมากนะคะนายแพทย์พลดวกฤตทีฆะคีรีกุลวันนี้ก็ได้คุยกันยาวเลยสวัสดีค่ะแล้วคงได้เจอกันค่ะหมอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้าดามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโด

0: ยด็อกเตอร์ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์13:30 น.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569นะคะเราก็ฝ่าฟันกันมานะคะชาวกรุงเทพกับภาวะการน้ำท่วมณปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้น้ำก็ลดลงในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีปัญหาตามมาอีกก็คือขยะนะคะขยะท่วมเมืองท่วมพื้นที่ในที่น้ำท่วมอันนี้ก็จะต้องมีการจัดการกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันก็ยังไม่สงบนิ่งสำหรับพื้นที่อื่นๆนะคะอย่างเช่นที่หนักเลยเนี่ยทางตะวันออกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีนะคะเห็นภาพข่าวแล้วก็เศร้าสลดใจเหลือเกินนะคะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ย มันเยอะไปหมดแล้วก็นอกจากน้ำจะท่วมเยอะแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีพวกคราบน้ำมันนะลอยอยู่ในพื้นที่สวนสมุนไพรหรือไม่ก็พืชต่างๆของชาวบ้านเนี่ยนะแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆมาที่อำเภอบ่อสร้างใช่ไหมแล้วก็โหบ่อสร้างนี่แทบปิดอำเภอเลยนะคุณผู้ฟังนะคือมีแต่น้ำอ่ะนะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยที่มันรุนแรงพูดถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็มีการอพยพคนไข้ก่อนหน้านี้นะทั้งโรงพยาบาลเลยนะคุณผู้ฟังนะ800คนไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพลนี่ก็โชคดีนะที่มีทหารคอยช่วยนะคะแล้วก็ทั้งเมืองเนี่ยเวลาที่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองการคมนาคมมันก็ไม่ได้สะดวกนะก็มีรถขนส่งสูงอ่ะของทหารเนี่ยนะก็คอยขนประชาชนอยู่นะคะนี้ก็ต้องเห็นใจมากจริงๆตอนนี้ก็อพยพกลับมากันแล้วนะเจ้าพระยาไผ่ภูเบศรเสียหายไปประมาณ300ล้านบาทนะยังต่ำก็นะไม่รู้จะถอนใจอย่างไรแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะท่วมเต็มพื้นที่ไปหมดเห็นบอกว่าตัวเลข65จังหวัดนะเป็นที่นะหดหู่ใจเหลือเกินคือวิกฤตซ้อนวิกฤตอะปราจีนบุรีนอกจากน้ำแล้วก็จะมีน้ำที่มันไปท่วมบ่อกักเก็บขยะมันไม่ใช่ขยะธรรมดาเป็นขยะอุตสาหกรรมขยะสารพิษนะคุณผู้ฟังนะซึ่งก็มีอยู่อย่างน้อยๆ เนี่ยก็2-3โรงงานนะคาดว่าก็คงจะมีหลายแห่งอยู่เหมือนกันแล้วก็มันจะเป็นบ่อฝังกลบขยะเวลาน้ำมานี่ก็นะโอ้ยคิดไม่ออกเลยมันก็จะท่วมไงนะแทรกซึมในตัวขยะแล้วมันก็มีคราบรอยน้ำมันมีโลหะหนักมีอะไรต่างๆก็ต้องเร่งสุ่มตัวอย่างน้ำนะมาตรวจวิเคราะห์ว่ามันจะมีสารอะไรที่เป็นสารพิษกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเนื่องจากว่ามันแทรกซึมไปแล้วอะมันน้ำมันท่วมมันก็ไปตามพืชสวนไรนานะคะมันก็ไปปนเปื้อนอะนะปนเปื้อนอะไรก็มันก็เป็นอาหารที่พวกเรากินนั่นแหละมันจะมีพวกข้าวพวกผลไม้นะอะไรต่างๆปลานะอันนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปเช็คแหล่งนะจุดกำเนิดว่าขนส่งมาจากที่ไหนมันไม่ได้มาจากอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีตอนบนเนี่ยภาคกลางเนี่ยนะที่เดียวนะมันก็มาจากทางฝั่งตะวันออกด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้มันก็จะมีผลกระทบนะขอฝากภาคราชการที่มีหน้าที่ในการดูแลนะเข้าไปควบคุมดูแลเพราะว่าไม่แน่เนื่องจากอาหารที่อยู่ในจานตรงหน้าท่านเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนก็ได้นะจากขยะสารพิษที่น้ำท่วม

ลมนั้นพัดพามานะคุณผู้ฟังขอฝากด้วยนะคะค่ะก็มาดูว่าน้ำท่วมกดดันเศรษฐกิจจากประชาธุรกิจนะจ่าหัวไว้เลยกดดันเศรษฐกิจ2ปีเลยทีเดียวนะไม่ใช่แค่2ถึง3เดือนนะคุณผู้ฟังนะน้ำมันนี่ก็อ่วมอยู่แล้วนะราคาน้ำมันนี่ก็ไม่แผ่วเลยนะคะขึ้นเรื่อยๆนี่เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอย่าพูดถึง2ถึง3%หรือ5-6%เลยตอนนี้ราคามันอัพขึ้นมา10%บ้าง20%บ้างเลยนะคะก็ต้องตั้งสติคอยดูว่าแต่ละร้านเนี่ยบางทีต้องถามราคาก่อนนะเข้าไปกินข้าวเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่สบายๆนะพลิกดูเมนูเอาไว้นี่เอาไว้นั่นเอานะนะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้พออย่างไปต่างถิ่นพื้นที่ต่างๆไปเที่ยวหรือไปดูงานอะไรเงี้ยเข้าร้านอาหารจะต้องพลิกเมนูไปดูอาหารจานเดียวก่อนจานเดียวตอนนี้ก็60-90 บาทนะคะคุณผู้ฟังแต่ละร้านก็ต้องคอยถามนะราคาต่างๆเพราะว่าบางทีไม่แน่สั่งมาแล้วก็ไม่ ไม่รู้ราคาที่แท้จริงเนี่ยออกมาหลายพันบาทเลยนะคุณผู้ฟังแล้วไปกินกัน4-5 คนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็ต้อง4-5 คนเข้าไปนี่ก็นะ800 บาทนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะก็คือสั่งไอ้ที่เป็นจานเดี่ยวมาอะไรทำนองนี้นะคุณผู้ฟังนะพูดถึงเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็หลังจากฝนนะซึ่งก็คาดว่าจะสิ้นสุด15 ตุลาคมในภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันตกด้วยนะแต่ก็จะไหลลงไปเลยนะไปภาคใต้เลยตอนนี้ภาคใต้ก็เริ่มแล้วนะเห็นนครศรีธรรมราชก็ฝนตกต่อเนื่องมันจะมีนะหลังจากฝนหยุดไปแล้วตอนนี้ความกดอากาศจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาก็จะเป็นความเย็นแล้วนะความหนาวเย็นก็คือปลายฝนต้นหนาวอย่างที่พูดกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะเย็นน้อยเย็นมากเย็นนานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีนึงเพราะว่านักวิชาการนี่ก็พูดกันโหหูจะแฉะแล้วเนี่ยซูเปอร์เอลนีโญอย่างเงี้ยนะเราก็จินตนาการหูมันจะต้องร้อนจัดแน่เลยแล้วคือเราแบบบางทีจินไม่ออกอ่ะเพราะว่าพฤศจิกาธันวาปกติแล้วมันจะเป็นช่วงฤดูที่โอเคอ่ะมันอาจจะไม่หนาวนะคะในย่านนี้แต่มันก็จะเย็นๆแผ่วๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็นึกออกอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอซูเปอร์เอลนีโญนี่กรอกหูกรอกความคิดเรื่อยๆนะจินตนาการออกมาโอ้โหมันร้อนนี่มันก็คิดไม่ออกนะพฤศจิกายนกับธันวาคมนี่มันจะร้อนมากอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังคะก็ต้องคอยติดตามดูซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเริ่มแล้วนะตุลาคมยาวไปถึงกลางปีหน้าเลยพฤษภาคมก็ขอให้มิถุนากรกฎาคมปีหน้าก็ขอให้มันบรรเทาคลี่คลายบ้างละกันนะคะคุณผู้ฟังปีหน้าเขาบอกว่าเป็นลานินญาอีกอ่ะน้ำมาอีกอย่างเงี้ยนะก็มนุษย์เราก็ต่อสู้กับธรรมชาติภัยพิบัติกันต่อเนื่องนะคะแล้วก็มันก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะแทบจะเอาตัวกันไม่รอดอยู่แล้วแค่น้ำท่วมในคราวหนึ่งนะคะสำหรับคนกรุงเทพในบางพื้นที่นะก็มนุษย์เราก็ยังมารบราฆ่าฟันกันอีกนะคุณผู้ฟังสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ในตะวันออกกลางก็ไม่แผ่วเหมือนกันเลยนะไม่แผ่วเลยนะคะคุณผู้ฟังน้ำมันลงได้สักวันเดียวพอถอนหายใจโล่งอกเอ้ากลับมาขึ้นอีกแล้วอะไรทำนองนี้ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้นะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าบ้านเรานี่ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไม่ใช่รวยไม่ไหวนะคือกองทุนน้ำมันเนี่ยมันแบกไม่ค่อยไหวแล้วนะคุณผู้ฟังตอนนี้ทะลุไปประมาณ100,000 ล้านบาทแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะนะเขาก็ลดไงลดการชดเชยอุดหนุนน้ำมันแต่ละอย่างนะเบนซินดีเซลอะไรก็ว่าไปนะคะคุณผู้ฟังมันก็จะมาทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นแม้ว่ามันจะไม่พุ่งแบบ so scary อ่ะ

0: กลัวแบบเหมือนกับในยุโรปนะ6 เหรียญขึ้นมาแบบโอ้โหรุนแรงมากนะเวลาขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยแต่บ้านเราก็ค่อยๆขยับนะเพราะว่าเราเป็นคนละเอียดอ่อนค่อยๆขยับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วจริงนะคุณผู้ฟังก็จะต้องลดการอุดหนุนชดเชยอะไรต่างๆแต่รัฐบาลก็ยังมีกลไกเครื่องมือนะฮะอย่างอื่นๆที่จะเข้ามาในการจัดการกับราคาน้ำมันก็ขออย่าให้มันขึ้นไปสุดเหวี่ยงนะคะคุณผู้ฟังคะณวันนี้เนี่ยราคาข้าวของเครื่องใช้แพงขึ้นมามากมายนะคะก็มาจากเรื่องของโลจิสติกส์เป็นหลักนี่แหละนะคะเรื่องของราคาน้ำมันขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นทีก็ขึ้นราคาของทีขึ้นอีกทีก็ขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนี้กลายเป็น 10% 20% ไปอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังนะค่ะนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ทั่วๆไปตามที่สัมผัสกันนะนี่ใกล้ตัวมากๆนะเพราะว่าเดินออกไปนี่ซื้อข้าวแกงกินก็60บาทแต่นี่60บาท ข้าวแกงนี่60บาทนะแบบร้านเล็กๆย่อยๆท้องถิ่นนะก็ยัง60นะคุณผู้ฟังทีนี้ก็นะ40ก็มันก็หาได้อยู่หรอกนะแต่มันก็60มันก็มาแล้วไงนะแซกซึมมาแล้ว60เดี๋ยวมันก็ขึ้น80 90มันขึ้นไม่หยุดนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนี้แบงค์20บาทเขาว่ามันเหมือนกับเศษสตางค์นะคะแล้วก็100บาทตอนแรกเนี่ยไปตลาดแม่ค้าก็บอกว่าขอเงินปลีกละกันเอ้านี่จ่ายแบงค์100เนี่ยยังไม่ปลีกอีกนะแต่จะเอาแบงค์20ก็เลยบอกว่าเนี่ยแบงค์100บาทตอนนี้มันแบงค์ปลีกแล้วนะคือปลีกมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะก็ขอให้ภาครัฐบาลเนี่ยก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายละกันนะช่วยๆกันโดยเฉพาะภาครัฐเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นนะก็เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะเอาใจช่วยนะคะให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดใครไม่ทำหน้าที่ก็นะพิจารณาละกันทุกคนคือผู้จัดก็มีความรู้สึกว่าทุกคนก็มีความดีความเบี่ยงเบนอยู่ในตัวนะในความคิดของตัวเองอ่ะเอาส่วนความดีอ่ะมาคิดให้มากหน่อยนะมากขึ้นจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะเบี่ยงเบนบิดเบือนไปในทางที่มันนะมันไม่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอ่ะได้นะคุณผู้ฟังนะเพิ่มกำลังแรงของความดีให้มันมากขึ้นทุกคนมีหมดแล้วนะฮะดีกับไม่ดีบวกลบอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเอาใจช่วยขยะต่างๆเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันนะที่มีสภาวะการที่ยังเป็นที่รำคาญใจใช้ชีวิตไม่ได้ปกติอันเนี้ยก็ขอให้หมดไปโดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะก็พรรณนามาเรื่องของน้ำท่วมนะแล้วก็จะพูดกันต่อไปต่อเนื่องยาวๆในช่วงที่2ของรายการตอนนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่

0: ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจในวันนี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ 13:30 น.ถึง 13:55 น.ค่ะเมื่อช่วงแรกเนี่ยได้กล่าวถึงอำเภอในปราจีนบุรีนะคะชื่ออำเภอบ้านสร้างนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งคือไปเรียกชื่ออำเภอผิดนะคะอำเภอบ้านสร้างค่ะที่มีน้ำเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังอันเนี้ยเอาใจช่วยจริงๆเพราะว่ามันคือมองไม่เห็นดินไม่เห็นถนนเลยอ่ะมีแต่น้ำเต็มอำเภอเลยแล้วล่าสุดนี่นะผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ปลดนายอำเภอบ้านสร้างนี่แหละนะบอกว่าไม่ทำหน้าที่อะไรต่างๆนานาก็ยังมี question mark คำถามอยู่ว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือเรื่องของการเมืองกันแน่อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังนะก็เอาละไม่เป็นไรก็ขอฝากนะคะฝากแล้วฝากอีกนะขอให้หน่วยงานภาครัฐนะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แก้ไขปัญหาไปแต่ละวันนะคะคุณผู้ฟังเครื่องไม้เครื่องมือคุณก็มีอยู่เยอะนะงบประมาณเอ่ยบุคลากรอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อำนาจตามกฎหมายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดูแลชาวบ้านด้วยแล้วกันนะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนี่หนักจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนี่เราก็มาดูเรื่องของข้อมูลในประชาธุรกิจนะน้ำท่วมกดดันเศรษฐกิจ2ปีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีการพูดถึงในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมสถานการณ์คลี่คลายแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์โดยเฉพาะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์นี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะอะไรหลายๆอย่างมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะนะคะคุณผู้ฟัง2จังหวัดนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เฉพาะพื้นที่หรือว่าระดับประเทศมันเป็นระดับโลกเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรคะปราจีนบุรีหลายๆคนรู้จักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรใช่ไหมเพราะว่าโรงพยาบาลนี้มีการผลิตสมุนไพรไทยไงนะที่บรรจุลงในขวดแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคะอย่างช่วงโควิดเนี่ยเรามีการใช้ฟ้าทลายโจรนะฮะอันเนี้ยก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากที่นั่นแล้วก็คนที่ซัพพลายจัดหาพวกวัตถุดิบมันจะต้องมีตัวสมุนไพรนะฮะพืชพันธุ์อะไรต่างๆสวนสมุนไพรอะไรต่างๆอันเนี้ยก็จะเป็นชาวบ้านแถบๆนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อน้ำท่วมและวิกฤตซ้อนวิกฤตอย่างที่บอกนะฮะก็คือมันจะมีคราบของน้ำมันแล้วก็สารพิษอุตสาหกรรมจากบ่อฝังกลบขยะอุตสาหกรรมอันนี้ตามข่าวที่เขาออกมานะคุณผู้ฟังก็มันก็จะมีการไปปนเปื้อนทำนองนี้ซึ่งสวนสมุนไพรนี่มันจะต้องเป็นออร์แกนิกมากๆเพราะว่ามันจะมาทำยาไงนะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยมันก็จะกระทบไปถึงระดับโลกเพราะว่าเราอ่ะเป็นสมุนไพรที่ส่งออกไปในระดับโลกเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีการตรวจเข้มข้นในลักษณะของความเป็นออร์แกนิกความสะอาดอะไรต่างๆที่เขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องฝากภาครัฐดูแลนะโดยเฉพาะการปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษจากบ่อฝังกลบขยะอุตสาหกรรมนั่นเองนะอันนี้ซีเรียสกว่าตัวน้ำอีกนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันน้ำฝนก่อนก็โอเคอยู่พอน้ำขังนะมีแบคทีเรียมีอะไรที่มาหมักเขาเรียกว่าการหมักเนี่ยนะเฟอร์เมนต์เนี่ยมันก็จะเกิดน้ำเน่าน้ำเน่าเนี่ยถ้าเป็นจากออร์แกนิกที่มันเป็นการหมักแบคทีเรียอะไรต่างๆมันยังโอเคคือมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้ามันปนเปื้อนสารเคมีสารพิษแล้วเนี่ยโอ้โหมันอันนี้ก็สุดจะบรรยายนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าสารน้ำมันอย่าง VOC volatile organic carbon

0: บอนพวกนี้มันก็จะเป็นสารบางตัวเป็นสารก่อมะเร็งทำนองนี้นะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดไปถึงขั้นที่จะทำให้ตกอกตกใจหวาดกลัวนะแต่ว่าในทางสถานีโทรทัศน์อะไรต่างๆเขาก็มีการนำเสนอข่าวพวกนี้ออกมานะคะคุณผู้ฟังมันก็เป็นการรีเลย์ข้อมูลนะคะก็คือเล่าข้อมูลให้ฟังนั่นเองทีนี้ประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะในการประชุมของปภ.ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปแล้วก็หลังจากนี้นะหลังจากกลางเดือนตุลาคมก็จะเป็นการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษช่วงวันที่4-14ตุลาคมในภาคกลางตะวันออกรวมไปถึงตะวันตกด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นช่วง10วันที่ต้องเฝ้าระวังอย่างถึงขีดสุดนะอันนี้จะเป็นช่วงเวลาก่อนที่เราจะจัดงานประชุมระดับโลกนะWorld Bank IMF ที่จะมีผู้แทน191ประเทศมาประชุมกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะคุณผู้ฟังอันนี้โอ้ต้องคอยเอาใจช่วยจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่จัดประชุมไงนะการสัญจรเดินทางถ้าสมมติว่าฝนตกหนักตกแช่นะตกมากน้ำเจิงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องรีบเดรนน้ำออกเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีอุปสรรคในการเดินทางเองแต่ว่าคือชาวต่างชาติพวกนี้เขาก็ไม่ได้มาเฉพาะประชุมนี่นะเขาก็มีการเดินทางไปไซซีอิงอ่ะเขาเรียกไซซีอิงไปท่องเที่ยวดูโน่นดูนี่นะถ้าเขาไปทางบางกะปิมีนบุรีอะไรนะคุณผู้ฟังนะคงไม่อยากให้มีการไปว่ายน้ำท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังคะมันไม่ใช่ภาพที่จะดีแล้วก็สื่อต่างประเทศนี่ก็จะมาเป็นร้อยเลยนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีการทำข่าวการประชุมควบคู่ไปกับเรื่องของน้ำท่วมอีกนะคะคุณผู้ฟังก็คงไม่อยากให้เกิดภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นเองนะก็คงจะต้องยกการ์ดสูงเลยนะงานนี้ทั้งการประชุมนานาชาติระดับโลกที่จะมาถึงในช่วงกลางเดือนตุลาคมแล้วก็การพยากรณ์ในช่วง4-14ตุลาคมที่จะมีฝนมานะเห็นบอกว่าน้ำเหนือนี่จะไม่ค่อยมีผลกระทบแต่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังอยู่นะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนไม่ชอบคำว่าเฝ้าระวังนะเดี๋ยวนี้คือเวลาพูดคุยเรื่องน้ำท่วมนี่ต้องสื่อสารให้มันเข้าใจอีกนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังนี่ไม่รู้ว่าจะระวังถึงขั้นไหนนะจะยกของเลยไหมจะย้ายรถไปอยู่ที่สูงเลยไหมไอ้ทำนองนี้นะก็ฟันธงไปเลยถ้าท้องที่ไหนเนี่ยที่มันจะสุ่มเสี่ยงนะเสี่ยงมากก็บอกให้อพยพข้าวของนะแล้วถ้าเสี่ยงมากที่สุดก็อพยพตัวคนไปด้วยทำนองนี้นะคุณผู้ฟังนะนี่เดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการกลับมาติดตามเรื่องกันอีกสักนิดนึงกับสวนทุเรียนนี่เดี๋ยวปีหน้านี่อาจจะข้าวปลาอาหารแพงนะคุณผู้ฟังเขาว่าทุเรียนปีนี้เนี่ยกินได้กินเข้าไปนะปีหน้านี่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้หรือเปล่าเลยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาเสียหายจากกรณีน้ำท่วมอีกนะคุณผู้ฟังการเกษตรทั้งหลายพืชผักนะแพงขึ้นหมดค่ะคุณผู้ฟังคะยิ่งพูดยิ่งเศร้านะยิ่งฟังก็ยิ่งเศร้าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายใครจะเสียหายมากมายเป็นหลายร้อยล้านเท่าสวนสยาม

0: นะคุณผู้ฟังนะเห็นน้ำมันท่วมสไลเดอร์ที่เราเคยไปเล่นนะโอ้ยมันเศร้าจริงๆนะต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆนะกับหลายๆกิจการนะไม่ใช่เฉพาะสวนสยามใครก็ตามหมูเนี้ยหมูตาย2,000ตัวแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้หมูไปที่ดีๆนะไปภพภูมิที่ดีแล้วกันโอ้น้ำท่วมตายซะแล้วมาดูเกษตรนะระยองเนี่ยรายงานความเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะระยองนะคือจะเป็นพื้นที่แต่ละพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่าได้รับความเสียหายผลกระทบครอบคลุม68อำเภอ414ตำบล2,616หมู่บ้าน50,000รายเกษตรกรนะเสียหายมากเลยคาดว่าจะเสียหายกว่า648,000ไร่โดยจังหวัดสระแก้วนครนายกฉะเชิงเทรา3จังหวัดที่มีพื้นที่เสียหายสูงสุดโอ้โหนครนายกก็ไม่เบาเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหตอนนี้ยังรบราคาฟันนะอำเภอองครักษ์ที่ทางเข้านครนายกจากคลองรังสิตอ่ะก็หนักจริงๆปีนี้นะทีนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เดินหน้าแก้ไขปัญหากันต่อไปนะคุณผู้ฟังดูทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดระยองประมาณ 19,000 ไร่จังหวัดจันทบุรี 20,000 ไร่เศษรวมเบื้องต้นเกือบ 40,000 ไร่นะอันนี้เนี่ยยังไม่สะท้อนความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ยังไม่รวมเกษตรกรที่อยู่นอกระบบประเด็นสำคัญของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนเลยนะคะไม่ใช่ตัวผลเท่านั้นถือว่าหนักกว่าความเสียหายของผลผลิตคือมันต้องปลูกลงใหม่ไง 4-5 ปีกว่าจะขึ้นมาออกดอกออกผลเอาใจช่วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเกษตรกรทั้งหลายเราคงจะต้องนะประหยัดยิ่งกว่าประหยัดกันอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันในวันเสาร์หน้าละกันน้ำท่วมกดดันเศรษฐกิจ2ปีเป็นอย่างไรนะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วปิยานีตั้งทองทวีขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ได้ในวันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 นกับดร.ปิยานีตั้งทองทวี
2: ทำงาน
3: เหนื่อยเนาะ
2: ทำงาน
3: เครียดเนาะ
2: ทำงาน
3: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
4: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
5: ตะวันจะค่ำลง
6: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

คำพ่อสอนเราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผลเราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ก็มนุษยชาตินี่เองและประเทศอื่นก็อาจเอาอย่างบ้างก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้นความอยู่ในโลกนี้อย่างสบายพอสมควรคือไม่ใช่หรูหราประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่มีบ้านหรูหรากันทุกคนและร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกินเพราะว่าเราปฏิบัติการเพื่อการนี้ถ้าคนอื่นประเทศอื่นเขาเอาอย่างวิธีการของเราและอยู่อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างที่เขาเรียกนี้แท้ๆเมืองไทยเราชาติไทยเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกได้โดยแท้จริงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันศุกร์ที่19ธันวาคม2518

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.กับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณเราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
2: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์ไอติมครุศาสตร์ชั้นปีที่2เช่นเคยนะครับว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและคนในย่านชุมชนแห่งนี้ครับเราก็เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬา Radio Plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาปรายาน้อยหรือ Instagram จุฬา Humans เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้ช่องทางทั้งสองยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยครับหากพูดถึงแลนด์มาร์คสำคัญในย่านจุฬาหนึ่งในสถานที่ที่ต้องพูดถึงคือศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนในชุมชน3ย่านรวมถึงนิสิตจุฬาไปขอพรเสี่ยงเซียมซีหรือทำบุญเสริมบารมีให้กับตัวเองถือเป็นแหล่งรวมศรัทธาที่อยู่คู่ชุมชนมากว่า150ปีนอกจากการไหว้เจ้าแม่แล้วศาลเจ้าแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยกิจการขนาดย่อมของชาวบ้านเช่นลอตเตอรี่สำหรับรุ่นรับโชคหลังจากไหว้เจ้าแม่ไอศกรีมเติมความหวานและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือร้านผักบุ้งสู้ตายร้านชาทับทิมที่ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมในวันนี้ทางมนุษย์จุฬาก็จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักพื้นที่และผู้คนในละแวกศาลเจ้าไปพร้อมกับปลื้มสิทธิพลคล้ายปลื้มรักนิสิตชั้นปีที่2คณะรัฐศาสตร์ผู้ก่อตั้งร้านผักบุ้งสู้ตายรบกวนคุณปื้มแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักสักเล็กน้อยได้เลยครับ
4: สวัสดีครับชื่อปื้มนะครับอยู่คณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่2
3: สวัสดีคุณปื้มครับ
4: สวัสดีครับไอติม
3: ก็เจอหน้ากันแล้วได้พูดคุยกันแล้วก็ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยแล้วกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของร้านและที่มาของชื่อผักบุ้งสู้ตายคืออะไรครับ
4: ก็ร้านผักบุ้งสู้ตายนะครับเริ่มมาจากตอนที่คนงานในไซต์ก่อสร้างที่อยู่รอบๆศาลเจ้าแม่ทิมเนี่ยเขาถูกค้างค่าแรงประมาณ1ปีแล้วพอคนงานถูกค้างค่าแรงเขาก็ต้องการรายได้เสริมแล้วก็พอไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการแรงงานรัฐสภาเนี่ยคนงานพอเขากลับเข้ามาเขาก็มีความไม่สะดวกใจที่จะกลับเข้าไปทำงานในไซต์ก่อสร้างแล้วคนงานสองคนที่ไปร้องเรียนก็คือป้าพากับป้าบุญเรียนก็เลยต้องการอาชีพเสริมเราก็เลยตั้งร้าน

0: ขึ้นมาเพื่อจ้างพระพากับพระบุญเรือนมาทํางานกับเราครับเชิญชื่อผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งมาจากตอนที่ป้าพาป้าบุญเรือนและคนงานคนอื่นๆที่เวลาถูกค้างค่าจ้างนานๆแล้วไม่มีเงินสำหรับซื้อข้าวกินเนี่ยเขาต้องไปเก็บผักบุ้งในไซต์ก่อสร้างที่ขึ้นอยู่ในบ่อน้ำมากินเราก็เลยชื่อผักบุ้งสู้ตาย
1: โอ้โหคือจากที่เล่ามานะครับเห็นภาพเลยว่ามีสตอรี่เรื่องราวข้างในเยอะมากๆเลยกว่าจะมาเป็นร้านผักบุ้งสู้ตายทั้งจุดกำเนิดเองที่แบบว่ามีมาทั้งการช่วยเหลือป้าพาและก็ป้าบุญเรือนใช่ไหมครับในการที่จ้างงานให้เขามีรายได้แล้วก็มีตัวของชื่อร้านนะครับที่ความหมายของผักบุ้งสู้ตายเนี่ยก็คือการที่ป้าพากับป้าบุญเรือนครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องทําการไปเก็บผักบุ้งมากินก็เลยเป็นคําว่าผักบุ้งสู้ตายตามที่เรื่องราวของป้าพาป้าบุญเรือนเคยเกิดขึ้นเลยนะฮะงั้นขออนุญาตถามเพิ่มเลยครับว่าทําไมถึงเลือกที่ขายเป็นตัวของชาทับทิมหรอครับ
0: อ๋อมีสองเหตุผลครับเหตุผลแรกคือด้วยความที่ศาลเจ้าแม่ทิมอยู่ห่างไกลจากร้านสะดวกซื้อทําให้คนต้องสั่ง Delivery มาหรือว่าต้องออกไปกินข้างนอกหรือถือของจากข้างนอกเข้ามากินเราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมาขายนะเครื่องดื่มเย็นๆให้คนมาซื้อทานเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือด้วยความที่เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมเราก็เลยคิดว่าการจะขายของที่ชื่อพ้องกับชื่อเจ้าแม่แล้วก็มีความเป็นมงคลมีสีแดงเหมาะกับการซื้อไปไหว้อย่างชาทับทิมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม
1: เข้าใจเลยครับก็คือมี2เหตุผลหลักๆเลยก็คือ1ดูในเรื่องของพื้นที่ใช่ไหมครับว่าอุ๊ยอันเนี้ยน่าจะขายได้ดีแบบว่าศาลอยู่ไกลจากร้านสะดวกซื้อต่างๆด้วยและก็มีเรื่องของทั้งตัวของชื่อเองก็ดีที่ชื่อเมนูตรงกับศาลและก็ตัวสีด้วยที่เป็นสีแดงที่เป็นมงคลนะฮะนั้นขอถามเพิ่มเลยครับว่าการที่ขายชาทับทิมตัวนี้ครับกำไรที่ได้จากการขายนำไปช่วยเหลือคนงานอย่างไรหรอครับ
0: ก็ด้วยความที่ตอนนี้ทางป้าพาและป้าบุญเรือนได้งานในไซต์ก่อสร้างใหม่แล้วนะครับเราก็เลยจะใช้กําไรที่ได้เนี่ยมาตั้งไว้เป็นกองทุนฉุกเฉินสําหรับให้คนงานมาเบิกใช้ได้ในกรณีที่เขามีการขัดสนเขาติดต่อเรามาแล้วเราก็จะให้คนละประมาณ500 ถึง 1,000 บาท
1: โอ้ก็คือเราเอากำไรต่างๆที่ได้มาใช่ไหมครับไปทำเป็นกองทุนฉุกเฉินให้เฮ้ยสมมติมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเนี่ยก็สามารถให้คนงานมาเบิกได้แล้วทีนี้ขอถามเพิ่มนะครับว่าส่วนใหญ่คนที่มาอุดหนุนนะครับส่วนมากเป็นใครเหรอครับ
0: จะมีหลากหลายกลุ่มมากเลยครับเพราะว่าคนที่มาไหว้ศาลเจ้าแม่ทิมสะพานเหลืองเนี่ยก็มีหลากหลายกลุ่มเช่นเดียวกันจะมีตั้งแต่คนที่อยู่ในพื้นที่มาแต่ดั้งเดิมเราย้ายไปอยู่ที่อื่นที่เขาเห็นเด็กคนหนึ่งมานั่งขายแล้วเขาสนใจหรืออาจจะเป็นมีอากงอาม่าที่เข้ามาไหว้ศาลเจ้าแล้วเขารู้สึกเอ็นดูเขาก็เลยเข้ามาซื้อแล้วก็อาจจะเป็นคนวัยรุ่นทั่วไปที่ต้องการเครื่องดื่มที่มีความสดชื่นมาทานระหว่างที่อากาศร้อนๆครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันก็คือคนที่ซื้อไปเพื่อไหว้เจ้าแม่โดยเฉพาะเพราะว่าด้วยความที่น้ำเป็นสีแดงแล้วก็เป็นชาทับทิมแล้วก็เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมอีกต่างหากคนก็เลยชอบซื้อไปไหว้กันแล้วก็อีกกลุ่มจะเป็นคนที่ซื้อมาเพื่อแจกครับเพราะว่าบางทีเขาอยากทำบุญหรือว่าเป็นคนที่รับไหว้เจ้าอยู่แล้วก็จะมาซื้อเหมาชาทับทิมจากเราประมาณ20 แก้ว30 แก้วเพื่อแจก
1: ก็เห็นภาพเลยครับว่ามีหลายช่วงวัยเลยที่มาอุดหนุนเนาะมีทั้งวัยรุ่นทั่วไปถึงพี่ๆอากงอาม่าเลยที่เขาเอ็นดูแล้วก็มาอุดหนุนเกี่ยวกับตัวร้านผักบุ้งสู้ตายนี้แล้วก็มีหลายเหตุผลด้วยนะฮะจากที่เล่ามามีทั้งซื้อไปไหว้เจ้าแม่หรือว่าบางคนก็ซื้อแจกเลยก็มีนั้นขอถามเพิ่มเลยครับเมื่อกี้ถามเกี่ยวกับคนที่มาอุดหนุนแล้วก็เลยจะถามเพิ่มเขาว่าบรรยากาศของศาลเจ้าในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกไม่ได้มีอากาศร้อนจนเกินไปหรือว่าไม่ได้มีเหตุภัยพิบัติเนี่ยคนจะมาศาลเจ้าอย่างค่อนข้างหนาแน่นทุกวันเลยครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อย่างวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็แน่นศาลเจ้าจนเกือบไม่มีที่เดินเลยแล้วโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลเนี่ยคนก็จะยิ่งมาเยอะเข้าไปอีกแต่ว่าพอถ้าเกิดฝนตกหรือน้ําท่วมเนี่ยด้วยความที่ตัวพื้นของศาลเจ้าอยู่ต่ํากว่าระดับถนนเนี่ยทําให้น้ําก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นทําให้ศาลเจ้าน้ําท่วมจนศาลต้องปิดแล้วทํา

0: ให้วันนั้นเราไม่มีลูกค้าทั้งวันเลยแล้วสายก็จะไม่มีคนเข้ามาไหว้เลยด้วยครับจริงๆแล้วก็เรื่องเทศกาลลอตเตอรี่ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้คนมาเยอะหรือมาน้อยเพราะว่าพอช่วงยิ่งใกล้ลอตเตอรี่ออกเท่าไหร่ก็จะยิ่งพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่มามากขึ้นแล้วทําให้จุดตรงหน้าศาลเจ้าเป็นแหล่งดึงดูดนักเสี่ยงโชค
1: โหก็เรียกได้ว่าบรรยากาศหลากหลายเลยนะครับปกติก็จะคลึกคลื้นเนาะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงบ้างที่แบบว่าถ้าสมมติมีน้ำท่วมใดๆเนี่ยด้วยสภาพแวดล้อมตรงนั้นก็อาจจะทําให้ต้องปิดศาลเจ้าส่วนคนอาจจะน้อยลงบ้างแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังคลึกคลื้นดีอยู่โดยเฉพาะช่วงที่เป็นเกี่ยวกับลอตเตอรี่ด้วยโอเคครับนั้นคําถามต่อไปเลยครับอยากถามว่าตอนนี้ครับเห็นว่าทางร้านมีการเปิดรับอินเทิร์นด้วยมีทั้งหมดกี่คนต้องทําหน้าที่อะไรบ้างและก็อยากจะให้คุณปื้มครับลองแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าเฮ้ยคนที่เขามาเป็นอินเทิร์นนะครับจะได้รับประสบการณ์ในการทํางานที่ร้านเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อก็ด้วยความที่เราต้องการจะให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเล็กๆมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนหรือว่าเข้ามารู้จักกับชุมชนเนาะแล้วก็เลยเปิดรับอินเทิร์นตอนนี้ปัจจุบันมีอินเทิร์นอยู่ประมาณ10คนซึ่งอินเทิร์นเนี่ยก็จะทําหน้าที่ขายของตลอดทั้งวันเลยครับแล้วก็จะมีตั้งแต่คอยสั่งน้ําแข็งมาคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นถ้าเกิดฝนตกแดดออกต้องกางร่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะนั่งขายไปตลอดทั้งวันเลยเราจะให้ค่าแรงอินเทิร์นด้วยวันละ400บาทเพราะว่าเราต้องการให้เขาได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้รายได้เสริมไปด้วยส่วนประสบการณ์ที่จะได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันจะเจออะไรเลยครับบางคนก็จะโชคร้ายหน่อยมาในวันที่ฝนตกหรือแดดแรงหรือบางคนก็จะมาในวันที่อ๋อมีแต่คนเก่าคนแก่จากชุมชนนั้นกลับมาไหว้เจ้าแม่ก็จะได้รับรู้เรื่องราวจากคนเก่าคนแก่ในย่านสามย่านสะพานเหลืองบรรทัดทองจากการมานั่งขายตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็คือประสบการณ์เนี่ยได้เยอะแน่นอนเป็นแบบว่าแล้วแต่วันเลยนะครับว่าจะได้เจออะไรบ้างแต่หลักๆที่เราได้แน่ๆก็คือได้รับการมีประสบการณ์ในการได้ช่วยเหลือคนอื่นเนาะแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการขายของต่างๆด้วยรวมถึงครับก็เห็นว่ามีตัวของค่าแรงขั้นต่ำให้ด้วยก็ได้ทั้งประสบการณ์เลยแล้วก็ได้ทั้งการหารายได้เสริมงั้นขอถามเพิ่มนะครับว่าทางร้านมีโอกาสเปิดรับอินเทิร์นเพิ่มไหมฮะและหากสนใจต้องติดต่อช่องทางไหนหรอครับ
0: อ๋อตอนนี้เปิดเพิ่มเรื่อยๆเลยครับถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปทาง Instagram หรือว่า Facebook ของร้านผักบุ้งสู้ตายถ้าทาง Instagram จะชื่อผักบุ้ง PAKBOONG 2026ครับสามารถเข้าไปแล้วก็กรอกใน Google Form ได้เลยแล้วเดี๋ยวทางร้านผักบุ้งสู้ตายจะติดต่อกลับไป
1: ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยยังเปิดรับเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับสามารถไปติดตามได้เลยนะครับทั้งทาง IG หรือว่า Facebook เองก็แล้วแต่เข้าไปกรอก Google Form กันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยร้านผักบุ้งสู้ตายก็จะติดต่อกลับไปทีนั่นเองงั้นขอถามคำถามต่อไปเลยครับว่าจากการที่ไปขายชาทับทิมครับคุณปลื้มและพนักงานมีความสนิทสนมกับผู้คนในศาลเจ้ามากขึ้นไหมครับและสิ่งนี้ทำให้คุณปลื้มครับมีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อชุมชนละแวกศาลเจ้าอย่างไรบ้างครับ
0: สนิทมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มาศาลเจ้าในฐานะคนที่มาไหว้มาซื้อลอตเตอรี่มาเสกเซียมซีทั่วๆไปก็มาแล้วก็กลับไปแต่ว่าพอมานั่งขายจริงๆเราได้คุยได้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนตลอดทั้งวันเลยครับมันก็ทําให้เกิดความสนิทสนมอย่างเช่นเวลามีปัญหาอะไรทางป้าๆแม่ๆเขาก็จะมาช่วยแก้ปัญหาแล้วบางวันก็จะมีการนั่งล้อมวงกินส้มตํากันอีกกับบรรดาคุณน้าที่มานั่งขายลอตเตอรี่แล้วก็มุมมองที่เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าจากการที่เราเปลี่ยนสถานะจากคนที่มาแล้วก็ไปทุกวันจะเป็นคนที่มานั่งอยู่กับเขาทั้งวันเนี่ยทำให้เรารับรู้เรื่องราวรับรู้ปัญหาของเขาด้วย
1: ผมก็คือสนิทกันมากขึ้นแน่นอนเลยนะครับสามารถเข้าใจกันมากขึ้นด้วยมีทั้งได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ได้ร่วมกินข้าวด้วยกันแล้วมุมมองก็เลยทําให้เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมฮะเกี่ยวกับการที่เรารับรู้ปัญหาของเขามากขึ้นโอเคครับนั้นขอถามคำถามต่อไปเลยครับว่ากิจกรรมสำคัญหรืองานใหญ่ๆของศาลเจ้าตอนนี้มีอะไรบ้างหรอครับ
0: ที่เพิ่งผ่านไปเลย2งานก็คืองานซิโกทิงกระจาดกับงานไหว้พระจันทร์ครับแต่ว่าด้วยความที่ในวันไหว้พระจันทร์เนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมพอดีทำให้วันนั้นงานอาจจะต้องเลื่อนไปแล้วทำให้มีคนมาเข้าร่วมน้อยงานที่จะถึงต่อไปจะเป็นปีหน้าเลยครับก็คือจะมีตรุษจีนช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะมีห่วงเซียวหรือว่าจุดตรุษจีนน้อย แล้วถัดจากนั้นก็

0: จะมีงานเสียสิงหรืองานขอบคุณเทพเจ้า
1: ก็เรียกได้ว่ามีอีเวนต์มีกิจกรรมกันตลอดเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่ผ่านไปก็มีทิ้งกระจาดกับไหว้พระจันทร์แล้วในปีถัดไปครับก็มีตัวของตรุษจีนน้อยแล้วก็มีการไหว้ขอบคุณเทพเจ้าด้วยอันนี้ก็ใครสนใจก็สามารถลองติดตามได้นะครับมีอีเวนต์ตลอดเรื่อยๆเลยโอเคครับนั้นคำถามต่อไปครับอยากถามคุณปลื้มครับว่าอยากให้แชร์เรื่องราวหรือประสบการณ์ครับที่ทำให้คุณปลื้มรู้สึกผูกพันกับศาลเจ้าแม่ทับทิมหน่อยฮะ
0: ก็พอเรามานั่งขายทุกๆวันนั่งมองสถาปัตยกรรมในศาลเจ้าทุกวันก็มีความรู้สึกว่ามันมีความงามอีกแบบที่น่าสนใจแล้วก็หนึ่งในคนที่มาช่วยเหลือตลอดเวลามีลมแรงฝนตกหรือว่าแดดออกเนี่ยก็คือคนรอบๆนั้นแล้วก็ผู้ดูแลศาลก็คือพี่นกด้วยก็ทําให้มีความผูกพันกับทั้งตัวศาลทั้งผู้คนรอบๆศาลมากขึ้นไปอีกแล้วนอกจากนี้ก็ยังทำให้เรามีความผูกพันกับคนในชุมชนด้วยเพราะว่าในวันหนึ่งที่นั่งขายอยู่มีคุณป้าคนหนึ่งที่เคยอยู่แถวนั้นแล้วมาเล่าให้ฟังว่าแถวนั้นเคยมีร้านกาแฟตรงนั้นแถวนั้นเคยมีร้านเย็นตาโฟตรงนี้ทําให้เราเริ่มสร้างภาพของชุมชนที่เคยอยู่นั้นมาได้มากขึ้น
1: ก็คือเป็นภาพเลยนะครับว่าเฮ้ยมีหลายเหตุการณ์เลยที่ทําให้คนปลื้มรู้สึกว่าโหผูกพันกับศาลเจ้าแม่ทับทิมมากขึ้นจากการที่นั่งขายทุกวันเองด้วยแล้วก็ได้เห็นสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยงามรวมถึงการที่คนในชุมชนต่างๆเองครับก็เข้ามาช่วยเหลือร้านทับทิมสู้ตายเรื่อยๆแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยด้วยกับคนในชุมชนเองที่มาเล่าประสบการณ์เก่าๆว่าตรงบริเวณชุมชนนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนบ้างทําให้คุณปื้มเนี่ยก็เห็นภาพชุมชนในสมัยก่อนด้วยว่าภาพเป็นยังไงบ้างดีนะงั้นก็ขอถามเพิ่มเลยนะครับว่าคุณปลื้มครับคิดว่าอะไรทําให้ศาลเจ้าแม่ทับทิมครับยังคงเป็นที่ศรัทธาของผู้คนจนทุกวันนี้เหรอฮะ
0: เพราะว่าเราอยู่ในสังคมในยุคสมัยที่มันมีแต่ความไม่แน่นอนเนาะพอมีความไม่แน่นอนคนเราก็ต้องการที่พึ่งบางอย่างแล้วเจ้าแม่ทับทิมก็เป็นที่พึ่งของคนจํานวนมากแล้วนอกจากนี้ยังอย่างเทศกาลที่ผ่านมาในงานทิ้งกระจาดศาลเจ้าแม่ทับทิมก็ยังเป็นพื้นที่ให้คนชายขอบในเมืองได้มาบรรเทาความทุกข์ไปอีกเพราะว่ามารับของแจกอย่างข้าวสารอาหารแห้งหรือว่ากับข้าวมีคนมาต่อแถวรับอาหารหลายร้อยคนด้วยทำให้ศาลเจ้าก็ยังเป็นที่พึ่งของผู้คนทั้งในทางวัตถุและทางจิตใจอยู่
1: ก็คือคุณปลื้มตอบนะครับว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเหตุผลหลักๆที่ทุกคนยังศรัทธาเลยก็คือเพราะว่ายังเป็นที่พึ่งทางใจกับทุกคนอยู่ทั้งทางจิตใจเลยแล้วก็เรื่องของปากท้องต่างๆนะครับเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมเป็นพื้นที่ที่จะบรรเทาความทุกข์ให้คนที่ต้องการรับการช่วยเหลือด้วยทั้งการแจกของเองหรือว่าต่างๆนานาใดๆงั้นก็ขอไปคำถามถัดไปเลยครับว่าคุณปลื้มครับวางแผนการตลาดหรือการโปรโมทอย่างไรครับให้ร้านผักบุ้งสู้ตายเป็นที่รู้จักและให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบที่คนงานได้รับครับ
0: ตอนนี้พึ่งทั้งลูกค้าและอินเทอร์อย่างเดียวเลยครับก็คือเวลาลูกค้ามาซื้อก็อาจจะให้เขาถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแล้วก็แท็กร้านมาหรืออย่างเวลาอินเทอร์มานั่งขายแล้วก็สนับสนุนให้เขาถ่ายรูปลงแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาทานแล้วเวลานั่งขายทุกวันแล้วก็จะได้เล่าถึงที่มาของร้านด้วยว่าเราเกิดขึ้นจากที่คนงานโดนโกงค่าแรงนะแล้วมันมีคนอีกจำนวนมากที่ยังทุกข์เพราะว่ายังไม่ได้รับค่าแรงอยู่
1: ก็คือเป็นหลักๆเลยนะครับจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการบอกกันปากต่อปากเนาะบอกเล่ากันต่อทั้งการแท็กร้านบักบุ้งสู้ตายเองหรือว่าเป็นการที่ชวนให้เพื่อนมากินกันต่อกับตัวร้านนี้นะฮะแล้วการที่จะให้ผู้คนตระหนักถึงได้เนี่ยก็คือสมมติใครมานั่งทานแล้วเนี่ยก็จะได้รับการพูดคุยมีการพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลในการสร้างร้านผักบุ้งสู้ตายขึ้นมาให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยว่าผักบุ้งสู้ตายนะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรเกี่ยวกับคนงานไม่ได้รับค่าแรงต่างๆนั้นขอถามเพิ่มนะครับว่าคุณปลื้มครับคิดว่ามีปัญหาหรือความท้าทายอะไรบ้างครับที่เจอในเรื่องของการขายแล้วคุณปลื้มแก้ไขและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับ
0: ปัญหาหลักเลยก็คือเราไม่มีลูกค้าครับเพราะว่าการมานั่งขายหน้าศาลเจ้าเราก็ยิ่งเป็นแผงขายของเล็กๆอีกเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าแต่ละวันจะมีคนมาเท่าไหร่ถึงเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคนเขาจะไม่มาแล้วก็คาดเดาไม่ได้จริงๆว่าเขาจะไม่มาอันนี้ก็เลยเป็นความท้าทายหลักจริงๆแล้วด้วยความที่เราทําสดใหม่ทุกวันครับของที่เหลือ

0: ก็เราจะก็เราก็จะไม่นําไปขายต่อแล้วเราก็จําเป็นต้องทิ้งมันก็ทําให้อาจจะเกิดขาดทุนบ้างในบางวันครับแต่ว่าโดยมากเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าก็จะมีวันที่คนมาเยอะอยู่แล้วครับ
1: อืมก็คือปัญหาหลักๆที่

0: ที่ยังไม่เคยมาศาลเจ้าแม่ทับทิมควรลองมาศาลเจ้าแม่ทับทิมสักครั้งครับ
1: ด้วยความที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศูนย์กลางของชุมชนเซียงกงสะพานเหลืองแต่เดิมเนี่ยแล้วก็มีอายุมากกว่า100 ปีแล้วก็อยากเชิญชวนให้นิสิตจุฬาแล้วก็คนในละแวกแถวนี้ทุกคนแล้วก็อาจจะรวมถึงคนจากนอกพื้นที่ด้วยได้เข้ามาดูเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์จริงๆแล้วยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะว่ายังมีผู้ดูแลศาลที่แข็งขันยังมีคณะกรรมการศาลที่ยังคอยจัดงานตลอดทุกวันแล้วก็ยังมีคนมาศรัทธาแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่ทุกวันก็อยากให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้ดูแล้วก็คนที่อยากจะหาที่พึ่งทางจิตใจก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาลองมาไหว้เจ้าแม่ทับทิมดูสักครั้ง
0: อืมก็คือจะเป็นภาพรวมที่อธิบายไปทั้งหมดเลยนะครับว่าอุ๊ยใครอยากหาที่พึ่งทางจิตใจก็มาได้แล้วก็ใครอยากจะมาลองสัมผัสภาพบรรยากาศต่างๆของศาลเจ้าแม่ทับทิมก็แนะนําให้มากันเลยนะครับงั้นต่อไปขออนุญาตถามคำถามเพิ่มหน่อยนะครับว่าคุณปลื้มคิดว่าคนส่วนใหญ่มักมาขอพรเรื่องอะไรกับเจ้าแม่ทับทิมหรอครับ
1: ว่ามีทุกเรื่องเลยครับอย่างที่ลูกค้าจากที่เจอและถามมาก็จะมีตั้งแต่เรื่องงานอย่างเป็น first jobber ที่เพิ่งเรียนจบใหม่เรื่องหางานทําไม่ได้หรือเป็นคนที่เพิ่งลาออกจากงานวันนั้นแล้วก็มาศาลเจ้าวันนั้นเลยเพราะว่าต้องการให้เจ้าแม่หางานใหม่ให้แล้วก็จะเป็นคนที่ทํางานที่ค่อนข้างจะใช้มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นการเทรดทองคําเทรดหุ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาไหว้เจ้าแม่กันเยอะจะมีทั้งคนต้องการอยากได้ลูกเพราะว่าเจ้าแม่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการให้ลูกสาวมาก
0: อื
1: ๆหรือก็จะรวมถึงชาวต่างชาติอย่างที่เคยเจอเมื่อเดือนที่แล้วครับก็จะเป็นคนจีนจากเป็นคนจีนที่พูดภาษาแต้จีนจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยเขามาถ่ายสารคดีกันเรื่องคนแต้จีนในเมืองไทยแล้วก็พาเพื่อนๆมาหลายสิบคนเลย
0: อืมโอ้โหก็คือมีหลากหลายเลยนะครับกับรูปแบบพรเนาะที่มาขอกับศาลเจ้าแม่ทับทิมมีทั้งการขอเรื่องงานทั้งการขอให้มีงานเองก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นบางคนที่มีงานเกี่ยวกับความเสี่ยงก็มาขอเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็มีเรื่องของการขอลูกด้วยว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมครับขึ้นชื่อเลยในการเรื่องของขอลูกสาวรวมถึงนอกจากคนไทยที่มาขอพรเนี่ยก็มีคนจีนหรือว่าคนต่างชาติต่างๆที่มาขอพรกับศาลเจ้าแม่ทับทิมด้วยหรือว่าบางท่านบางคนก็มาถ่ายตัวของสารคดีเกี่ยวกับตัวเจ้าแม่ทับทิมเลยอืมก็ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นภาพรวมได้เลยครับว่าในวันนี้เนี่ยเราได้หลายอย่างมากมายเหลือเกินนะครับจะทําให้เห็นทั้งหมดได้เลยครับว่าร้านผักบุ้งสู้ตายครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านขายชาทับทิมณศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมเพียงเท่านั้นครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่เชื่อมสัมพันธ์ผู้คนระหว่างชุมชน3 ย่านครับและนิสิตการไปขายชาของคุณปลื้มครับในทุกอาทิตย์ทําให้ได้สังเกตบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักของศาลเจ้ารวมถึงความอบอุ่นของผู้คนในชุมชน3 ย่านนอกจากจะได้ช่วยเหลือคนงานแล้วครับร้านผักบุ้งสู้ตายก็ยังเป็นการช่วยเหลือนิสิตที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียนอีกด้วยอืมเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยครับนั้นสุดท้ายนี้แล้วครับอยากให้คุณปลื้มครับสามารถฝากช่องทางติดตามต่อโปรโมทร้านผักบุ้งสู้ตายให้ผู้ฟังรู้จักแล้วก็ลองไปอุดหนุนสักครั้งได้เลยครับหรือว่าอยากจะฝากช่องทางใดๆสามารถได้เลยครับ
1: อยากให้ทั้งคนที่เคยลองแล้วยังไม่เคยลองมาอุดหนุนร้านผักบุ้งสู้ตายกันเยอะๆนะครับเพราะว่าชาทับทิมของเราอร่อยมากแล้วก็ช่องทางในทางในการติดตามร้านนะครับสามารถติดตามได้ทาง Instagram PAKBONG_2026ครับหรือว่าทาง Facebook ผักบุ้งสู้ตายศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณทางมนุษย์จุฬาแล้วก็ทางคุณไอติมด้วยที่เชิญมาออกรายการ
0: ขอบคุณคุณปื้มมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และก็เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับร้านผักบุ้งสู้ตายและผู้คนในศาลเจ้าแม่ทับทิมสำหรับใครครับที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬานะครับแล้วมาลุ้นว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ไอติมและคุณปื้มก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 6โมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
1: ประวัติศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
7: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 มาฟังเพลงลูกทุ่งดังในอดีตไปด้วยกันกับดิฉันฝนรินชนา

1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้น

0: ร่วมสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทรศูนย์รับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5
1: เป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.ดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในรายการฮิวใจไป

กับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz แห่งนี้ค่ะนอกจากวันเสาร์แล้วที่เราจะได้เจอกันเพียงแค่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นวันอาทิตย์ค่ะเรายังได้พบกันอีกแต่ว่าต่างสถานีกันคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยได้อีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ 7:30 ถึง 8:00 ตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติค่ะที่สถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ค่ะเป็นการร่วมมือนำรายการฮิวใจไปกับดร.จอยไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะสำหรับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเป็นหนึ่งในอีกหลายๆรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยแต่ถ้าคุณผู้ฟังบังเอิญผ่านแวะเวียนเข้ามาเพิ่งจะมาเปิดฟังก็ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้แนะนำนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชนค่ะเราเป็นสถานีวิทยุที่สานสรรสังปัญญาสู่สังคมนำประโยชน์ทางวิชาการที่หลากหลายมาให้กับคุณผู้ฟังในรูปแบบของรายการวิทยุซึ่งมีผู้จัดรายการและรูปแบบรายการที่หลากหลายเราออกอากาศตั้งแต่เช้าเลยค่ะ6 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นรายการของเรามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมเรามีความหลากหลายของรายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามตามที่คุณผู้ฟังสนใจชื่นชอบและมีความสุขสิ่งที่สำคัญที่แตกต่างจากสถานีวิทยุอื่นๆที่เรามีคือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ของเราแห่งนี้รายการทุกรายการผู้ดำเนินรายการทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรเป็นคณาจารย์เป็นศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายคณะสถาบันหน่วยงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกลับมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นหมายความว่าแต่ละท่านที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการท่านก็จะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ท่านถนัดแตกต่างกันไปและนั่นหมายความว่าคุณฟังจะได้รับเรื่องราวความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงถูกต้องได้ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในแต่ละช่วงเวลาที่ว่างค่ะดังนั้นรายการทุกๆรายการของเรามีความตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังได้นำไปใช้ประโยชน์ตามอัธยาศัยที่คุณผู้ฟังจะได้ส่วนรายการฮิวใจไปกับดร.จอยที่มาออกอากาศทุกๆวันเสาร์14:30 นแบบนี้เนี่ยนะคะหลายท่านก็เป็นวันหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมเป็นวันเป็นเดือนแรกที่หลายๆท่านเนี่ยเกษียณอายุราชการอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ทำงานแล้วหรือว่าอาจจะทำงานน้อยลงก็ชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะขับรถเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนก็ตามหรืออาจจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่าถึงที่พักแล้วก็ตามนะคะวันเสาร์ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอยู่หรือว่าจะเดินทางอยู่หรือว่าอยู่ที่บ้านทำงานบ้านหรือหลายท่านอาจจะกำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับเตรียมอาหารเย็นเย็นนี้มื้อพิเศษสำหรับคนในครอบครัวก็ขอให้ทุกๆกิจกรรมที่คุณผู้ฟังทำแล้วก็ฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยด้วยเนี่ยมีความสุขควบคู่ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับรายการฟังมาหลายครั้งแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารายการของเราเนี่ยเปิดโอกาสเสมอเลยนะคะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการจัดรายการนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับทีมงานของเราได้ติดต่อทาง LINE ก็ได้ติดต่อทางอีเมลก็ได้ค่ะการติดต่อหมายความว่าคุณผู้ฟังสามารถจะเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือเสนอเรื่องราวความรู้อะไรก็ตามที่อยากจะให้ทีมงานไปหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราก็ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะทั้งสิ้นทั้งปวงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อมาทาง LINE ได้นะคะ0858766668หรือส่งอีเมลมาก็ได้ค่ะที่ joy.r@jula.ac.th หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ curadio.jula.ac.thการเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เห็นผังรายการด้วยค่ะเราจะได้รู้หมดเลยว่ารายการของเรามีรายการออกอากาศวันไหนบ้างชื่อรายการอะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังสนใจเรื่องไหนก็พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้กันค่ะเอาละค่ะ

นี้เรากลับมาวันนี้พี่จอยขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่จอยค่ะก็จะพูดอยู่เสมอเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็เป็นครูอาจารย์ท่านอาวุโสก็ผู้ดำเนินรายการขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าพี่จอยก็เป็นคำว่าพี่เนี่ยเหมือนเป็นพี่เป็นน้องค่ะเป็นคำในครอบครัวที่รู้สึกว่ามันไม่มีระยะห่างมากนักรู้สึกเป็นความอบอุ่นรู้สึกว่าเป็นความเป็นกันเองถ้าคุณผู้ฟังอายุมากกว่าก็ขอคารวะขอให้เมตตาผู้จัดเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังอายุน้อยกว่าผู้จัดเองก็เมตตาคุณผู้ฟังอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนครอบครัวเดียวกันครอบครัวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหรือท่านที่ไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้เรียนหรือว่าไม่เคยได้ทำงานที่จุฬาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรามีเรื่องอะไรแล้วก็ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะดังนั้นเราเสมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการหิวใจไปกับดร.จอยมีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราด้วยทำไมใช้คำว่าพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฟังรายการหิวใจไปกับดร.จอยเนี่ยสัดส่วนก็จะเป็นคนสูงวัยค่ะ40อัพเลยวันนี้เนี่ยพี่จอยก็ไปหาข้อมูลมาว่าเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจนะมันใกล้ตัวพวกเราด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าทำไมพอเราอายุมากขึ้นแล้วเพื่อนเรากลับน้อยลงมันจริงหรือเปล่าฮะอายุมากขึ้นแต่เพื่อนน้อยลงเดี๋ยววันนี้เราจะลองวิเคราะห์กันดูนะคะข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อ่านจากบทความหลายๆบทความค่ะเป็นบทความเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็บทความทางด้านสังคมศาสตร์ก็มีการวิเคราะห์หลายๆอย่างว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากขึ้นแต่เพื่อนกลับน้อยลงแต่ว่าพี่จอนก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคนไทยอะค่ะจะมีความแตกต่างจากคนยุโรปคนยุโรปเนี่ยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะต่างจากเราค่อนข้างมากพอสมควรแต่ปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะเราก็ได้อิทธิพลจากประเทศในแถบยุโรปมาเยอะแต่ที่สำคัญคือจะว่าได้อิทธิพลน่ะโดยส่วนตัวถ้าให้พี่จอยวิเคราะห์ในเชิงวิชาการเนี่ยวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะทำไมถึงเปลี่ยนไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราได้อิทธิพลหรือตัวอย่างจากประเทศในแถบตะวันตกนะแต่ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตามสถานภาพสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่ต้องยอมรับนะแม้ว่าพี่จอยจะยังไม่มีหลักฐานเชิงสถิติที่เป็นตัวเลขชัดเจนยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไทยเราวัฒนธรรมไทยเรารู้สึกว่าอุ๊ยเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไปอยู่กับผู้ชายจะมีแฟนเนี่ยมันต้องแต่งงานกันก่อนนะมันจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยมันไม่ได้นะมันผิดนะอันนี้คืออดีตเมื่อ60ปีที่แล้วนะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะเราไม่ได้ประกาศยอมรับวิถีแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ของคนรุ่นใหม่ถ้าเป็น Gen X Gen X นะคะไม่ใช่ Baby Boom นะเขาก็จะยอมรับได้กับมันไม่จำเป็นต้องแต่งงานก่อนไหมอะเราลองทดลองอยู่กันก่อนไหมเพราะว่าถ้าการทดลองอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่โอเคเราก็แยกย้ายเราก็ไม่ต้องมีลูกมีเต้าให้เป็นภาระให้มีปัญหาเห็นไหมคะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาทางประเทศในแถบอเมริกาและยุโรปนานแล้วนะคะคนยุโรปเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีลูก 2-3 คนแล้วเขาถึงได้จัดพิธีแต่งงานเขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ด้วยกันก่อนแต่ถ้าลองอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วมันไม่โอเคเนี่ยว่าแยกย้ายกันไปก็ไม่มีภาระอะไรต่อกันก็ไม่มีลูกมีเต้าที่จะต้องเกิดปัญหาทีหลังแต่คนไทยใน60ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะเรารู้สึกว่าเป็นขนบประเพณีวัฒนธรรมแต่พอปัจจุบันเนี่ยพี่จอยค่อนข้างเชื่อนะคะว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเจนใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะยอมรับเข้าใจว่าถ้าให้ไปถามนะว่าอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ก็เชื่อว่าก็น่าจะอยู่ก่อนแต่งลองคบกันดูถ้าไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปนะแต่ถ้าพอได้เราก็จัดพิธีแล้วก็ทำพิธีให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยอันก็ถือว่าครอบครัวใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะต่างจากคนใน

ยุโรปวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณอุปการะดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมคะซึ่งก็แตกต่างจากคนยุโรปหรือคนอเมริกันพอจบไฮสคูลจบมัธยมทุกคนต้องออกจากบ้านต้องไปหาที่อยู่เองไปขนขวายเรียนหนังสือเองแต่ว่าเขาทำอย่างนั้นได้เพราะว่ารัฐบาลเขาไม่เหมือนบ้านเราคือประเทศเขาร่ำรวยไงแต่ประเทศไทยเรายังเป็นจัดเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาถ้าเป็น60กว่าปีที่แล้วก็ด้อยพัฒนาเลยนะแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาเราเป็นประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาดังนั้นประเทศในแถบยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหมายความว่าเขามีสวัสดิการรัฐเบื้องต้นให้กับประชาชนทุกคนที่สามารถจะใช้ชีวิตได้มีความสุขในระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มีสวัสดิการการศึกษาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดอันนี้แต่ว่าให้เห็นว่านี่คือสังคมของคนไทยในรากในอดีตมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วทำไมพี่จอยคุยเรื่องนี้วันนี้ประเด็นที่จะคุยว่าทำไมพอเราอายุมากขึ้นแล้วเพื่อนกลับน้อยลงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนเยอรมันหรือคนในแถบยุโรปนะคะคนในยุโรปเนี่ยพอเขาอายุมากขึ้นพอเขา retirement จากงานประจำแล้วเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเพื่อนมากๆเลยนะพี่จอยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะเนื่องจากว่าแต่งงานกับสามีชาวเยอรมันนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่เยอรมันค่อนข้างบ่อยแล้วเราก็มีเพื่อนอยู่ที่เยอรมันเยอะพอสมควรแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนคนไทยด้วยนะเป็นเพื่อนคนเยอรมันเป็นเพื่อนคนสเปนคนอิตาลีที่มาตั้งรกรากอยู่ที่เยอรมันเป็นคนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เห็นนะคะก็คือว่าลูกหลานเนี่ยพอจบไฮสคูลทุกคนก็จะต้องพยายามออกจากบ้านใครที่ยังอยู่กับบ้านก็จะถูกเพื่อนล้อนะว่าไม่โตตั้งตัวเองไม่ได้ดังนั้นเขาก็จะออกจากบ้านแล้วเขาก็จะไปเรียนแล้วเขาจะไปทำงานด้วยเขาจะไม่ได้กลับมาดูแลเหมือนกับคนไทยนะแต่ว่าความผูกพันมีค่ะเขาก็ยังคงกลับมาเยี่ยมพูดคุยหรือว่าติดต่อประสานใดๆทั้งสิ้นแต่เขาจะไม่ใช่แบบมาอยู่ด้วยกันจนดูแลดังนั้นคนในยุโรปเนี่ยถ้าเขาแก่จนช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยระบบสวัสดิการรัฐและระบบของรัฐเนี่ยเขาก็มีแหล่งที่อยู่ให้ถ้ามีเงินก็ไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มีพยาบาลดูแลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆสิ่งอ่ะที่เขาพยายามสร้างให้คนเนี่ยอินดิเพนเดนต์หมายความว่าพึ่งพาตัวเองได้แก่แล้วต้องพึ่งพาตัวเองได้ไม่เอาภาระความแก่ของเราเนี่ยไปตกทอดเอาไว้กับลูกกับหลานเพราะว่าลูกหลานเขาก็มีอย่างอื่นที่เขาต้องทำมากมายไม่ใช่ต้องเอาเราไปเป็นภาระอันนี้คือแนวคิดของประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาซึ่งมันต่างจากคนไทยนะว่าโอ้โหคนไทยนี่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานมีเลนมีหลงแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันไปนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่ไม่ได้บอกว่าอะไรผิดถูกแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจสังคมประเพณีของแต่ละประเทศนั้นๆว่าจะให้ปฏิบัติต่อไปอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นที่มาว่าวันนี้พี่จอยนำเรื่องทำไมพอเราอายุมากขึ้นแล้วเพื่อนกลับน้อยลงนะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เสียเพื่อนนะแต่เราเริ่มรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนจริงๆคุณผู้ฟังคะประเด็นนี้แหละที่จะชวนพูดคุยกันเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นร้อยเลยนะสมัยเรียนสมัยทำงานเนี่ยแต่วันนี้เหลือเอาจริงๆคุณผู้ฟังลองคิดดูนะเหลือเพื่อนอีกสักกี่คนที่เราจะโทรหาได้จริงๆอะค่ะมันจะมีกี่คนคุณฟังลองเอาปากกากระดาษมาลองนึกดูว่าเพื่อนเรามีใครบ้างหนอที่เราแบบโทรหาได้อันนี้ค่ะคุณฟังมันเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่สัญญาณว่าชีวิตเราแย่ลงนะไม่ได้หมายความว่าเพื่อนไม่คบเลิกคบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันมีหลายกรณีค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือพัฒนาการตามธรรมชาติของชีวิตเลยค่ะมันมีงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาและผู้สูงวัยนะที่สนับสนุนเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะมันเขาเรียกว่าแนวคิด social emotional ค่ะหรือ selectivity theory ค่ะเป็นของ Laura Christensen เขาอธิบายเรื่อง

อธิบายเรื่องของสัญญาณชีวิตพัฒนาการตามธรรมชาติว่าทำไมพอเราอายุมากแล้วเพื่อนหายไปไหนเขาอธิบายว่าเมื่อคนเรารับรู้ว่าชีวิตทุกชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้นพอเราอายุมากขึ้นเรามีคุณค่ามากขึ้นเราก็จะเลือกความสัมพันธ์ที่มันมีความหมายกับตัวเราเห็นไหมคะเราจะแยกแยะว่าอะไรที่เหมาะกับเราแต่ตอนอายุน้อยๆเราอาจจะแยกแยะไม่ออกมีเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยแต่พอเรายิ่งโตอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เพื่อนน้อยลงก็มีสาเหตุ2 อย่างเราเลือกที่จะให้มีเพื่อนอยู่กับเราเราเลือกที่จะคบเราเลือกที่จะลืมเราเลือกที่จะติดต่อเราเลือกที่จะไม่ติดต่อเห็นไหมคะวันนี้พี่จอจะมี8ประเด็นมาให้แง่คิดนะคะว่าทำไมอายุมากขึ้นแล้วเพื่อนน้อยลงประเด็นแรกเลยนะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีลำดับความสำคัญหลายๆอย่างเนี่ยหลายลำดับความสำคัญคนในชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะตอนที่เราอายุน้อยๆอายุ20ต้นๆเรียนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราจะให้เวลากับเพื่อนเราจะให้เวลากับความสนุกสนานเราจะให้เวลากับการเข้าสังคมแต่พอเราอายุ40ขึ้นไปแล้วโอ้โหเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการให้เวลากับครอบครัวมากกว่าเพื่อนเราต้องการให้เวลากับงานพ่อแม่เราก็เริ่มแก่บางท่านก็เสียชีวิตจากไปแล้วสุขภาพเราก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะ40ปุ๊บหลายอย่างเปลี่ยนชัดเจนเลยนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาในชีวิตเราเนี่ยมันมีจำกัดลงเราจึงต้องเลือกเพื่อนเมื่อก่อนเรามีเวลาแต่เราไม่มีเงินเราก็ทำงานหนักเชียร์เพื่อให้ได้เงินมาพอเราอายุ40วันนี้เรามีเงินมากขึ้นแต่เรากลับไม่มีเวลาค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงนะคะคราวนี้ประเด็นที่2ค่ะเราจะเริ่มเลือกเพื่อนที่มีคุณภาพจริงๆไม่ใช่จำนวนทฤษฎีเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่โด่งดังมากเลยนะเขาเรียกว่าเป็น Social Emotional Selectivity Theory เขาอธิบายว่าพอเราอายุมากขึ้นน่ะคนทุกคนจะเลือกใครอะเลือกคนที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าจะไปเลือกคนที่มีประโยชน์หรือว่าเอาจำนวนไว้ก่อนไม่นะเคยได้ยินไหมเพื่อนน้อยก็จริงนะแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักกันดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะค่ะคือตอนเด็กเราอยากมีเพื่อนเยอะแยะแต่พอโตปุ๊บเราอยากมีแค่คนจริงใจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองเห็นไหมคะเราไปประเด็นที่3ค่ะเราจะเริ่มรู้ว่าคือพอเราอายุมากขึ้นนะเราจะเริ่มรู้จักคนมากขึ้นตอนที่เราอายุน้อยๆ20 30เราจะเชื่อคนง่ายนะเราเชื่อคำพูดคนง่ายมากเลยและเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์การโดนหลอกโดนต้มตุ๋นอะไรแต่พอเราโตขึ้นนะเราโตขึ้นมาอายุ30 40เราไม่ได้เชื่อเรื่องคำพูดอย่างเดียวนะแต่เราหันไปเชื่อเรื่องการกระทำอะไรที่มันจะน่าเชื่อถือได้ไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ต้องลงมือทำเห็นไหมคะหลายๆคนก็ค่อยๆหายไปจากชีวิตเราไม่ใช่เพราะทะเลาะกันนะแต่เพราะต่างคนต่างมีเส้นทางเดินของตัวเองค่ะบางคนก็ไม่ได้จากเราไปไหนหรอกนะแต่ว่าบทเรียนบทบาทของเขาในชีวิตเขาเนี่ยมันน้อยลงมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยได้เจอกันหรือบางคนก็จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรด้วยซ้ำประเด็นที่4ค่ะวันนี้นะทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วเพื่อนน้อยลงเราไม่อยากเสียเวลากับไอ้ความสัมพันธ์ที่มันทำร้ายใจเราอะมันเหมือนกับเราโตมากแล้วโตเป็นผู้ใหญ่เรามีประสบการณ์เยอะแล้วเรารู้แล้วว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยคนที่ทักถามมาโอ้โหปีชาติไม่เคยทักเลยต้องการอะไรสักอย่างจากเราแน่ๆเลยเห็นไหมคะนี่คือประเด็นที่เราไม่อยากเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่มันทำร้ายใจความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใจคืออะไรคือความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขต้องทำอันนี้ให้ฉันต้องทำอันนั้นให้เธอมันเป็นความผูกพันที่กลายเป็นภาระดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ทำร้ายกันเช่นทะเลาะกันต้องไปง้อต้องไปตามต้องอธิบายบางทีเรื่องราวที่เกิดเราก็ไม่ผิดแต่เราก็ต้องเป็นคนพูดคำว่าขอโทษสิ่งเหล่านี้ค่ะพอเราอายุมากขึ้นพอเราโตขึ้นหลายคนเนี่ยก็จะเลือกอะไรคะขอเลือกความสงบมากกว่าเอาชนะขอไม่พูดดีกว่ารำคาญเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคนที่

ที่เราจะเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจมากกว่ามันมีงานวิจัยนะพบว่าเมื่อตอนที่อายุเรามากขึ้นน่ะเครือข่ายทางสังคมมันจะเล็กลงคุณผู้ฟังคิดดีๆนะพอเราอายุมากขึ้นนะเครือข่ายทางสังคมหมายความว่าอะไรกลุ่มเพื่อนมันจะเล็กลงหมายความว่าหลายคนก็ล้มหายตายจากกันไปหลายคนก็เลิกขาดการติดต่อไปบางคนก็ไม่สำเร็จในชีวิตก็ไม่กล้าติดต่อทักเพื่อนเพราะกลัวอายเพื่อนเนี่ยว่าตัวเองไม่สำเร็จนะคะอันเนี้ยงานวิจัยมันก็เลยพบว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยเครือข่ายทางสังคมมันจะเล็กลงแต่เครือข่ายทางสังคมเล็กลงแต่ความสัมพันธ์ที่มันเหลืออยู่เนี่ยคุณฟังเชื่อไหมคะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพทางอารมณ์มากที่สุดเลยค่ะแล้วมันก็สร้างความพึงพอใจได้มากกว่าตอนที่คบกันตอนสมัยเป็นเด็กๆวัยรุ่นอีกนี่แหละค่ะเป็นงานวิจัยว่ามันน่าสนใจจริงๆนะว่าเพื่อนที่มาคบตอนที่เราอายุมากแล้วจะเกษียณแล้วมาเนี่ยไม่ได้หวังอะไรแค่มาเป็นเพื่อนคุยกันชวนกันไปโรงพยาบาลชวนกันไปตรวจไอ้นู่นตรวจไอ้นี่นั่งทานข้าวด้วยกันอันนี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคุณภาพมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะและนี่คือความสำคัญนะคะประเด็นที่5ค่ะคุณฟังเพื่อนเราที่หายไปเนี่ยที่หายไปในข้อ4ที่เหลือน้อยลงเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่เหตุผลที่ไม่ได้ติดต่อกันเพราะว่าบทบาทของแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะสมัยเรียนเราอาจจะเจอกันได้ทุกวันเพราะเราไม่มีภาระรับผิดชอบต้องทำอะไรเลยแต่พอหลังเรียนเอาเหลือเดือนละครั้งพอหลังจากมีครอบครัวเอาเจอเพื่อนตอนนี้ปีละครั้งเลยค่ะคุณผู้ฟังจนกระทั่งปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่ได้นัดเพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนนานเลยแต่จำได้ว่าเคยนัดแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปมีไหมคะมีเพื่อนไหมไม่ได้เจอกันมา5ปีแต่พอเจอกันก็ยังหัวเราะกันเหมือนเดิมพี่จอดก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีเพื่อนแต่เรียนสมัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีเพื่อนสมัยมัธยมอนุบาลประถมไงนะคะก็มีเพื่อนอยู่ที่ยังติดต่อกันอยู่นะเราไปประเด็นที่6แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พี่จอยหิวใจไปกับดร.จอยนะจะติดพูดรายการพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าในช่องแอปพลิเคชันTikTokอะค่ะชื่อช่องพี่จอยคือพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจพอมาจัดรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเอ๊ะจะไปพูดถึงชื่อช่องนู้นช่องนี้เริ่มงงรายการที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี้ชื่อรายการฮิวใจไปกับดร.จอยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกๆวันเสาร์สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้น 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะถ้าคุณฟังชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้สามารถกดติดตามได้ที่ช่อง TikTok เราจะมีคอนเทนต์คล้ายๆกันไปพูดคุยและคุณผู้ฟังจะมีโอกาสได้เจอตัวเจอหน้าของผู้จัดรายการด้วยค่ะเอาละค่ะเราพาคุณผู้ฟังมาสู่ประเด็นที่6ค่ะทำไมเราอายุมากขึ้นและเพื่อนน้อยลงประเด็นที่6ก็บอกว่าคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยเนี่ยต่อให้เราอายุมากคือคนที่เขาเห็นความเป็นตัวตนจริงๆของเราไม่ได้เห็นแก่ตำแหน่งไม่ได้เห็นแก่รายได้แต่เขาเห็นความเป็นตัวตนจริงๆของเราอันนี้ความเป็นตัวตนจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราอายุ60แล้วนะแต่ว่าทำไมเพื่อนยังจำเราได้จำในความน่ารักตอนสมัยที่เรายังทำงานอยู่จำในการพยายามให้ความช่วยเหลือลูกน้องว่าพี่คนเนี้ยผอ.คนเนี้ยเขาช่วยเราไว้เขาก็จะจดจำดังนั้นเนี่ยคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนเราในวันนี้ก็คือคนที่เขาเห็นตัวตนของเรานะต่อให้เราตำแหน่งสูงส่งเลิศเลอขนาดไหนนะถ้าเรานำเสนอตัวเองด้วยตำแหน่งคนที่เขาชื่นชมเรามันก็อาจจะมีนะแต่ว่ามันจะไม่มากและมันจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเรานำเสนอเรื่องราวที่เป็นความจริงนะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราก็แชร์แล้วก็หวังว่าผู้ชมจะได้ประโยชน์อันนี้มันก็จะส่งผลดีต่อไปให้กับเราด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นประเด็นที่6คนที่ยังมีตัวตนอยู่เนี่ยตัวตนจริงๆไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมันจะต้องถอดหัวโขนออกไปตอนที่อายุ60นะคะแล้วก็เป็นตัวตนที่เราเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเราเห็นคุณค่าของมิตรภาพที่เรามีให้กับเพื่อน
อันนี้แหละค่ะ

เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยเพื่อนก็ยังอยู่แม้จะน้อยชีวิตเราไม่ได้ต้องมีเพื่อนเยอะนะคะแต่เราต้องรู้ว่าเราจะเลือกใครมาเป็นเพื่อนเรานั่นเองคุณฟังค่ะเราพาคุณผู้ฟังมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วค่ะในหัวข้อวันนี้ว่าทำไมเราอายุมากแล้วเพื่อนเราถึงน้อยลงประเด็นที่7นะคะเราเพื่อนน้อยลงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราโดดเดี่ยวนะคือสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดคิดว่าอุ๊ยเพื่อนน้อยลงแล้วโดดเดี่ยวหรือเปล่ามันมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะบอกไว้ว่าจำนวนเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ตัวทำนายความรู้สึกที่ดีที่สุดจำนวนเพื่อนไม่ใช่นะแต่คุณภาพของเพื่อนต่างหากคุณภาพของความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างหากที่มันสำคัญแล้วมันก็มีส่วนที่จะทำให้ตัวเราไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนเนี่ยแล้วยิ่งถ้าโตเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะมันจะส่งผลให้เรามีความสุขในทุกๆวันได้เลยค่ะแค่โทรหากันเธอเป็นยังไงบ้างวันนี้เธอทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดคุยกันก็เป็นเพื่อนกันได้นะมาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังที่จะฝากไว้ให้ว่าทำไมอายุมากขึ้นและเพื่อนเราน้อยลงประเด็นที่8อย่ารอให้เพื่อนที่เรามีอยู่หายไปก่อนขนาดอายุมากขึ้นและเพื่อนน้อยลงแล้วยังจะไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์เพื่อนก็จะเริ่มจากเราไปทีละคนทีละคนอย่ารอให้เพื่อนหายไปแล้วค่อยมารักษาเพื่อนไว้นะคะมันมีงานวิจัยบอกว่าผู้ที่ติดต่อเพื่อนสนิทอย่างสม่ำเสมอเลยนะจะมีแนวโน้มสูงจะมีแนวโน้มว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยน้อยมากถ้าเขาติดต่อเพื่อนเสมอเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอันนี้คือเป็นการรวบรวมงานวิจัยเชิงสถิตินะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็เหมือนอะไรดีล่ะเหมือนต้นไม้ดีไหมคะเพื่อนเหมือนต้นไม้รดน้ำทุกวันเขาก็จะเติบโตถ้าเราไม่รดน้ำไม่ติดต่อเขาก็จะแห้งเหี่ยวห่างหายเราไปจนตายจากกันไปนั่นเองเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮิวใจไปกับดร.จอยแล้ววันนี้เราขอฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าคืนนี้คุณผู้ฟังลองส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งไม่ต้องมีธุระก็ได้ค่ะลองเลือกเพื่อนมาสักคนหนึ่งแล้วพิมพ์ข้อความส่งไปว่าคิดถึงอยู่นะเป็นห่วงนะสบายดีไหมแค่นี้ค่ะบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะกำลังรอข้อความอะไรจากเราอยู่ก็ได้ลองทำดูนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำพาคุณผู้ฟังมาสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้ดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีจะนำพามาเล่าสู่กันฟังในทุกๆวันเสาร์14:30 น.ถึง15:00 น.ประมาณ30 นาทีโดยประมาณวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ขอให้ถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภัยทำธุรกิจกิจการใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้พระคุ้มครองทุกเรื่องทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในวันเสาร์หน้ากับพี่จอยนะคะรายการหิวใจไปกับดร.จอยวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยจอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ท่านอาจารย์สุริยชาญมีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงบ่ายวันเสาร์วันหยุดวันนี้นะครับวันนี้ฟังอะไรดีครับอาจารย์ครับ
3: เสนอกันบ้านก่อนเลยครับเพราะว่าคราวแล้วเราติดไว้ว่าคราวนี้เราจะมีเพลงในเงาะป่ามาให้ท่านฟังหลายเพลง
2: ครับผม
3: วันนี้เริ่มจากเพลงฉิ่งนะครับแล้วก็เป็นเพลงเทพทอง
2: ครับ
3: ปัจจุบันเวลาคนรู้จักเนี่ยไปรู้จักกับระบำสุโขทัยแล้วดีไม่ดีเรียกเพลงสุโขทัยเลยนะคร
2: ับผม
3: เพราะว่าชั้นเดียวของระบำสุโขทัยก็คุณพ่อมนตรีตราโมทท่านก็นำเอาเพลงเทพทองเนี่ย
2: ครับ
3: ไปทำแล้วก็ปรับมีที่จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงข้างบนเสียงข้างล่างก็ทำให้เกิดความสนุกพอที่จะเป็นเพลงเร็วในเชิงระบำได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นเพลงร้องก็อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นโบราณนะครับเทพทองนี่ก็เป็นเพลงสมัยเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเลยนะครับ
2: ครับ
3: เป็นคำอธิบายของท่านด้วยนะครับทีนี้จากนั้นมาก็จะมีเพลงที่เข้าใจกันแล้วก็รู้จักกันแพร่หลายคือเพลงเขมรไล่ควายที่มีคำว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีการรับด้วยดนตรี
2: ครับ
3: เวลารับดนตรีก็จะมีความเก๋ๆอยู่นิดหนึ่งเราอยากให้ท่านติดตามฟังนะครับก
2: ็
3: จะมีดนตรีรับจากร้องนะครับจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีเพลงที่นะครับเป็นเพลงแขกเงาะก็ดีนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่บอกว่ามีชื่อว่าต่อยมวยก็มี
2: ครับ
3: นะก็เป็นชื่อแต่ก่อนคงจะใส่แบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเป็นทำนองแบบนี้เราเรียกกันว่าเพลงแทงวิสัยนั่นน้อยน้อยน้อยนั่นน้อยน้อยน้อยนั่นนะฮะเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในตอนก่อนนั้นเขาคงจะเรียกเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการต่อยมวยนักดนตรีก็คงไม่ได้คิดว่าจะเป็นการแสดงละครหรือว่าการแสดงจริงก็จะใช้ดนตรีปีพาททำเจ้าเซนธรรมดาต่อยมวยนี่ถ้ามีการต่อยมวยกันเมื่อไหร่เนี่ย
2: ต
3: ้องมีตัดตัดตัดแต่มันจะมีอะไรเงี้ยขึ้นมาเจ้าเซนมาปีชวาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในวงการมวยแล้วก็ถ้าคนทั่วไปก็จะรู้จักถ้าขึ้นเพลงนี้ก็รู้ว่าอ๋อมวยไทยแล้วนะครับ
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขามีการต่อยกันด้วยในเรื่องนี้ที่อาจารย์เล่าทิ้งๆถึงก็ได้ครับว่าเขามีเรื่องอะไรกันถึงได้โชคต่อยกันครับผม
2: ครับผมก็เรื่องเงาะป่าหรือตับขนังวันนี้นะครับคราวที่แล้วพอสมภาเข้าป่าหาอาหารนะครับก็ไม่ฟังคำห้ามปรามของลำหับนะครับวันเมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวชมพรรณนาถึงธรรมชาติวันนี้เขาก็จะกล่าวถึงตาจองแค้นใจนะครับเกี่ยวกับภรรยาเขาเนี่ยนะครับชื่อนางทิ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ามีชู้กับอีกตาวางซองอีกคนนึงนะครับเขาชื่อตาจองรองกับตาวางซองนะครับอาจารย์ก็จึงนัดกันออกมาที่ชายป่าต่อสู้กันก็เป็นคนแก่เขาเรียกว่าตาเท่าเลยสองคนนะครับก็มีการต่อสู้กันนะครับก็ถึงได้ใช้เพลงเจ้าเซนอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธแล้วก็มีปะทะคารมกัน

0: แล้วก็สู้กันด้วยมือเปล่าสู้กันจนเหนื่อยก็พักยกแล้วก็ลุกกันสู้ต่อนะครับดังบทพระราชพลที่บอกว่าต่างคนต่างลุกขึ้นชกอีกหลบหลีกตอบต่อยด้วยเข่าเตะถีบท้องหลังดังไม่เบาสองเท่าทรหดอดทนนะครับคือสู้กันอยู่นั่นแหละนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าต่อยมวยนะครับหรือเจ้าเซนอะไรกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรา
1: ที่เล่ามานี่ไม่ใช่หนุ่มๆต่อยกัน
0: ไม่ใช่ตอนแรกผมก็นึกว่าสมพลาหรืออะไรเขาจะสู้กับใคร
1: ตอนนี้ก็มากระเวนตาเท่าแล้ว
0: ไม่ใช่
1: ตาเท่าก็มาต่อยกันแล้วนะ
0: ครับ
1: นะ
0: ผมว่าเป็นบริบทของละครที่มันให้สนุกสนานนะครับท่านก็พระราชนิพนธ์ขึ้นไว
1: ้น่าจะมีการเล่าเป็นเรื่องนะ
0: ครับผม
1: แล้วมาเล่ากันเป็นตอนแล้วก็มีดนตรีมาผสมอยู่นะให้เป็นแบบเรื่องเล่าในบทพระนิพนธ์น่าจะสนใจนะ
0: ผมเสนอสถานีเลย
1: เพราะว่าเรื่องนี้นะครับดูแล้วน่าติดตามนะครับ
0: ครับผม
1: เรื่องไม่เยอะอะไรมากแต่ว่าวิธีการผูกเรื่องน่าสนใจแล้วก็เป็นไปได้ในเชิงการเรียกว่าชีวิตของ คนสมัยนั้นในแถบนั้นนะครับ
0: ครับจริงๆบทพระนิพนธ์ของรัชกาลที่5หลายเรื่องน่าสนใจเอามาทำอย่างที่อาจารย์ว่านะครับเล่าเป็นเรื่องแล้วก็มีเพลงประกอบเป็นบางเวลาน่าสนใจครับนิทาชาคริตและอื่นๆน่าสนใจมาก
1: ครับผม
0: วันนี้ก็จะมีอาจารย์วิรัตสงเคราะห์เป็นต้นเสียงมีอาจารย์นิตยาแดงกูลมีอาจารย์จันทราสุขวิยะอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์อาจารย์จารุวรรณชนประเสริฐนะครับเป็นต้นเสียงเพลงในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังตับขนังหรือเงาะป่าตอนต่อไปได้เลยครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเงาะป่าอีกตอนหนึ่งนะครับที่เพิ่งจบไปนี้ก็อย่างที่เราคุยกันว่าด้วยเรื่องของการสู้กันไปสู้กันมาของตาเท่าสองคนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต่อๆไปก็จะมีเรื่องราวต่อๆไปครับจบแล้วไงต่อครับอาจารย์ครับวันนี
1: ้ก่อนจะต่อเพลงต่อไปเนี่ย
0: ครับ
1: นำเรียนนิดหนึ่งครับว่าทางด้านของการดนตรีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เราจะมีการบรรเลงพระผู้ให้ในบทพระไตรปิฎกในเราจะเป็นวงรวมทั้งวงดนตรีไทยสายใหญ่จามจุรี
0: ครับผม
1: วงซียูแบนแล้วก็พวกที่เป็น
0: คุณครูที่ได้รางวัล
1: ใช้คำขอโทษนะครับใช้คำไม่ค่อยเหมาะนิดนึงคณะครูต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิเจ้าฟ้านะครับจะมาร่วมบรรเลงด้วยกันนะครับ
0: ส่งด้วยไหมครับ
1: ก็มีรายการนี้เราไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปนะครับ
0: ครับผม
1: ก็จะมีความแปลกใหม่ด้วยคราวนี้จะมีเพลงหนึ่งซึ่งไม่เคยออกอากาศเกี่ยวกับพระผู้ให้มาก่อนเป็นเพลงใหม
0: ่ครับผม
1: มีเซอร์ไพรส์สำหรับงานนี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเราอยากจะนำเรียนว่าถ้าท่านติดตามดนตรีในรายการนี้นะครับพระผู้ให้เนี่ยเราก็จะมีออกอากาศอีกครั้งหนึ่งของไทย PBS
0: ใช่ครับปีใหม่
1: แต่ว
0: ่
1: าปีใหม่แต่ว่าอีกเป็นเดือนแต่นี่ในเดือนเนี้ยนะครับก็จะมีเพราะว่าก็ใกล้เวลาที่จะถึงออกพระเมรุในเดือนธันวาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเพลงนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระองค์ท่านต่อไปในของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ
0: ครับผม
1: ก็อยากจะนำเรียนไว้ในช่วงนี้เพื่อทราบนะครับเผื่อว่าท่านสนใจก็จะได้ติดตามต่อไปด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: เพลงต่อไปขอนำเสนอเพลงมอน

0: พลงครับนะครับ
1: ครับ
0: เพลงมอญเนี่ยผมได้มานะแล้วผมก็ไม่รู้จักชื่ออ่ะคราวแล้วก็บอกว่ากรงทองหรือกระโปรงทองคราวนี้ก็สับสนอีกระหว่างดาวกระจ่างดาวกระจายอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อครับ
0: นะขณะนี้เพลงที่จะนำเสนอวันนี้เป็นดาวกระจาย
1: รู้สึกมันจะมีทั้งสองเพลงเพราะผมเคยบันทึกทั้งดาวกระจายดาวกระจ่าง
0: ครับผมแล้วก็เพลงเนี่ยก็มีการต่อกันมาแล้วก็ตอนท้ายเพลงเร็วก็จะออกมาว่าเออนี่แบบเนี้ยการทำเพลงมอญของโบราณเขาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เขาทำเพลงสองชั้นนะอาจารย์แล้วก็ทำออกมาเป็นจังหวะชั้นเดียวแต่เขาไม่ถอดนะคำว่าถอดของผมหมายถึงว่าย่อส่วนจาก2ชั้นมาเป็นชั้นเดียวเหมือนอย่างเพลงไทยนะเขาเอาเพลงอื่นเข้ามาเลยนะมาต่อเป็นชั้นเดียวหรือบางทีเขาก็ใช้ยกตรุ่มเข้ามาแทนในนี้เป็นเรียกว่าประโคมแบบมอญเขาแท้แต่ก่อนที่ทำแล้วนี่ก็ยังคงรักษาสืบทอดมาเนี่ยนะครับก็ยังสนใจนะวงดนตรีในวงนี้ก็คราวที่แล้วเรานำเสนอคราวนี้เขาก็มาในรูปแบบใหม่อาจารย์นำเสนอหน่อยว่าเป็นใครบ้าง
1: ครับวงนี้ก็อย่างที่เคยเรียนไปเขาชื่อวงสอบรรเลงศิลป์นะครับก็คือหัวหน้าวงเขาชื่อคุณสมหมายเกิดมงคลอยู่ดำเนินสะดวกครับราชบุรีครับ
0: เขาตีระนาดเองหรือเปล่า
1: เขาตีระนาดใช่ครับเขาเป็นคนตีระนาดด้วยครับเขาเป็นคนตีระนาดครับก็แล้วเขาก็จะมีพี่น้องหรือมีทั้งนามสกุลเกิดมงคลนามสกุลสมพงษ์เนี่ยนะครับหลายคนนะครับและที่ผมรู้จักน่าจะเป็นคนชักนำวงนี้มาตอนนั้นก็คือคุณชนะชำนิราชกิจจากกทม.เนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนแถวแถวราชบุรีแถวคูรวมพรมบุรีอะไรเนี่ยครับก็จะชักชวนวงทั้งหลายเหล่านี้มาบันทึกให้เราอยู่บ่อยๆนะครับก็รู้สึกจะมาเล่นอยู่ในวงนี้ด้วยนะครับบันทึกไว้กันที่บ้านท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรครับเมื่อพฤษภาคม2532ครับอย่างที่เรียนไปคราวที่แล้วว่าตอนนั้นคุณสมหมายอายุ44ปีนะครับปัจจุบันก็น่าจะใกล้ๆจะ80สัก78 79เนี่ยนะครับนะโดยประมาณครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังนะครับปิพัฒน์มอญอาจารย์ว่าเพราะถูกไหมครับเขาบรรเลงได้นุ่มนวลได้เรียบร้อย
0: คือผมเชิญชวนนะให้นักปิพัฒน์ทั้งหลายอ่ะเล่นประมาณนี้ถ้าเราเล่นกันเองนะครับเราก็จะใช้คำสมัยใหม่ใส่กันให้สุดก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นให้คนทั่วๆไปฟังหรือเจ้าภาพฟัง
1: ด้วยครับ
0: ประมาณเนี้ยกำลังสวยแล้วครับ
1: ครับผมงั้นเชิญรับฟังเลยนะครับเพลงกำลังเพราะเลยเนี่ยนะครับดาวกระจายครับจากคณะสอบรรเลงศิลป์เป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับจบแล้วผมและอาจารย์ธีรชันลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจากตอนก่อนที่ผมได้พูดถึงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุไปบ้างแล้วนะครับในวันที่10ตุลาคมของทุกปีก็ยังเป็นวันสุขภาพจิตสากลด้วยเช่นกันครับซึ่งในความหมายของคำว่าสุขภาพดีนั้นเนี่ยนอกจากสุขภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไปแล้วยังหมายถึงการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกันครับเช่นความคิดมุมมองความรู้สึกสภาพจิตใจที่ตัวเรารู้สึกอยู่ในแต่ละวันครับโดยที่เราควรมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีทั้งคู่ไปพร้อมๆกันนะครับและทราบหรือไม่ครับว่าการออกกำลังกายนั้นสามารถทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นดีไปพร้อมๆกันได้ซึ่งในทางการแพทย์นะครับระบุไว้ว่าการออกกำลังกายนั้นช่วยรับสมองให้เฉียบแหลมโดยเป็นการเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทำให้มีออกซิเจนแล้วก็สารอาหารนะครับไปป้อนที่เซลล์สมองส่งผลให้สมองทำงานได้ดีขึ้นยังเพิ่มการหลั่งสารโปรตีนซึ่งช่วยให้เกิดการสร้างเซลล์สมองใหม่บำรุงสมองให้แข็งแรงนอกจากนี้นะครับยังมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างสมองและการหลั่งสารเคมีหลายๆชนิดช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้นะครับโดยการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบำบัดโรคซึมเศร้าแทนการใช้ยาได้แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เป็นหลักนะครับหรือว่าการออกกำลังกายช่วยชะลอหรือรักษาภาวะสมองเสื่อมป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ววิ่งเหาะปั่นจักรยานว่ายน้ำเพียงสัปดาห์ละ2ครั้งก็สามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้ถึง60%เลยทีเดียวครับอีกทั้งการออกกำลังกายยังส่งเสริมให้เรามีสมาธิที่ดีมีความจำระยะยาวที่ดีขึ้นช่วยให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลส่งเสริมชาวปัญญาในการแก้ไขปัญหารู้อย่างนี้แล้วลองหาเวลาว่างๆอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 วันไปออกกำลังกายง่ายๆกันดูนะครับเช่นการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายราคาถูกปลอดภัยสามารถนำไปสอดแทรกในวิถีชีวิตประจำวันของเราได้ครับหรือว่าจะเป็นการเล่นกีฬาที่เราชอบโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการเล่นเต็มรูปแบบซีเรียสเสมอไปนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ชอบเล่นแบดมินตันก็สามารถตีเล่นได้กับสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวในบริเวณบ้านนะครับหรือว่าที่ว่างๆก็ได้นอกเหนือจากการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็จะยังเป็นช่วยการเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นด้วยครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเนื้อหาสาระดีๆจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

0: ุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

คำพ่อสอนแต่ข้อสำคัญนักเศรษฐกิจบอกว่าให้ส่งออกส่งออกไปประเทศอื่นๆซึ่งก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ไม่ซื้อถ้าทำผลิตผลทางอุตสาหกรรมและไม่มีผู้ซื้อก็เป็นหมันเหมือนกันเราอาจจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่หลายประเทศในภูมิภาคนี้ก็มีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสุดยอดทีเดียวที่เกิดมีวิกฤตการณ์ขึ้นมาก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไปและไม่มีใครซื้อเพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อแต่ท่านผู้ที่ชอบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยพอใจต้องถอยหลังเข้าคลองจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังและต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนักคือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหราแต่ก็อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะถอยหลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ก็จะแก้วิกฤตการณ์นี้ยากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

การดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 คลื่นความรู้สู่ประชาชนค่ะก็พบกันเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์เช่นนี้นะคะเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ 6:00 น.วันนี้เริ่มกันด้วยเพลงน่ารักของฮิวโกเอลเฟนซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงชาวสวีเดนจากสมัยโรแมนติกค่ะเราจะฟังบท Dance of the Shepherd Girl ซึ่งเป็นเพลงเล็กๆที่แจ่มใสมีชีวิตชีวามากของท่านเดิมเป็นส่วนหนึ่งจากบาเล่เรื่อง The Mountain King ของท่านนะคะและเพลงนี้ก็ดูจะเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในบรรดาผลงานของท่านค่ะขอเชิญฟังการบรรเลงของ The Swedish Radio Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Stig Westerberg ขอเชิญฟังค่ะ

The Shepherd Girl ผลงานของ Hugo Elfen ได้เป็นการบรรเลงของ The Swedish Radio Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Stig Westerberg ต่อกันด้วยผลงานไพเราะของ Leroy Anderson นักประพันธ์เพลงนักเรียบเรียงเสียงและผู้อำนวยเพลงชาวอเมริกันค่ะท่านผู้นี้มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1908ถึง1975นะคะท่านมีชื่อเสียงขึ้นมามากในราวช่วงปลายทศวรรษที่1930เมื่อท่านมาทำงานแต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงให้วงดุริยาง The Boston Pops ในการดูแลของ Arthur Fiedler ค่ะและบทเพลง Light Classic สำหรับวงดุริยางบทย่อมๆฟังสบายๆกว่า30บทที่ท่านแต่งให้วงดุริยาง The Boston Pops นั้นก็ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมากมาจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากนี้Leroy Anderson ก็ได้แต่งเพลงชิ้นใหญ่ๆเข้าขั้น Serious Music ไว้พอสมควรดังเช่นบทที่เราจะนำเสนอในเย็นนี้นะคะคือ Piano Concerto in C Major ค่ะเพลงบทนี้โดยรวมเปิดเผยแจ่มใสฟังง่ายเช่นเดียวกับเพลงต่างๆของ Anderson ค่ะโครงสร้างก็มี3ลีลาคือเป็นท่อนเร็วตามด้วยท่อนช้าปิดท้ายด้วยท่อนเร็วเย็นนี้ฟังการเดี่ยวเปียโนของไซมอนเทเดสชีร่วมกับการบรรเลงของ The Melbourne Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยพอลมันก็เชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนะคะคือเปียโนคอนแชร์โตในกุญแจเสียง C major ผลงานของลีรอยแอนเดอร์สันค่ะนั่นเป็นการเดี่ยวเปียโนของไซมอนเทเดสกีร่วมกับ The Melbourne Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยพอลมันต่อกันด้วยทำนองเพลงไพเราะจากอุปรากรพ็อกกี้แอนด์เบสของจอร์จเกิร์ชวินที่มีนักดนตรีอีกท่านหนึ่งนำมาเรียบเรียงเป็นไวโอลินกับออเคสตรานะคะแต่งขึ้นเป็นลักษณะบทเรียงร้อยแฟนตาซีท่านผู้นี้คืออเล็กซานเดอร์เคอร์เรจค่ะและในวันนี้เราจะฟังพ็อกกี้แอนด์เบสไวโอลินแฟนตาซีจากการเดี่ยวไวโอลินของจอชัวเบลนักไวโอลินเอกชาวอเมริกันร่วมกับ The London Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยจอห์นวิลเลียมส์ค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือ Porky and Bess Violin Fantasy ประพันธ์โดย George Gershwin เรียบเรียงเป็นบท Fantasy สำหรับไวโอลินและออร์เคสตราโดย Alexander Courage นั่นเป็นเสียงไวโอลินฝีมือ Joshua Bell ร่วมกับ The London Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย John Williams ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ขอใช้เวลาสักครู่แจ้งข่าวการแสดงดนตรีที่น่าสนใจนะคะคือในวันพุธที่21ตุลาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงของ The Royal Bangkok Symphony Orchestra ในรายการที่มีชื่อว่า Forever in Our Hearts ค่ะก็จะประกอบไปด้วยเพลงของชองซิเบเลสอันโทนินดโวชักและที่สำคัญจะมีบทประพันธ์เพลงใหม่ของอาจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ที่จะนำเสนอในวันที่21ตุลาคมนี้คือ Harp Concerto in Memoriam ส่วนอีก2บทชองซิเบเลสก็จะเป็นเพลงฟินแลนเดียอันโทนินดโวชักก็จะเป็นเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ในกุญแจเสียง E minor from the New World ค่ะการแสดงจะมีขึ้นนะคะขอย้ำอีกทีวันที่21ตุลาคมเวลาทุ่มครึ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่02255-6617ถึง18ค่ะหรือจะสำรองที่นั่งผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็ได้นะคะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเพลงของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ฮาร์ปโคนแชร์โตบทใหม่ในเย็นนี้ก็มีเสียงฮาร์ปไพเราะมาให้ฟังกันค่ะอันนี้จะเป็นผลงานของโยฮันเกยอร์กอัลเบรกสเปอร์เกอร์ฮาร์ปโคนแชร์โตอินซีเมเจอร์นะคะนักประพันธ์เพลงท่านนี้อัลเบรกสเปอร์เกอร์เป็นครูดนตรีเป็นนักออร์แกนและเป็นนักประพันธ์เพลงชาวออสเตรียจากสมัยคลาสสิกก็ร่วมสมัยเดียวกันกับนักประพันธ์เพลงเอกๆอย่างเช่นไฮเดนโมซาร์ทและเบโธเฟนค่ะในสมัยของท่านเองนี่อัลเบรกสเปอร์เกอร์ได้รับการยกย่องนับถือจากนักประพันธ์เพลงทั้งร่วมสมัยเดียวกันและรุ่นต่อๆมามากเลยนะคะอย่างโมซาร์ทซึ่งเป็นรุ่นน้องนี่ยกย่องฝีมือออร์แกนของท่านมากและเบโธเฟนก็ยังเคยเป็นศิษย์ของท่านด้วยค่ะอัลเบรกสเปอร์เกอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักออร์แกนประจำราชสำนักที่กรุงเวียนนาและเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวิหารเซนต์สตีเฟนซึ่งก็เป็นโบสถ์ใหญ่และสำคัญมากของกรุงเวียนนาค่ะสำหรับเพลงนี้ฮาร์ปโคนแชร์โตที่เราจะนำเสนอนี้ท่านแต่งในปี1773นะคะก็มี3ท่อนท่อนที่1 Allegro Moderato เร็วปานกลางท่อนที่2 Adagio ช้าและท่อนที่3 Allegro ท่อนเร็วค่ะขอเชิญฟังการบรรเลงแนวเดี่ยวฮาร์ปของนักฮาร์ปเอกนิโคลอ ซาเบเลตตาร่วมกับ Chamber Orchestra Paul Kuhn's

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือฮาร์ปโคแชร์โตในกุญแจเสียง C major ผลงานของโยฮันเกโยร์กอัลเบรกสเปรเกอร์นั่นเป็นการเดี่ยวฮาร์ปของนิโคโนซาบาเลตตาร่วมกับแชมเบอร์ออร์เคสตราพอลคูเอนส์ค่ะลำดับต่อไปมาฟังเพลงชุดอิเบเรียผลงานของไอแซคอัลเบเนสค่ะอัลเบเนสเป็นนักแต่งเพลงและนักเปียโนเอกชาวสเปนิชนะคะท่านได้แต่งเพลงเดี่ยวเปียโนเอาไว้มากมายล้วนอยู่ในสไตล์เข้มข้นร้อนแรงแบบดนตรีสเปนและเพลงชุดอิเบเรียดูจะเป็นเพลงชุดที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดของท่านค่ะเป็นเพลงจากช่วงท้ายของชีวิตแล้วนะคะแต่งในปี1908ก่อนท่านจากไป1ปีค่ะชุดนี้นี่เดิมแต่งไว้เป็นเพลงเดี่ยวเปียโนประกอบด้วย12บทย่อยด้วยกันและอัลเบนิสได้แต่งเพลงเดี่ยวเปียโนนี้ในบางท่อนเนี่ยที่ออกลีลาคล้ายกีตาร์ด้วยต่อมาจึงมีผู้นำมาเรียบเรียงให้เดี่ยวกีตาร์นะคะและที่เราจะฟังก็จะเป็นฉบับเรียบเรียงให้เดี่ยวกีตาร์ผู้เรียบเรียงคือสตีฟเกรย์เราจะฟัง3บทค่ะคือ El Abising บทนี้ใช้ลีลาเพลงพื้นเมืองซิกุยเดียสลับกับฟลาเมงโกสร้างบรรยากาศของย่านชุมชนจิปซีใกล้เมืองกรานาดาบทที่2ตริยานาเป็นย่านชุมชนในเมืองเซบียาซึ่งมีวัฒนธรรมดนตรีฟลาเมงโกที่โดดเด่นเฉพาะตัวและท่อนที่3รอนดีย่าใช้จังหวะเพลงเต้นรำพื้นเมืองลีลาฟลาเมงโกค่ะข้าขอเชิญฟัง3บทนี้จากชุดอิเบเรียของไอแซคอัลเบเนสเรียบเรียงเป็นกีตาร์โดยสตีฟเกรย์และในเย็นนี้ฟังการเดี่ยวกีตาร์ของจอห์นวิลเลียมส์ร่วมกับลอนดอนซิมโฟนีออร์เคสตราอำนวยเพลงโดยพอลแดเนียลขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือเพลง3บทจากชุดอิเบเรียผลงานของไอแซคอัลเบเนสเรียบเรียงเป็นกีตาร์กับออเคสตราโดยสตีฟเกรย์ที่ท่านได้รับฟังไปนั้นเป็นการเดี่ยวกีตาร์ของจอห์นวิลเลียมส์ร่วมกับ The London Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยพอลแดเนียลค่ะลำดับต่อไปขอเชิญฟัง Chamber Symphony ผลงานของฟรานซ์ชรีเคอร์นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1878ถึง1934ก็เป็นนักประพันธ์เพลงจากช่วงปลายยุคโรแมนติกต่อกับต้นศตวรรษที่20นะคะท่านผู้นี้นี่มาทำงานที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียคือมาสอนที่ Vienna Academy of Music ในตอนช่วงต้นๆศตวรรษที่20และเพลง Chamber Symphony ที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ก็เป็นผลงานที่ท่านเขียนขึ้นให้เพื่อนๆอาจารย์ร่วมกันเล่นค่ะแล้วทั้งหมดก็นำออกแสดงครั้งแรกนี่ในปี1917นะคะวงดุริยางที่ใช้บรรเลงเพลงนี้เป็นวงดุริยางขนาดย่อมทั้งวงนี่มีเครื่องทั้งหมด23ชิ้นจึงเรียกเพลงนี้ว่า Chamber Symphony หรือซิมโฟนีขนาดย่อมค่ะสิ่งที่โดดเด่นมากของเพลงนี้ก็จะเป็นการเรียบเรียงเสียงหรือ Orchestration นะคะซึ่งผู้ประพันธ์ท่านทำได้อย่างยอดเยี่ยมไพเราะมากค่ะท่วงทำนองเพลงราวกับจะถ่ายทอดเรื่องราวมนต์วิเศษในเทพนิยายขอเชิญฟังการบรรเลงของ The Southwest German Radio Symphony Orchestra แห่งเมืองบาเดนบาเดนและเมืองฟรายบวร์กอำนวยเพลงโดยกุนเทอร์นอยโฮลด์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Chamber Symphony ผลงานของ Franz Schreker นั่นเป็นการบรรเลงของ The Southwest German Radio Symphony Orchestra แห่ง Baden-Baden และ Freiburg อำนวยเพลงโดย Günther Neuhold และนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการของเราในเย็นวันนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาประมาณ 4:00 น.ค่ะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: เวลา 18:00 น.

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์สุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จีนสั่งเอาผิดโรงงานคัดแยกขยะลอบทิ้งและหลอมกากอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขชั่วโมงทองคำน้ำทะเลไม่หนุนเร่งระบายน้ำบางปะกงลงอ่าวไทยปราจีนบุรีฉะเชิงเทราน้ำลดแต่ยังไม่คลี่คลายวันท่วมนานนับเดือนแกะรอยทุนจีนหนีคดีสแกมเมอร์ต่างแดนใช้นอมินีตั้งบริษัทเกือบร้อยกว้านซื้อบ้านหรู300หลังรอเสิร์ฟเพื่อนร่วมชาติศุลกากรตม.ระดมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bankเอกชนตั้งความหวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจสอบกลุ่มนายทุนซึ่งเป็นชาวจีนแล้วไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลบหนีคดีเข้ามาตั้งบริษัทแถมยังกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วเป็นบ้านหรูด้วยนะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครราคาเนี่ย10ล้านไปจนถึง100ล้านใช้คนไทยเป็นนอมินีนะคะ
2: เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมผลการตรวจสอบ4โครงการบ้านเป้าหมายเนี่ยมากถึง300หลังและยังมีบริษัทถึง95แห่งด้วยกันพบว่ามูลค่าทรัพย์สินรวมแล้วสูงถึงกว่า 6,000 ล้านบาทนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายผลดำเนินคดีกับสำนักงานกฎหมายทั้งหมด8แห่งในข้อหามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการกระทำความผิดค่ะนายหลี่เฉาฉินเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบวันนี้ค่ะตำรวจให้ข้อมูลบอกว่านายหลี่เป็นชาวจีนที่มีชื่อครอบครองบ้านหรูในโครงการหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑามูลค่ารวมแล้วกว่า40ล้านบาทหลายหลังด้วยกันและมีข้อมูลว่านายหลี่หนีคดีที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และฆาตกรรมในจีนมีหมายจับของตำรวจสากลค่ะตำรวจไล่ข้อมูลมาบอกว่าปี2561นายหลี่หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาโดยใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่เมืองสีหนุบิวและระบุว่าที่นี่เขาได้ร่วมกับพวกทำสแกมเมอร์จนสามารถขยายสำนักงานไปยังเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาต่อมาในปี2564นายหลี่ใช้เงินซื้อหนังสือเดินทางของกัมพูชานะคะระหว่างนั้นค่ะเขาเดินทางเข้าออกประเทศไทยจนปี2565เข้ามาใช้นอมินีคนไทยตั้งบริษัทในไทยและซื้อบ้านด้วยเงินสดและจากการซักถามนายหลี่ให้การผ่านล่ามนะคะอ้างว่าเข้ามาที่ประเทศไทยโดยใช้พาสปอร์ตกัมพูชาและเข้าออกประเทศไทยหลายสิบครั้งส่วนเรื่องการซื้อบ้านดำเนินการผ่านเอเจนต์ที่โครงการหมู่บ้านแนะนำโดยเอเจนต์เป็นผู้ดำเนินการให้ทุกอย่างค่ะดำเนินการผ่านสำนักงานกฎหมายและเขาทำเพียงการนำเงินสดเข้ามาจ่ายเท่านั้น
3: บริการแล้วก็
4: เข้ามาเมืองไทยมาซื้อบ้านซื้อนี่ได้ยังไงใครแนะนำ
5: 你怎么会用什么办法就可以买到这个房这间房
6: 就是中介介绍的我二二年来泰国的时候中介介绍我来买的
5: บอกว่าปีคศ2022ครับเขาซื้อบ้านหลังนี้โดยการผ่านเอเย่นครับ
4: เอเย่นที่ไปติดต่อที่ไหน
5: 就是在哪里的中介
6: 很久了这个
5: 引客吗
6: 不是引客是律师事务所不是是中介介绍中介是介绍房的嘛
5: เขาบอกว่าตอนแรกก็คือเหมือนเป็นเอเย่นของทางโครงการแนะนำครับหลังจากนั้นก็จะมีการหาบริษัทกฎหมายในการที่จะหาวิธีการในการซื้อบ้านครับ
1: คุณผู้ชมคะไม่ใช่นายหลี่คนเดียวทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคือนอกจากนายหลี่แล้วก็ยังมีการกระจายตรวจค้นบ้านในโครงการต่างๆอีก4แห่งตรวจยึดบ้านหรูรวมทั้งหมด312หลังนะคะคือการตรวจสอบเนี่ยพบว่าราคาบ้านมีตั้งแต่หลัก10ล้านไปจนถึง100ล้านแล้วส่วนใหญ่มีชื่อคนจีนเป็นผู้ครอบครองและปล่อยให้คนจีนด้วยกันมาเช่าพักค่ะสำหรับปฏิบัติการการตรวจสอบครั้งนี้ก็ยังติดตามตัวผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติรวม96คนตรวจสอบบริษัทกลุ่มชาวจีนอีก95แห่งนะคะที่สำคัญ

0: จะตรวจสอบคนไทย156คนที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นนอมินีให้กับกลุ่มคนจีนเหล่านี้ผลการตรวจสอบคนไทยบางคนอ้างว่าถูกนำชื่อไปใช้เพียงเพราะว่าเคยนำเอกสารและชื่อไปใช้ทำสัญญากู้ยืมเงินทางออนไลน์ค่ะ
1: ธุรกิจเขาอาจจะทำรอบประเทศเราถ้ารอบประเทศเราก็คือช่อโกงออนไลน์หรือสแกมเมอร์แล้วก็มาถือครองอันนี้เดี๋ยวเราปัดฝาดบ้านเราให้สะอาดใช่ไงเขาก็บอกว่าเขาได้รับการแนะนำจากบริษัทกฎหมายของเราไงเขาพูดชัดเจนเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้จักคนไทยที่มาร่วมหุ้นถือครองที่ดินในบริษัทกับเขาเลยเขาไม่รู้จักคนไทยที่เราได้ตัวคนไทยมาด้วยนะเขาก็บอกว่าเขาเอาเอกสารไปกู้เงินอันนี้เราก็รับฟังเขานะครับแต่ว่าความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไม่มีแน่นอน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุค่ะว่าหลังจากนี้จะประสานกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบทรัพย์สินค่ะว่ามีส่วนใดบ้างอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายเป็นการลงทุนเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบกลุ่มคนไทยที่มารับเป็นนอมินีและบริษัทสำนักงานกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการจัดตั้งบริษัทให้ชาวต่างชาติให้สามารถถือครองบ้านและที่ดินซึ่งขณะนี้พบว่ามี8แห่งด้วยกันที่เข้าข่ายความผิดนะคะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะตรวจสอบค่ะว่า8แห่งนี้เข้าข่ายความผิดฐานใดหรือไม่จะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมและเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทเหล่านี้ในข้อหามีส่วนร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิดด้วยค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอยู่ใกล้หาดฟรีดอมนะคะตอนนี้ทางกรมป่าไม้นำเอาเอกสารที่ไปปิดประกาศแจ้งที่จะรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการอุทธรณ์แล้วจากคนที่ครอบครองอยู่แต่ผลของการอุทธรณ์ที่ออกมาคือไม่เป็นผลนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ารื้อถอนแล้วก็เรียกค่าใช้จ่ายคืนถ้าเกิดว่าไม่ดำเนินการเองค่ะบริเวณสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านพักร้านค้าร้านอาหารรวมทั้งอาคารวิลล่าหลายจุดเนี่ยมีรั้วล้อมรอบนะคะแล้วก็มีป้ายประกาศปรากฏชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้ครอบครองที่ดินมรดกทำกินมาต่อเนื่องติดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งจากกรมป่าไม้มาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติปี2507ให้รื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณใกล้กับหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจยึดเอาไว้ตั้งแต่18มีนาคม2569เนื้อที่ประมาณ9ไร่1งาน20ตารางวามีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการแล้วก็การโต้แย้งสิทธิ์แต่ยังไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปิดประกาศแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกครั้งเพื่อให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันนับตั้งแต่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีการมอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่2ภูเก็ตนำเอกสารหลักฐานการปิดประกาศไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรกะรนเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็มอบหมายให้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเพื่อที่จะเตรียมการในด้านของงบประมาณนะคะที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนแล้วก็เรื่องของการพ้นกำหนดถ้าเกิดพ้นไป15วันผู้เกี่ยวข้องยังไม่ดำเนินการรื้อถอนกรมป่าไม้ก็จะเป็นผู้ที่เข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้แล้วก็เรียกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนคืนจากคนที่กระทำผิดก่อนหน้านี้ผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งกรมป่าไม้ไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะผลการพิจารณาออกมายืนตามคำสั่งของกรมป่าไม้เห็นว่าคำอุทธรณ์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอกระบวนการก็เลยเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับตามคำสั่งค่ะน้ำท่วมยังไม่คลี่คลายปัญหาที่ซ้อนเข้ามาที่เราได้ทราบก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของคราบน้ำมันนะคะแต่ตอนนี้มีการพบโรงงานที่ไปลักลอบขนกากของเสียจากรีไซเคิล80ตันซึ่งรักษาการแทนผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานไปแล้วหลังจากที่พบว่าเรื่องของการทำผิดนั้นทำซ้ำซากนะคะ
2: ที่จังหวัดปราจีนบุรีดูเหมือนว่าจะกลายเป็นที่ตั้งของโรงงานประเภทนี้นะคะกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะรีไซเคิลมีข้อห่วงใยมาจากคนที่ทำงานด้านนี้ค่ะเครือข่ายปราจีนเข้มขังออกมาเรียกร้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทบทวนเรื่องการให้ใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานหรือว่าโรงหลอมประเภทรีไซเคิลเนี่ยนะคะเพราะว่าในพื้นที่มีอยู่แล้วกว่า200ใบอนุญาตก็มองว่าถ้ามากไปกว่านี้อาจจะเกินกำลังที่เจ้าหน้าที่

0: ที่จะไปกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึงค่ะนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท GKC Recycle จำกัดสาขากบิลบุรีในพื้นที่หมู่ที่3ค่ะอยู่ในตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีหลังจากเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มขังบอกว่าไปพบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าอาจจะมีการลักลอบทิ้งกากของเสียจากการรีไซเคิลเป็นเศษบดย่อยเปลือกสายไฟปนเปื้อนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาภายในโรงงานเมื่อช่วงค่ำวันนี้และมีการปิดล้อมหน้าโรงงานเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์กันตลอดทั้งคืนนะคะซึ่งจากการตรวจสอบภายในโรงงานพบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ทั้ง2คันจอดอยู่ค่ะแล้วพบว่าคันแรกนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์เอามากองรวมกันไว้ด้านล่างส่วนอีกคันพบขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากแต่ว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากรถตรวจสอบภายในอาคารพบแรงงานข้ามชาติกำลังคัดแยกเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่เครื่องคัดแยกเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นๆก่อนจะนำไปจำหน่ายต่อส่วนบริเวณด้านหลังโรงงานค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปพบลักษณะเป็นบ่อกักเก็บน้ำและสภาพน้ำอยู่ในสภาพเน่าเสียจากการสอบถามคนขับรถตู้คอนเทนเนอร์ให้ข้อมูลบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างให้ขับรถนำสินค้ามาจากแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีบอกให้มาส่งที่โรงงานแห่งนี้โดยคนขับรถอ้างว่าไม่รู้ค่ะว่าสิ่งของที่ขนมานั้นเป็นสินค้าประเภทอะไรข้างในเป็นอะไรอ้างว่าไม่รู้พอมาถึงจุดหมายประตูถูกล็อกทำให้ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้โดยเขายืนยันเขาทำตามคำสั่งของนายจ้างเท่านั้นค่ะ
1: ตัวรองผู้ว่าค่ะคุณชนาธิปก็บอกว่าโรงงานแห่งนี้ในการขออนุญาตประกอบกิจการเนี่ยเป็นประเภท105สำหรับคัดแยกขยะทั่วไปที่ไม่อันตรายนะคะแต่สิ่งที่พบขยะที่พบกลับเป็นกากขยะอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายแล้วก็ยังไปพบการลักลอบหลอมขยะซึ่งไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขใบอนุญาตก็เลยสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณีมีการประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนโดยการพิจารณาออกใบอนุญาตนั้นเป็นอำนาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมขณะเดียวกันมอบหมายให้ทางนายอำเภอได้ประสานตำรวจดำเนินการอายัดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง2คันด้วยค่ะ
2: ฉะนั้นผมก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีนะครับทุกกรณีแล้วก็ฝากว่าตรงนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะปัญหาตรงนี้เนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการพิจารณาเรื่องใบอนุญาตนะครับทั้งนั้นปัญหาที่เกิดเนี่ยเป็นการพิจารณาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับฉันเห็นแล้วปัญหาตรงนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีเราเยอะนะครับเยอะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปูพรมตรวจสอบทั้งหมดครับ
1: ส่วนทางอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีคุณอภิรักษ์อ่ำสุริยะนะคะบอกว่าข้อมูลที่ปรากฏบนใบส่งสินค้าเป็นชื่อบริษัทย่านคลองเตยกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าแล้วสำแดงเป็นโลหะผสมระบุสถานที่ส่งสินค้าก็คือโรงงานรีไซเคิลแห่งนี้แต่พอตรวจสอบสินค้าที่นำส่งกลับพบว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะโรงงานนี้ถูกสั่งปิดมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกคือเมื่อปีที่แล้วให้มีการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่และครั้งที่2คือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากตรวจพบว่าดำเนินการเป็นกิจการผิดประเภทล่าสุดพบการลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในโรงงานแล้วก็ยังพบว่ามีคนงานเข้าไปทำงานทั้งๆที่ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการไปแล้วเบื้องต้นเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันดำเนินคดี3ข้อหาค่ะคือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ
0: นายสุนทรคมคายแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มขังตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดโรงงานแห่งนี้ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยถูกสั่งปิดมาแล้วถึง2ครั้งพร้อมตั้งคำถามว่ามีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลหรือไม่ค่ะ
3: คือผมคิดว่าการติดตามตรวจสอบคำสั่งเนี่ยมันต้องมีนะครับผมเชื่อว่าโรงงานที่อุตสาหกรรมจังหวัดปิดแล้วเนี่ยทำทุกโรงนะครับอันนึงที่ผมเจ็บช้ำน้ำใจมากคือตอกสมบูรณ์ที่เป็นป่าสงวนนะครับแล้วก็มีคำสั่งปิดนะครับเพราะว่าพิสูจน์ได้ว่าโรงมีใบอนุญาตแค่ใบเดียวแต่มันมี12โรงนะครับแล้วก็อยู่ในเขตป่าสงวนคนพม่า5 600คนนะครับก็ปิดแต่กระดาษเหมือนแบบนี้แหละครับ แต่500

0: คนนะครับไม่รู้ได้ไงว่ามันเปิดนะครับกลางคืนก็ควันขโมงอยู่นะครับก็เนี่ยคือประสิทธิภาพในการตรวจสอบของกรมโรงงานของสหกรรมจังหวัดหรือหน่วยงานราชการอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้ประชาชนเนี่ยมันสิ้นศรัทธาน
1: ายสุนทรเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันโรงงานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและขอให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมหยุดให้ใบอนุญาตโรงงานประเภท105และ106และประเภทโรงหลอมเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเกินศักยภาพที่จะสามารถรองรับได้แล้วค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโรงงานประเภทนี้กว่า200ใบอนุญาตทำให้อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึงค่ะ
2: ของเราอ่ะที่ย้ายไปดูแลดีคือถูกใจแล้วก็ประทับใจในวิกฤตยามเนี้ย
3: อะไรไม่ได้ต้องสู้ต่อไปเรามาอาชีพดีแล้วเราจะทำอะไรได้มันก็ต้องไปต่อสู้แล้วก็สู้กันใหม่

0: ะเชิงเซาเวลานี้ยังน่าห่วงนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาระบายน้ำมากกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยกรมชลประทานมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำครบ40เครื่องเป็นการเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยทีนี้ความเสียหายคือนอกจากวิถีชีวิตแล้วมันก็ยังรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรตอนนี้วิกฤตอย่างหนักจริงๆค่ะไปติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองนะคะรายงานสดมาจากสะพานพระยาศรีสุนทรบัวหารจังหวัดฉะเชิงเทราเชิญคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
1: การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลายตำบลหลายอำเภอก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้นะครับสิ่งที่ภาครัฐเร่งดำเนินการแล้วก็คือการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำครับบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกว่า40เครื่องครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำบนพื้นผิวนะครับในแม่น้ำบางปะกงครับลงสู่อ่าวไทยครับเจ้าหน้าที่จากสำนักเครื่องกลกรมชลประทานแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้เครนขนาด30ตันครับแล้วก็16ตันพร้อมรถบรรทุกขนาด8ตันลำเลียงทุ่นและเครื่องผลักดันน้ำลงติดตั้งเพิ่มเติม12เครื่องนะครับจากที่ติดตั้งไปแล้ว28เครื่องเพื่อให้ครบตามเป้าหมาย40เครื่องครับขณะนี้ใกล้เดินเครื่องผลักดันน้ำได้ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเครื่องผลักดันน้ำนะครับแต่ละเครื่องจะสามารถเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำได้ประมาณ1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเดินเครื่องครบทั้งหมดนะครับคาดว่าจะช่วยเร่งระบายน้ำบริเวณผิวน้ำได้ประมาณ 3-4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำบางปะกงนะครับที่รับน้ำมาจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับคลองท่าราดลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้เร็วขึ้นครับ
2: ช่วงนี้เป็นช่วงที่แม่น้ำบางปะกงค่อนข้างจะมันมีการขึ้น2ครั้งนะครับเหมือนเช่นขึ้นสูงครั้งหนึ่งแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็ลงนะครับจะทำให้การไหลของน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เครื่องพวกนี้ของเราหรือเรือของกองทัพเรือเนี่ยช่วยเร่งช่วยได้นะครับมันก็จะเร่งลดอย่างน้อยลดไปสักส่วนหนึ่งก็จะทำให้พื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
1: ทางนี้นะครับก็จะปิดการจราจรบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับจนถึงเวลา2ทุ่มครับโดยให้ประชาชนใช้ทางหลวงหมายเลข365หรือว่าเส้นทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราแทนนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลคลองจุกเชออำเภอเมืองฉะเชิงเทราส่งผลกระทบ8หมู่บ้านกว่า 1,000 หลังคาเรือนนะครับหลังมวลน้ำจากอำเภอบางคร้าไหลผ่านหลายตำบลเข้าสู่คลองบางไผ่ก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและก็บ่อเลี้ยงกุ้งนะครับผมพูดคุยกับเกษตรกรรายหนึ่งนะครับที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังน้ำหลากเข้าท่วมบ่อกุ้งพื้นที่กว่า2ไร่นะครับทำให้กุ้งที่เลี้ยงไว้ใกล้ช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยอายุประมาณ70วันแล้วนะครับคุณผู้ชมถูกกระ

0: แสน้ำพัดหายไปทั้งหมดครับเขาบอกนะครับว่าสร้างความเสียหายสูงเกินกว่าเงินเยียวยาที่จะได้รับนะครับแต่ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับแล้วก็ลงทุนใหม่เพื่อที่จะประกอบอาชีพแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับ
1: โอ้เอาไปอยู่มาเร็วมากตอนแรกเอาเครื่องมาดูสู้กับมันอยู่สู้ไม่ไหวน้ำมาเร็วแล้วคันพังถล่มเลยน้ำเข้าตัว

0: บ่อเดียวนะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นคร่าวๆไว้ก่อนน่ะคือเราก็ยังไม่มันไม่เหลือละมันคือมันจมหมดอ่ะมันจับไม่ทันมันอะไรไม่ทันน่ะกุ้งประมาณ70ประวันสายก็อยู่ประมาณ70ตัว80ตัวเงี้ย
1: กำลังนี้มันใกล้จับได้ยัง
0: มันจะอยู่ประมาณ90วัน
2: ขณะที่การระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลคลองจุกขะเชอเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้คลองส่งน้ำชลประทานนะครับช่วยระบายน้ำจากคลองธรรมชาติเพื่อลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับโดยระดมเครื่องสูบน้ำจำนวน30เครื่องนะครับติดตั้งตลอดแนวคลองชลประทานคาดว่าภายใน3วันนะครับก็จะเริ่มเห็นระดับน้ำลดลงอย่างชัดเจนครับ
3: ถ้าแม่น้ำบางปะกงยุบตัวยุบลงสักระยะนึงเนี่ยเราจะใช้คันดินเนี่ยกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำขังครับครับตอนนี้เรากำลังเร่งดำเนินการอยู่ครับเพียงแต่ตอนนี้แม่น้ำบางปะกงยังกำลังลดระดับลงเรื่อยๆแต่ยังอยู่ไม่อยู่ในสิ่งภาวะที่เราจะนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปได้
2: ผู้ชมครับทางนี้ในพื้นที่ตำบลคลองจุกกระเชยนะครับได้แบ่งการบริหารจัดการน้ำออกเป็น2ส่วนหลักนะครับคือพื้นที่ที่สูบน้ำได้นะครับก็จะเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกนะครับส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงที่สูบน้ำออกไม่ได้ในขณะนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงลดลงนะครับท้องถิ่นก็จะมีการนำเครื่องจักรเข้ามาทำคันดินกั้นน้ำแล้วจึงทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่ครับซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงครับคุณผู้ชมครับอุทกภัยครั้งนี้นะครับสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราที่ทางผมเองนะครับแล้วก็ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจหลายตำบลหลายอำเภอนะครับได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมนะครับสร้างความเสียหายให้กับประชาชนซึ่งหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มวลน้ำที่ท่วมขังมานานหลายวันลดลงหลังจากนี้สิ่งที่พวกเขาต้องดำเนินการต่อไปก็คือการกลับมาฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่เกษตรกรรมเองก็ตามครับ
4: คุณพรพิสิทธิ์ขอบคุณค่ะ
5: อย่างที่คุณพรพิสิทธิ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการระบายน้ำออกจากลุ่มน้ำบางปะกงไม่ง่ายเพราะว่าเส้นทางน้ำมันค่อนข้างคดเคี้ยวและเป็นคอขวดนะคะจึงอาจต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเหนือขึ้นไปอย่างปราจีนบุรีตอนนี้ก็ยังต้องอยู่กับน้ำค่ะวันนี้ทีมแพทย์และทหารเร่งช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะหลังก่อนหน้านี้เนี่ยต้องหนีน้ำท่วมกันมานานเกือบครึ่งเดือนขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่ก็จริงแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเริ่มลดลงแล้วค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญค่ะ
6: คุณบรรวิสาคุณปิ่นพิมลคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทีมแพทย์และก็ทหารนะครับได้ตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อพยพมาในโรงพยาบาลสนามกลับไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับโดยการเคลื่อนย้ายวันนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ป่วยเคสสีเขียวจำนวน25คนครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคสสีเหลืองและสีแดงตามลำดับครับคาดว่าการเคลื่อนย้ายน่าจะแล้วเสร็จในวันจันทร์นี้ครับทหารทีมแพทย์ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามนะครับกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังผู้ป่วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับถูกย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเกือบร่วมครึ่งเดือนคุณผู้ชมครับเมื่อย้ายผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยตอนนั้นถือว่าเป็นงานหนักแล้วคุณผู้ชมครับการย้ายผู้ป่วยกลับไปก็ไม่ง่ายครับทหารต้องช่วยกันยกผู้ป่วยนะครับขึ้นท้ายรถ6ล้อก่อนที่จะไปส่งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาระหว่างทางนะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมผิวจราจรบางจุดซึ่งผู้ป่วยการย้ายผู้ป่วยครั้งนี้นะครับจะเริ่มจากเคสสีเขียวก่อนคุณผู้ชมครับจำนวน25คนในวันนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการย้ายผู้ป่วยเคสสีเหลืองสีแดงซึ่งต่างจากตอนอพยพนะครับที่จะย้ายผู้ป่วยเคสสีแดงก่อนแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองและก็สีเขียวครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบอกว่าโรงพยาบาลจะกลับมาเปิดเต็มรูปแบบได้ปลายเดือนตุลาคมนี้ครับเพราะว่าต้องตรวจอุปกรณ์สนับสนุนการรักษาของแพทย์ให้ครบถ้วนและก็ปลอดภัยเนื่องจากว่าเครื่องมือหลายอย่างถูกน้ำท่วมครับแต่ก็จะมีการเตรียมห้องฉุกเฉินให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
7: เตรียมแผนที่จะฟื้นฟูในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็เตรียมย้ายผู้ป่วยส่วนหนึ่งกลับเข้าสู่โรงพยาบาลนะคะโดยแผนที่เราวางไว้เนี่ยเราแบ่งเป็น4

0: ระยะค่ะก็คือระยะที่1เนี่ยเราได้ดำเนินการไปเมื่อวานก็คือการเตรียมในส่วนของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆโดยตึกแรกที่เราจะกลับมาก็คือตึกที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะก็คืออาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินก็จะมีตั้งแต่เรื่องของบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็ในส่วนของห้องผ่าตัดรวมทั้ง ICU ที่รองรับหลังการผ่าตัดค่ะเมื่อวานเราได้มีการเตรียมการในส่วนของการขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีการประชุมในส่วนของการเตรียมระบบสนับสนุนของพื้นที่บริการไม่ใช่เฉพาะแค่ตึกของ ER นะคะก็คือเราจะเตรียมในเรื่องของระบบสนับสนุนทั้งหมดเลย
1: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรวันที่9ตุลาคมคุณผู้ชมครับมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง9ตุลาคมนะครับผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน844คนผู้ป่วยนอก 2,103 คนผู้ป่วยสังเกตอาการนะครับ21คนแล้วก็ผู้ป่วยที่รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลอีก12คนนะครับซึ่งผู้ป่วย12คนเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีการผ่าคลอดนะครับคุณผู้ชม21คนเนี่ยคือผู้ป่วยที่ต้องมีการผ่าตัดขณะที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นในพื้นที่ครับส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาจากภาพมุมสูงคุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแต่บางจุดนะครับน้ำในแม่น้ำยังท่วมผิวจราจรส่วนในพื้นที่ชุมชนก็ยังมีน้ำท่วมสูงครับโดยเฉพาะในซอยบ้านของประชาชนครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวเข้าไปสำรวจศูนย์พักพิงที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างครับที่นี่มีเด็กเล็กอพยพมาพร้อมครอบครัวหลายสิบคนเลยครับซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เด็กๆจึงต้องเรียนออนไลน์แทนสมเกียรติอ่อนยิ้มนะครับชาวบางกระเบาทำหน้าที่รับช่วงต่อจากครูครับให้ลูกสาววัย5ขวบเรียนออนไลน์ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ปกครองและก็คุณครูจำเป็นครับสอนอ่านเขียนระบายสีเสริมทักษะให้กับลูกครับ
2: ออนไลน์อ่ะพี่แต่ว่ายังไงครูก็ส่งมาแล้วก็หนังสือที่ครูก็ส่งมาแล้วเราก็ออกมาให้ลูกเราเรียนอะไรเงี้ย
3: ทุกวันที่อพยพมาก็จะต้องมาดูว่าวันนี้ลูกต้องเรียนอะไรแล้วก็
2: ใช่ครับ
3: นั่งสอนกันแบบนี้เลย
2: ใช่ครับใช่ครับแบบว่าทำแบบที่ครูเขาบอกเลยได้มาอันไหนที่ไม่ทันก็คือไม่ได้เอาออกมาก็คือแบบ
3: หยิบมาได้ก็หยิบมาท
2: ันใช่ครับเพราะว่าน้ำอ่ะคอแล้วพี่
3: มาเร็วเหรอ
2: เร็วมากพี่เร็วมากเร็วไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือทุกอย่างคือจมหมดเลย
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างนะครับตอนนี้คุณผู้ชมภาพรวมน้ำยังท่วมสูงอยู่แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องครับโดยเฉพาะปลายน้ำที่ตำบลบางแตนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจังหวัดบอกว่าการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับถ้ามีการดำเนินการแล้วก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างลดลงครับคุณวันวิสาคุณพิมพิมลคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับมีรายงานนะครับว่าผู้ป่วยนะครับที่ย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลสนามซึ่งในจำนวนนี้นะครับมี3คนด้วยกันนะครับที่อาการการรักษาเนี่ยแบบประคับประคองนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีผู้ป่วย1คนนะครับในจำนวน3คนนี้ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสนามในวันนี้ครับ
4: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะขอบคุณค่ะส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่จะเชื่อมโยงกับทางฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะคะก็คือทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่และวันนี้ทางผู้ว่ากทมก็ลงไปตรวจสอบไปดูเรื่องการฟื้นฟูยอมรับว่าโซนตะวันออกเวลาระบายน้ำจะทำได้ช้าเพราะมีหลายน้ำค่ะมีปัญหาหลายจุดน้ำตอนบนเติมมาแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนตกคืนนี้ด้วยค่ะในชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมกับทีมแพทย์และสัตวแพทย์ไปให้บริการทั้งคนและสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตสะพานสูงนะคะมีทีมเดินเคาะประตูบ้านถามไถ่ทั้งสุขภาพแล้วก็ตรวจออกใบรับรองแพทย์ให้ด้วยสำหรับคนที่ได้รับการรักษาแล้วก็ช่วยเหลือด้านยาให้กับสัตว์เลี้ยงค่ะผู้ว่ากทม.บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้ยังห่วงอยู่6เขตในฝั่งตะวันออกก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมแล้วประมาณ97ชุมชนนะคะที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองเพราะว่าพื้นที่ถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านคือน้ำจากทางเหนือปทุมธานีนครนายกทางตะวันออกก็คือฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางสมุทรปราการนะคะต้องมีการระบายผันน้ำไปทางตะวันตกลงคลองพระโขนงหรือว่าคลองย่อยและคืนนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกตามพยากรณ์อากาศที่คาดว่าน่าจะตกในช่วงเย็นไปจนถึงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนประมาณ 40-50 มิลลิเมตรค่ะ
5: ตั้งแต่4โมงเย็น

0: ถึงตีสี่พรุ่งนี้ที่พยากรณ์มาก็เท่าที่รายงานเมื่อเช้าในศูนย์ประชาการก็อาจจะมา40-50บินนะทีนี้เราก็เตรียมรับมือแล้วก็เตรียมจะระบายน้ำอยู่ตลอดหลังจากพรุ่งนี้ไปสถานการณ์ก็น่าจะค่อนข้างคลี่คลายลงจากการพยากรณ์แต่ไม่ประมาทนะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังก็ประชาชนที่บ้านน้ำเคยท่วมอยู่เราสังเกตน้ำในท่อระบายน้ำหรือน้ำที่อยู่รอบตัวเองนะถ้าเกิดมีการเพิ่มขึ้นหรือลดเร็วก็อาจต้องระมัดระวังแต่ตอนนี้สภาพคลองก็ดีขึ้นในหลายคลองนะก็จะมีคลองประเวศที่ยังค่อนข้างล้นอยู่ทางฝั่งตะวันออก
1: สำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าได้คัดกรองอนุมัติทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8ตุลาคมจนถึงตอนนี้จ่ายไปแล้วกว่า 8,000 คนนะคะวันนี้คาดว่าจะอนุมัติได้อีกหลายหมื่นคนโดยทำงานต่อเนื่องค่ะไม่มีวันหยุดแต่เน้นย้ำเรื่องความซ้ำซ้อนให้1สิทธิ์ต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาชิกในบ้านอาจจะต้องไปตกลงกันก่อนที่จะมีการลงทะเบียนส่วนกรณีเป็นบ้านเช่าถ้าเป็นห้องเช่าแยกหลายห้องอันนี้ให้ใช้สัญญาเช่าเป็นหลักฐานค่ะ
2: ห้องเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยู่นะคะเสาร์อาทิตย์สามารถยังเข้ามาที่เขตได้มาที่ศูนย์ต่างๆของเราได้หรือว่าประชาชนที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงบางศูนย์เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะมาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์วันธรรมดาเนี่ยมาได้ถึง6 โมงเย็นนะคะที่สำนักงานเขตถ้าสมมติจะไม่ใช้แอปออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวเรามีการโอนเงินทุกวันค่ะตามยอดที่เข้าไปที่ธนาคารนี้ที่โอนให้ก็เดี๋ยวจำนวนคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: สถานการณ์น้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งมีการปรับลดการระบายมาอยู่ที่ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายชัชชาติก็บอกว่าก็ไม่น่ากังวลยกเว้นว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ตอนนี้ค่อนข้างเต็มถ้ามีการแบ่งระบายน้ำมาทางคลองระพีพัฒน์หรือว่าคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตก็อาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอีกเช่นกันนะคะและวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะคะเป็นเรื่องการเตรียมการรับมืออุทกภัยมีการสั่งการเกี่ยวกับสภาวะฝนตกหนักนะคะสิ่งที่นายกย้ำก็คือต้องช่วยประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็อยู่ในปัจจัย4อย่างบอกว่าจะต้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
1: ในภาพใหญ่ภาพกว้างเนี่ยรัฐบาลประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครตอนนี้ในภาพรวมค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ยังคงเป็นห่วงกำชับเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งด้วยกันนะคะและเป็นห่วงช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีกช่วงหนึ่งระหว่างวันที่21ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดวันนี้ก็เรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือบก.ปปช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกย้ำแม้ว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่บางพื้นที่ยังเจอปัญหาการระบายน้ำค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนน้ำลดลงแล้วอันนี้ต้องเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติแต่ว่าระหว่างนี้ก็ต้องพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่และขอให้เคร่งครัดเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยส่วนพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะนายกรัฐมนตรีกำชับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมลงพื้นที่ไปประชุมกำชับสั่งการให้แต่ละจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในช่วงฤดูน้ำหลากให้พร้อมด้วยค่ะ
4: ไปหารือกันแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็หารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังมีฝนตกหลายพื้นที่ทั่วประเทศปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทางกรมชลประทานระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือลดลงมาจากก่อนหน้านี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็แนวโน้มลดลงต่อเนื่องจุดที่ยังมีน้ำท่วมหนักก็คือลุ่มน้ำบางปะกงที่อยู่ระหว่างเร่งผลักดันน้ำส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศก็อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุอ่างเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หนองปลาไหล

0: และแก่งกระจานส่วนน้ำทะเลจะหนุนสูงอีกครั้ง 21-31 ตุลาคมนะคะ
1: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานการประชุมบก.ปปช.ที่จังหวัดปัตตานีติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการบอกว่าหลายจังหวัดในภาคใต้เสี่ยงเจอฝนตกหนักและอุทกภัยนะคะนายกรัฐมนตรีกำชับว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมต้องประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และการดูแลประชาชนต้องดูแลให้ครบถ้วนในปัจจัย4ต้องไม่มีพื้นที่ที่ถูกละเลยนอกจากนี้ก็ต้องบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังให้พร้อมโดยบอกว่าสามารถใช้เงินทดรองราชการในการดำเนินการได้นะคะและนอกจากการดูแลช่วยเหลือก็ต้องพร้อมเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาการประชุมบอร์ดกสทช6คนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นแบบที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางสำนักงานนะคะโดยรักษาการเลขาธิการกสทช อ้างว่านายแพทย์สรณะยังคงเป็นประธานกเพราะฉะนั้นจึงทำตามเฉพาะที่นายแพทย์สรณะเรียกประชุมเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็พูดย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะให้สำนักงานกสทช.ต้องทำตามกฎหมายแล้วบอกว่ามีการส่งหนังสือถามไปทางสำนักงานกสทช.ด้วยนะคะว่าทำไมถึงยังนัดประชุมบอร์ดอีกทั้งที่ศาลปกครองได้พิพากษาให้นายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติให้สละสิทธิ์หรือว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกหนังสือด่วนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะเพื่อที่จะให้ชี้แจงความชัดเจนหลังจากที่มีการนัดประชุมวันที่1ถึง2ตุลาคมแม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางพิพากษาให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์สละสิทธิ์หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วค่ะ
2: ขั้นตอนว่าในฐานะที่มันมีกฎหมายอะไรกสทช. อยู่ตอนนี้มันก็มีเรื่องของคำพิพากษาอะไรต่างๆแล้วก็มีคำพิพากษาว่าให้มีการอะไรนะสละสิทธิ์หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าก็ยังมีการเรียกประชุมอยู่ก็ทางเลขาธิการนายกก็มาได้ออกหนังสือเพื่อถามเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ได้ชี้แจงกลับมา
0: สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้บอกเพิ่มเติมก็คือกสทช.เป็นองค์กรอิสระแต่ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ไม่ขอคำแนะนำอะไรนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะคาราคาซังมานาน
1: เมื่อวานค่ะสมาคมพนักงานสำนักงานกสทช.ออกแถลงการเนื้อหาหลักๆขอให้กสทช.เร่งหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยเร็วเพื่อให้สำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากความขัดแย้งที่ปรากฏส่งผลให้เกิดภาวะสุญญากาศทำให้สำนักงานกสทช.ตกอยู่ในสภาวะความกดดันถูกบีบบังคับทั้งที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพนักงานสำนักงานกสทช.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
0: คือเป็นที่สังเกตนะคะว่าระยะหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ก็จะเป็นลักษณะการนัดหมายซ้ำซ้อนกัน2วงประชุมระหว่างวงหนึ่งจะมีศาสตราจารย์พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญและทางรองศาสตราจารย์สุภัสสุภัชลาไสยกับอีกฝั่งหนึ่งนายแพทย์สรณะแล้วก็นายต่อพงษ์เสลานนท์พลตำรวจเอกณัฐธรเปราะสุนทรและนายสมภพภูริวิไกรพงษ์เวลาที่จะพิจารณายติใดๆก็ไม่สามารถทำได้นะคะจนล่าสุดหลังศาลปกครองพิพากษาให้นายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติและสละสิทธิ์ตามมติกรรมการสรรหาก็ได้มีการเชิญกรรมการกสทช6คนยกเว้นนายแพทย์สรณะซึ่งมีการเลือกนายสุภัสสุภัชลาไสยเป็นประธานที่ประชุมสามารถพิจารณา9วาระสำคัญได้เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ในครั้งนั้นก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกสทช.ซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุมทีนี้บอร์ด6คนมีการประชุมกันอีกครั้งนัดหมายเอาไว้21ตุลาคมบอกว่าจะนำวาระแผนแม่บททีวีดิจิตอลเข้าสู่ที่ประชุมด้วยค่ะยติซักฟอก

0: ก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนะคะทางนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ามั่นใจเสียงสสโหวตไว้วางใจแน่นอนไม่แตกแถวและในทางกลับกันถ้าสสพรรคกล้าทำร่วมโหวตก็พร้อมยอมรับแต่ปฏิเสธว่ามีดีลการเมืองกันนะคะท่ามกลางสัญญาณเรื่องของการปรับครม. อนุทิน 2/2 ด้วย
1: มองข้ามช็อตต่อไปเลยนะคะนักวิชาการชี้บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายที่คุมอำนาจการต่อรองทางการเมืองมีอำนาจนี้อยู่ในมืออยู่แล้วค่ะและการเปิดเกมในการเตรียมดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้ส่งผลสะเทือนอะไรเกี่ยวกับเสถียรภาพรัฐบาลนะคะในทางกลับกันกลายเป็นการปูฐานเสียงทางการเมืองเอาไว้ล่วงหน้าอีกด้วยติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
2: หลังฝ่ายค้านล็อกเป้า18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยพร้อมข้อกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศเป็นศัตรูและอาชญากรรมกับระบอบประชาธิปไตยแม้จะเกินครึ่งครม.อนุทิน2จะโดนซักฟอกแต่ก็ไร้ชื่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยท่ามกลางนัยยะการเมืองที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาเขย่าสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกลับไม่คิดอย่างนั้นและยังคงมั่นใจในความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลและพร้อมยอมรับเสียงสนับสนุนจากพรรคกล้าทำหากจะโหวตร่วมไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโดยปฏิเสธข้อตกลงหรือดีลการเมืองแต่ไม่ปฏิเสธสัญญาณการปรับครม.หลังการซักฟอก
3: อยู่ด้วยกันมีมารยาทกันอยู่แล้วนะครับ
4: มั่นใจในเสียงพรรคร่วมใช่ไหมคร
3: ับ มั่นใจครับ
5: หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีเสียงทางพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยนะคะว่าจะหนุนรัฐบาลอันนี้ท่านนายกมองความเป็นไปได้ยังไง
3: สาธุครับ
5: ถามตรงๆเขาต้องมีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้าคะ
3: ไม่มีครับ
5: จะปรับครม.หลังอภิปรายไหมครับ
3: ยังไม่คิดครับ
5: เพราะเขาก็มองว่าถ้าเกิดหลังอภิปรายมีการปรับครม.จะดึงกล้าทำมาร่วมนี้เป็นไปได้ไ
3: หมตอนนี้คนกลัวถูกปรับคือคนนี้ไม่โดน
4: ทำไม
3: นะพักผมนี่ผมวิ่งอยากโดนเต็มเลย
2: และจากที่เกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองมาโดยตลอดรองศาสตราจารย์โอลันถิ่นบางเตียวเชื่อว่าเป้าหมายของฝ่ายค้านคือการเจาะสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยโดยเฉพาะประเด็นร้อนหัวเลือกสว.กับที่ดินเขากระโดงประเด็นพิสูจน์พรรคเพื่อไทยจะร่วมสร้างความชอบธรรมให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่และหากไม่ถึงขั้นแตกหักสัมพันธ์พรรคร่วมแต่ก็จะเป็นบทสะท้อนถึงเอกภาพภายในพรรคเพื่อไทยที่อาจจะสะท้อนถึงขั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายและอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยทาบทามพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลไว้ก่อนหน้านี้ด้วยจึงเป็นคำยืนยันของผู้นำที่ไม่กังวลใจเพราะเป็นฝ่ายกลุ่มอำนาจการต่อรองอยู่แล้ว
6: ผมว่าภูมิใจไทยไม่กลัวภูมิใจไทยรู้ว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคนะครับกล้าทำก็ยังแสดงการพินอบพิเถาแสดงความจงรักภักดีกับพรรคภูมิใจไทยถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับจะไม่มาตามนัดหรือว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ลงมติผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะพรรคเพื่อไทยจะถึงจุดวิกฤตเลย
7: คือยกแบบไม่มีข้อแม้เลยใช่ไหมคะ
6: คือยกไปก่อนนะเพื่อที่จะยังไงเพื่อที่จะไปยังไงไปขอตำแหน่งเพราะว่าถ้าขอก่อนแบบนี้ผมว่าภูมิใจไทยไม่ให้แน่ก็แสดงความนักใจนักเลงกันอะ
2: ในขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์โอลานยังวิเคราะห์ว่าการแตกออกเป็น2ฝ่ายของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้ส่งผลกระเพื่อมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วยังเป็นผลดีต่อพรรคภูมิใจไทยไม่น้อยเพราะหากคู่ต่อสู้ทางการเมืองอ่อนแรงลงและนอกจากผลพลอยได้จากพรรคกล้าทำแล้วยังกลายเป็นแต้มต่อทางการเมืองที่ไม่เกิดขึ้นเพียงแค่ครม. อนุทิน 2/2 แต่อาจหมายถึงครม. อนุทิน 3ตามกฎเกมทางการเมืองที่ค่ายสีน้ำเงินกำหนดไว้เกตมณีแก้วผลึกไทย PBS รายงาน

การโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569กำลังจะเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของภาคเอกชนนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือจะเป็นโอกาสปลุกความเชื่อมั่น

0: ของนักลงทุนต่างประเทศแต่ก็แอบกังวลเหมือนกันว่าขอให้อย่ามีอุปสรรคในด้านการเดินทางค่ะประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569บางส่วนก็ทยอยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับผู้บริหารของกระทรวงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเอาไว้ประมาณ 17,000 คนไปตรวจสอบดูตั้งแต่ลงจากเครื่องบินไปดูพิธีตรวจคนเข้าเมืองหลังกรมศุลกากรมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100คนเปิดช่องทางพิเศษหรือว่า Fast Track นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็จัดหารถบัสไฟฟ้าพาไปส่งถึงโรงแรมที่พักส่วนปัญหาเชื้อกัลโรครั่วไหลจากห้องปฏิบัติการในรัสเซียนั้นยืนยันว่ายังอยู่ในวงจำกัดค่ะก็ไม่มีการเพิ่มรายการกักโรคระหว่างประเทศย้ำด้วยว่าไทยยังคงปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสากลกันอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: เมื่อกี้ผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราระบบการจัดการของเราดีมากนะครับท่านก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องกระเป๋าเดินทางมาช้าจากสายการบินที่ท่านเดินทางมาไกลแต่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับ
2: ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมองว่าประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมนะคะแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลกก่อนจะก้าวไปสู่บทบาทประธานอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้าแต่ยังมีความกังวลเรื่องความพร้อมในการเดินทางโดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังมีสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกรวมไปถึงเรื่องกระเป๋าสัมภาระตกค้างซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศด้วย
3: และจริงๆมั่นใจว่าทยอยเข้ามาตั้งแต่89นะฮะพวกเขาลงมาก่อนอยู่แล้วนะครับงานจริงมัน12 16จบ16ก็ไม่ได้กลับทันทีนะฮะก็สรุปว่าอย่างน้อยสุดต้องมี2วีคหรือครึ่งเดือนที่จะมีคนใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริหารจัดการไม่ดีในช่วงนั้นเนี่ยนะเกิดความท้าภาระน้ำท่วมขึ้นมาสนามบินมีปัญหาขึ้นมาผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่งั้นในรัฐยังไงต้องรีบบริหารจัดการโดยด่วนในส่วนนี้นะครับ
0: ส่วนทางนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าในช่วงสัปดาห์ของการประชุมโรงแรมในย่านสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียงยอดจองเพิ่มขึ้นร้อยละ20-30นะคะโดยโรงแรมระดับ4-5ดาวอัตราเข้าพักอยู่ที่ประมาณร้อยละ90ส่วนโรงแรมในกลุ่มอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ70-75ก็ถือว่าเป็นแรงหนุนสำคัญเพราะว่าเดือนตุลาคมตามปกติยังเป็นช่วงโลว์ซีซั่นค่ะ
2: วันพรุ่งนี้แล้วค่ะจะมีการเลือกตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะก่อนหน้านี้มีความสับสนมีความกังวลกันเรื่องการจดการจำเบอร์ของผู้สมัครวันนี้ชัดเจนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำชัดเรื่องการจดเบอร์เข้าคูหาสามารถทำได้ขอให้จดด้วยลายมือตัวเองไม่ให้เอาเอกสารเข้าไปซึ่งเวลานี้หลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งพรุ่งนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่จัดเตรียมอุปกรณ์ภายในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันพรุ่งนี้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตนกว่า 350,000 คนนะคะมีหน่วยเลือกตั้ง166หน่วยที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจะใช้ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอทั้ง9อำเภอเป็นสถานที่เลือกตั้งโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมแล้ว 87,000 กว่าคนนะคะอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งส่วนในอำเภออื่นๆใช้สถานที่เลือกตั้งตามที่แต่ละอำเภอเป็นผู้กำหนดและทางภาคใต้อย่างจังหวัดตรังสอบถามไปยังผู้ประกันตนหลายคนบอกว่ายังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้และวันพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันทำบุญเดือน10งานบุญใหญ่ของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้ก็เลยอาจจะกระท

0: ่อการมาใช้สิทธิ์กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เพราะว่าส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้ก็ลำบากมันก็บอกยากแบบเนี้ยแต่ถ้าช่างถ้าต้องใช้สิทธิ์ก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจว่าเลือกใครได้บ้าง
2: แสดงว่าพรุ่งนี้วันทำบุญใหญ่มันจะมีผลต่อเรื่องคนที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะเรามองอย่างนั้น
1: ผลน่าอาจจะมีในส่วนนั้น
2: หมายถึงจำนวนคนที่จะมาใช้สิทธิ์
1: อาจจะมีครับอาจจะมี
2: เพราะว่าคนต่างจังหวัดคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขากลับบ้านกันเยอะที่เราเห็น
1: ส่วนมากต่างจังหวัดก็จะมีอยู่ใช่ครับ
2: บ้านก็ไม่ได้มาใช้สิทธ
1: ิ์ก็อาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในส่วนนั้น
3: และที่จังหวัดกระบี่นะคะเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้ง8อำเภอมีอยู่21สถานที่เลือกตั้งก็เดินทางไปรับอุปกรณ์นำไปจัดสถานที่เลือกตั้งประกันสังคมจังหวัดกระบี่ประเมินว่าผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเนี่ยมีกว่า 5,000 คนนายจ้างลงทะเบียนเอาไว้40คนน่าจะมาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ50เท่านั้นนะคะส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไปตรวจความพร้อมจุดกระจายบัตรเลือกตั้งแล้วก็จะใช้เป็นศูนย์รวบรวมคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งใต้อาคารของกระทรวงแรงงานและอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะย้ำว่าตอนนี้มีความพร้อม 100% ส่วนข้อสงสัยของผู้ประกันตนว่าสามารถจดหมายเลขผู้สมัครเข้าคูหาได้หรือไม่ตัวคุณจุลพันธ์ย้ำว่าหากดูระเบียบไม่สามารถนำเอกสารเข้าไปได้แต่หากจดมาด้วยลายมือตัวเองทำได้
4: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากันตามระเบียบนะครับห้ามนำ
5: เอกสาร
4: ในเรื่องของเอกสารเช่นใบแผ่นพับการเลือกตั้งของผู้สมัครเนี่ยเข้านะครับแต่ว่าถ้าจะจดเบอร์ใส่ฝ่ามือใส่กระดาษซึ่งจะดำเนินการด้วยตนเองจดเองเนี่ยอันนี้สามารถดำเนินการได้นะครับเป็นการกันลืมนะครับแต่ว่าต้องดำเนินการเองนะครับไม่ใช่ว่ามีคนอื่นผลิตใบหรือว่ารายชื่อหรือว่า number เนี่ยเตรียมไว้ให้อย่างนั้นจะเป็นการละเมิดระเบียบข้อบังคับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกด้วยนะคะว่ามีหน่วยเลือกตั้งในอำเภอที่ประสบภัยน้ำท่วม32จุดนะคะขยับไปที่อำเภอใกล้เคียงและได้แจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ผ่านข้อความสั้นหรือว่า SMS แล้วถ้าพรุ่งนี้จุดเลือกตั้งใดมีฝนตกหนักหรือว่าเกิดเหตุที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้กกต.ประจำหน่วยก็จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์อีกครั้งค่ะกรณีสื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอข่าวในลักษณะทำนองที่อาจจะทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสตง.มีคำสั่งชี้มูลความผิดและสั่งให้ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สสท.หรือไทย PBS ชดใช้เงินไทย PBS ตั้งคำถามถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของสตง.นะคะว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการที่ผิดปกติและขัดต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ค่ะ
3: ส่วนสิ่งที่ยังดำเนินอยู่ก็คือการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย4ฉบับที่เสนอเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสนับสนุนของ4หน่วยงานซึ่งก็รวมถึงไทย PBS นะคะคุณผู้ชมยังสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะไทย PBS สสส.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุเป็น4หน่วยงานนะคะที่อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นที่เสนอเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสนับสนุนจากเงินบำรุงที่คำนวณมาจากภาษีสุราและยาสูบไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบทั้ง4ฉบับซึ่งก็รวมไปถึงร่างพรบไทย PBS ฉบับใหม่โดยเสียงของประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางสื่อสาธารณะสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้นะคะเราได้ขึ้น QR Code ให้ทั้ง4หน่วยงานซึ่งเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะ
0: นายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการไทย PBSเปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอข่าวและพาดหัวในลักษณะที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.มีคำสั่งชี้มูลความผิดและสั่งให้ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่สสท.ชดใช้เงินจำนวน 85,220,000 บาทว่าที่ผ่านมาไทย PBS ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบอย่างเต็มที่มาโดยตลอดแต่จนถึงปัจจุบันไทย PBS ในฐานะหน่วยรับตรวจยังไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากสตง.แต่อย่างใดจึงตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานของสตง.ว่า

0: ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่โดยมาตรา11กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานขณะที่หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5.5 ระบุว่าหากพบข้อบกพร่องต้องสอบถามเป็นหนังสือและให้ผู้รับตรวจให้ถ้อยคำพร้อมแสดงพยานหลักฐานก่อนสรุปผลการตรวจสอบหรือแจ้งผลการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจค่ะ
1: ซึ่งกรณีของไทย PBS นั้นกระบวนการตรวจสอบยังมีข้อกังขาค่ะเนื่องจากสตง.มีการสรุปผลการตรวจสอบทั้งที่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจหรือว่าไทย PBS ชี้แจงขณะเดียวกันก็ยังมีข้อสงสัยว่ากระบวนการแจ้งผลการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อไทย PBS ในฐานะหน่วยรับตรวจยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่กลับปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบผ่านสื่อออนไลน์บางสำนักซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการที่ข้อมูลผลการตรวจสอบถูกเผยแพร่สู่สาธารณะและระบุรายชื่อบุคคลทั้งที่กระบวนการยังไม่สิ้นสุดถือเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและความโปร่งใสจึงเรียกร้องให้สตง.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันนะคะคุณผู้ชมคุยกับสทนช.เรื่องฝนตกหนักในช่วง3วันนี้ประเมินกันดูว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงกันบ้างและชวนเปิดแผนกลุ่มทุนจีนเข้ามาลักลอบตัดไม้มีค่านะคะพบว่ามีอย่างน้อย6กลุ่มด้วยกันติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับฝนหนัก3วันนี้จะทำให้กรุงเทพน้ำท่วมซ้ำหรือไม่หรือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยจะเผชิญกับวิกฤตมากกว่าประเมินเรื่องนี้กับคุณชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับ

0: ท่านเลขาครับฝนรอบใหม่รอบนี้เนี่ยกรุงเทพจะจมไหมครับ
1: ครับก็ตามที่เราได้ประชุมร่วมกรมอุตุกับสสน.นะครับฝนในห่วงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับก็คงคิดว่าจะไปทางใต้ตอนบนแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็เรื่องที่จะบริหารจัดการแถวเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็แต่ตรงนี้เราก็ต้องดูระยะที่ใกล้ชิดวันต่อวันแล้วถ้าเกิดได้ดีต้องดูผ่านเรดาร์คอมโพสิตนะครับซึ่งจะเห็นกลุ่มเมฆอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่เราดูในห่วง 2-3 วันนี้ความเข้มของฝนไม่เหมือนครั้ง25 26 27อยู่แล้วนะครับ
0: ครับรอบแรกนั้นเป็นการตกแช่แต่รอบนี้จะไม่แช่แบบนั้นใช
1: ่ไหมใช่ใช่ครับเพราะตอนนี้ที่คุยกันก็คือฤดูหนาวใครแล้วตามภาคเหนือภาคอีสานเพราะฉะนั้นลมหนาวก็จะไล่ฝนลงภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็จะลงไปสู่3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ไปทางมาเลเซียนะครับ
0: ฝนไม่หนักเท่าเดิมแต่ทำไมกรุงเทพเตือนเน้นย้ำไปเลยที่3เขตเพราะอะไรฮะ
1: กรุงเทพก็ยังมีจุดที่เป็นจุดต่ำแล้วอาจจะต้องเฝ้าระวังในส่วนที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเพราะว่าค่อนข้างจะการระบายยังบางจุดที่ยังออกไม่หมดใช่ไหมครับแล้วบางช่วงที่ต้องระบายดึงออกฝั่งตะวันออกเองก็ฝั่งแม่น้ำบางประกงค่อนข้างสูงด้วยตรงนี้ทำให้การระบายอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ราษฎรต้องการประชาชนต้องการก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามที่การออกพื้นที่ก็พยายามดึงน้ำฝั่งตะวันออกออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดตอนนี้ริมคลองชายทะเลของเราก็ต่ำกว่าระดับปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทำอย่างไรเอาน้ำแถวหนองจอกแถวประเวศให้ออกสู่คลองชายทะเลให้เร็ว
0: เตรียมแล้วแต่ฝนมาเยอะรอบนั้นก็เลยเอาไม่อยู่รอบนี้เตรียมแล้วฝนจะมาตามคาดหรือเปล่าอาจจะไม่ 100% แต่ว่าจะไม่ท่วมซ้ำ
1: ครับคิดว่าไม่ท่วมซ้ำนะครับก็ในส่วนของที่หวังก็คือแก่งกระจานแต่ว่าที่ดูข้อมูลฝนแล้วเราทำนายฝนล่วงหน้า7วันกับน้ำที่จะไหลลงอ่างก็คิดว่าน่าจะไม่เกิดผลกระทบก็ตอนนี้ให้ป้องที่เขื่อนเพชรบุรีหรือเขื่อนเพชรนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายออกสู่ทะเลนะครับ
0: ทำไมท่านเลขาถึงเน้นย้ำครับว่า

0: ฝั่งเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพชรเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นต้องเฝ้าระวัง
1: คือตัวนี้ที่เขื่อนเพชรมันเกินความจุน้ำประมาณ 102% แล้วก็ตรงนั้นเองเอาเลทไอ้ตัวท่อระบายน้ำเราได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นน้ำที่ฝนที่ตกมาส่วนเกินก็จะผ่านราคาระบายน้ำล้นซึ่งตัวนี้เราไม่สามารถควบคุมได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจำเป็นต้องพร่องน้ำด้านท้ายเพราะจากเขื่อนเพชรมาจากเขื่อนแก่งกระจานมาที่เขื่อนเพชรนี่ใช้เวลาประมาณ1วันแล้วจากเขื่อนเพชรไปออกตัวเมืองประมาณครึ่งวันแล้วก็ออกทะเลเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราติดตามที่เขื่อนเพชรเพื่อบริหารจัดการอย่าให้กระทบตัวเมืองเพชรบุรี
0: แปลว่าอะไรครับอำเภอแก่งกระจานที่อยู่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานก่อนถึงเขื่อนเพชรเหล่านี้อันนี้น้ำจะท่วมเหรอฮะ
1: คือถ้าเกิดเราระบายผ่านที่เขื่อนเพชรเกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ตัวเมืองท่วม
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเราระบายอยู่ประมาณ80แล้วเรามีระบบชุมประทานรองรับได้ประมาณ170ก็คือถ้าน้ำมาประมาณ320แถวหน้าเขื่อนเพชรเนี่ยจะไม่เกิดผลกระทบตอนนี้เราก็ได้ให้มีการพร่องน้ำนะครับเพื่อรองรับฝนที่จะตกก็ต้องติดตามข้อมูลฝนรายวันนะครับตรงนี้เพื่อที่จะบริหารจัดการวันต่อวัน
0: ปีนี้กล้าการันตีไหมฮะคนเมืองเพชรน้ำไม่ท่วม
1: ต้องดูข้อมูลฝนนะครับทุกอย่าง ถ้าการันตีแล้วเกิดฝนมากมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการคือเราต้องการแม้เกิดผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ขยับมาที่ภาคใต้บ้างครับตอนนี้ทั้งรัฐบาลสทนชแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเหลือเกินเรื่องฝนใต้หาดใหญ่จะจมน้ำอีกไหม
1: คือถ้าตามข้อมูลที่เราดูณวันนี้มองไปอีก15วันข้างหน้าที่กรมอุตุให้ข้อมูลมาก็ไม่น่าจะเกิดแบบนั้นอีกแล้วตอนนี้เองรัฐบาลก็ได้ให้งบกลางไปเตรียมการที่จะป้องกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ปีที่แล้วที่เกิดไม่ว่าคลองร.1ผมเรียนว่าคลองร.1เองที่จริงรัฐบาลได้มีการปรับปรุงให้เพิ่มศักยภาพจาก460เป็น 1,200 เมื่อหลายปีก่อนเมื่อสักปี53นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากจริงๆครับเลยทำให้อาจใหญ่เกิดผลกระทบคืออาจใหญ่เมื่อก่อนเราเคยระบายไว้460
0: ร
1: ้อนหนึ่งนะครับแล้วเกิดพอปี43ปี53เกิดฝนตกหนักขยายเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปีนี้เกือบ 5,000 นะครับของอาจใหญ่ที่น้ำมวลน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสา
0: บ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราดูข้อมูลฝนปีนี้ดูที่คาดการณ์นะ15วันล่วงหน้านี่คิดว่าคงไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมันก็ไปแช่ล
0: ัก
1: ษณะแช่อยู่เหมือนกันนะครับ
0: ฟังจากท่านเลขาสทนช.อธิบายให้ฟังเนี่ยหาดใหญ่ดูเหมือนไม่น่ากังวลแต่ทำไมสทนช.ถึงเลือกเตือนจังหวัดภาคใต้ทั้ง20กว่าจังหวัดครับ
1: คือ
0: เตือนน้ำท่วมด้วยนะใช้คำชัดเจนเลยระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
1: ครับแต่ตอนหลังก็มาโฟกัสเฉพาะ4-5จังหวัดนะครับในจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎ
0: ร์
1: พัทลุงแล้วก็ทางนครศรีธรรมราชแต่ว่าจริงๆผมเองก็ได้สั่งให้ทีมงานผมแล้วก็ได้มีหนังสือแจ้งไปที่กรมชลประทานในการตรวจเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้เตรียมความพร้อมจริงๆไม่ว่าปั๊มหรือประตูระบายน้ำต่างๆเพราะว่าบางครั้งพอเราเข้าไปในพื้นที่หรือตามที่ได้ยินตามสื่อใช่ไหมพอปั๊มใช้งานหนักอาจจะมีความเสียหายก็อยากให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนก็ทางทีมงานได้วิเคราะห์เมื่อวานแต่วันนี้ได้เพิ่มเติมใหม่ก็คือใน4จังหวัดนะครับ4จังหว
0: ั
1: ด
0: จริงๆสถานการณ์อาจจะระดับนึงแต่ตอนนี้ความตื่นตัวก็คือต้องมากกว่านั้นแบบนั้นแหละ
1: ครับครับเพราะว่ายังไงก็ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเองก็ขานรับกับตามนโยบายท่านนายกที่ได้สั่งการทุกวันอยู่แล้วที่บอกว่าเราต้องเตรียมการให้พร้อมเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราไม่คิดถึงความรุนแรงมากอาจจะทำให้การพี่น้องประชาชนไม่ยอมอพยพใช่ไหมตรงนี้หลายๆจุดเราจะเห็นได้ว่าขนาดฝนตกหนักพี่น้องประชาชนยังไม่ออกจากพื้นที
0: ่
1: นะครับตรงนี้เองท่านทางหน่วยงานก็อาจจะต้องลงไปก่อติดแต่ว่ายังไงผมก็ได้เน้นย้ำกับทีมงานว่าต้องก่อติดแล้วก็แจ้งเตือนรายวันเพิ่มเติม
0: ถ้าความวิกฤต 100% เนี่ยท่านเลขาสทนช.ประเมินไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี
1: ้คือณตอนนี้ถ้าเรามองปัญหาในเรื่องเรามองในประเด็นที่ฝน15วันเนี่ยผมว่ายังไม่ได้มากแบบมากนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ที่ต้องเรียนว่าต้องดูวันต่อวันคือไม่เหมือนตอนที่3วันนั้นเราเห็นชัดว่าฝน25 26 27มันเป็นสีม่วงเลยที่ยุโรปทางเขาเตือนไว้นะครับแล้วก็พอได้ดูแล้วมันก็มาตกแช่อีกแล้วมันมาทั้งฝั่งตะวันออกทั้งกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นมันปะทะทุกด้านเลยตอนนั้นที่มันมาแช่นิ่งอยู่3วันนะครับ
0: การคาดการณ์ของสทนช.ถ้าฟังจากการให้ข้อมูลของท่านเลขาค่อนข้างจะมั่นใจถึงทิศทางการจัดการน้ำหลังจากนี้อะไรครับที่จะทำให้ผลการคาดการณ์ของสทนช.ไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้ฝนเหรอฮะ
1: ฝนนะครับ
0: ทุกวันนี้ไว้ใจฝนไม่ได้
1: คือที่ผมเรียนนะครับผมเคยคุยกับต่างชาติญี่ปุ่นมาให้ข้อมูลผมบอกทำยังไงให้ฝนมีความแม่นยำหนึ่งวันที่แม่นยำที่สุด
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าของเขาเหมือนกันเรดาร์ได้แค่3ชั่วโมง
0: ครับ
1: ที่มีความแม่นยำมากเพราะเราจะเห็นกลุ่มเมฆที่ ชัดเจนที่กระจายว่าตรงไหนจะเข้ม

0: สีเขียวสีแดงสีม่วงตรงนี้จะชี้ชัดได้มากถ้าเกิดเราแต่ถ้าเกิดไปเห็นตอนกลางคืนการแจ้งเตือนก็ค่อนข้างลำบากเมื่อก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้พออะไรต่างก็มีไซวอร์ดแคสต่างๆก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ช่วยร่วมมือกันทุกฝ่าย
1: แต่นี้เราไม่ได้โทษอุตุใช่ไหมว่าถูกอุตุไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมไม่เคยโทษครับก็ช่วยทำงานร่วมกันบูรณาการด้วยกันนะครับก็เราเห็นอยู่แล้วว่า3วันนั้นที่ผ่านมากลุ่มเมฆค่อนข้างเข้มมากนะครับ
1: เวลาชาวบ้านมีปัญหาทะเลาะกันกระสอบทรายมันขวางทางน้ำทางนี้ไม่ไปทางโน้นไม่ท่วมไอ้แบบนี้ต้องให้สธชมาตัดสินไหมฮะหรือต้องให้นายกมาเคลียร์เลย
0: ไม่ตรงนี้ผมว่าทั้งท่านผู้ว่าต้องเมื่อเช้าประเด็นนี้ท่านนายกก็ได้พูดในที่ประชุมก็ทางมหาไทยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางส่วนอาจจะต้องได้รับผลกระทบเวลาเราต้องกั้นเพื่อให้เส้นทางผ่านได
1: ้
0: ครับตรงนี้ก็ต้องเร่งแต่จะให้เขากระทบอยู่นานๆก็คงไม่ไหวก็ต้องหามาตรการแก้ไขให้เขาให้เร็วที่สุดนะครับก็ท่านเมื่อเช้าก็ได้คุยท่านก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าที่ต้องมาลงมาช่วยด้วยนะครับผมว่าต้องช่วยทุกหน่วยงานนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชน
1: คุยอุตุรู้เรื่องคุยกับกรมชลรู้เรื่องคุยกับผู้ว่าในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยรู้เรื่องไหมฮะ
0: ผมยกตัวอย่างเมื่อวันซืนผมไปหาท่านผู้ว่าจะเชียงเซาก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีในการที่จะติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับท่านก็บอกคือทุกจังหวัดมีความเดือดร้อนก็อยากได้อุปกรณ์แต่เราก็ต้องบอกว่าต้องมองในภาพรวมการที่จะกระจายอุปกรณ์ไปติดบางพื้นที่ได้อาจจะเกิดได้อะไรได้เฉพาะจุดแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่สมมติผมยกตัวอย่างแม่น้ำบางประกงถ้าเราไปติดตอนลำเล็กๆมากๆบางครั้งถ้าเราสู้เอาในแม่น้ำหลักเพื่อออกสู่ทะเลโดยเร็วซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้มอบหมายก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าไวกว่า
1: เนี่ยน้ำไม่ลงย้ายในอำเภอเดี๋ยวไม่ต้องย้ายผู้ว่าแล้วนะ
0: นี่ผมคงไม่เข้าร่วมในเรื่องนี้นะครับ ผมก็ได้รับผมถือว่าก็ได้รับความร่วมมือในหน่วยวิชาการผมที่ประชุมเวลาสมมติเราชี้เป้าว่าจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีต่างๆที่ได้รับผลกระทบเราก็เชิญทางท่านผู้ว่าหรือท่านรองผู้ว่าเขาเข้าร่วมตลอดนะครับก็ตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือเพราะแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่เขาก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อไปบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: วันนี้ผมจับได้สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สถานการณ์อาจจะอยู่ในระดับหนึ่งแต่การเฝ้าระวังทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมและการเตือนไปยังประชาชนวันนี้เราต้องยกการ์ดสูงนะครับท่านเลขาครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณเฟย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ข้อมูลสืบสวนของ DSI และตำรวจบก.ปทส.พบนายทุนชาวจีนอย่างน้อย6กลุ่มนะครับลักลอบทำไม้มีค่ารูปแบบการกระทำผิดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานครับการจับกุมล่าสุดเพิ่งจับกุมที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: รถบรรทุกเทรลเลอร์2คันนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมอุทยานและตำรวจปทส.สืบสวนพบว่าไม้ประดู่ท่อนจำนวนหนึ่งกำลังถูกลำเลียงเคลื่อนย้ายออกจากโกดังไม้จังหวัดเชียงรายนำไปซุกซ่อนบริเวณใกล้เคียงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโกดังต้นทางเพียง1วัน
3: แล้วไปประกบตัวผู้ต้องหาแล้วก็ประกบรถไว้
2: รถเป้าหมายถูกสกัดไว้ได้ที่ด่านตำรวจทางหลวงตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายคืนวันที่6กันยายนเมื่อเปิดผ้าใบตรวจสอบพบไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่บรรทุกเต็มท้ายพ่วงรวม109ท่อนคันแรกบรรทุก47ท่อนส่วนรถอีกคันพบไม้ประดู่62ท่อนคนขับรถ2คนไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของไม้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมอายัดของกลางไม้ประดู่และรถเทรลเลอร์นี้เจ้าหน้าที่นำหมายสารจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจค้นโกดังไม้แห่งหนึ่งในตำบลห้วยสักจังหวัดเชียงรายหลักฐานการสืบสวนพบว่าที่นี่เป็นโกดังพักไม้ที่ลักลอบตัดจากป่าอนุรักษ์ภาคเหนือเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติมีนายทุนจีนอยู่เบื้องหลังการตรวจสอบโกดังพบว่าประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตรอบบริเวณพบอุปกรณ์ร่องรอยการแปรรูปไม้และปีกไม้จำนวนมากใกล้กันยังมีไม้สักขนาดใหญ่หลายท่อนตั้งเป็นโครงตียึดกันไว้แบบง่ายๆเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดไม้ไว้ตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบเอกสารภาษาจีนทั้งตารางราคาซื้อขายไม้ประดู่ท่อนคุณภาพไม้ที่ต้องการและใบเสร็จค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การแปรรูปไม้

0: พมุมสูงเป็นหลักฐานการสืบสวนก่อนเข้าตรวจค้นโกดังเจ้าหน้าที่พบไม้ประดู่ท่อนวางอยู่หลายกองในวันที่28สิงหาคมจากนั้นอีก3วันไม้บางส่วนถูกนำขึ้นรถเทลเลอร์2คันคลุมผ้าใบมิดชิดก่อนพบว่าไม้ส่วนหนึ่งหายไปในวันตรวจค้น
1: มากันแค่2คัน
2: มาละมาอีกคันละ
1: เห็นไหมเราก็ตัดเส้นทางทางนู้นออกไปได้
0: เจ้าหน้าที่ติดตามไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบความเคลื่อนไหวในวันที่5กันยายนรถเป้าหมายขับผ่านไปทั้ง2คันแล้วนำไปจอดซุกซ่อนไว้บริเวณบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเทิงมีผ้าใบกั้นอำพรางสายตาจากมุมหน้าบ้านกระทั่งตามสกัดจับได้ในวันถัดมาร
3: ถทั้ง2คันและการขออนุญาตประกอบกิจการขนส่งเนี่ยในทั้งตัวเทลเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เชื่อมโยงกับโกดังไม้ที่เชียงรายก่อนที่เราเข้าเนี่ยเราได้ข้อมูลแล้วแหละว่ามีคนจีนเอาไม้ไปแปรรูปที่ในนี้ก่อนที่จะเอาไปนอกกันนะครับซึ่งเราก็เจอข้อมูลหลักฐานแล้วกันอันนี้เราเจอข้อมูลหลักฐานซึ่งเราเก็บเอกสารไปแล้วมีทั้งภาษาจีนภาษาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเกี่ยวข้องอย่างนี้
0: ที่วางกำลังซุ่มจับขบวนการลักลอบตัดโค่นไม้ประดู่บริเวณป่าห้วยไม้แดงป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่26สิงหาคมหลังมีเบาะแสว่ากลุ่มค้าไม้ทุนจีนเข้าพื้นที่เตรียมลำเลียงไม้ออกจากป่าจุดเกิดเหตุพบไม้ประดู่ถูกตัดล้มคาตอเป็นไม้8ท่อนมีกลุ่มคนอย่างน้อย3คนกำลังชักลากไม้เจ้าหน้าที่แสดงตัวระหว่างที่รถยนต์ของกลุ่มนายทุนจีนขับเข้ามาจับชาวบ้านลักลอบตัดไม้ได้3คนส่วนกลุ่มนายทุนจีนและนายหน้าคนไทย4คนทิ้งรถหลบหนีเข้าป่าไปได้ล่าสุดศาลออกหมายจับเพิ่ม6คนเป็นนายทุนชาวจีน1คนและภรรยาคนไทยส่วนผู้กระทำผิดอีก4คนทำหน้าที่นายหน้าหาไม้ตามใบสั่ง
3: มีเส้นเงินบางคดีบางเรื่องบางจุดเนี่ยไปถึงมาจากในทุนจีนเราเห็นเส้นเงินที่เข้ามากับนอมินีหรือบุคคลที่ดำเนินการอยู่ในเมืองไทยที่เป็นคนไทยแล้วก็มีการกระจายต่อไปยังเครือข่ายในหน้า
0: ไม่เฉพาะเครือข่ายนี้ข้อมูลสืบสวนของ DSI และตำรวจบก.ปทส.พบนายทุนชาวจีนอย่างน้อย6กลุ่มเข้ามาลักลอบทำไม้มีรูปแบบการกระทำผิดเชื่อมโยงกันหลายจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานช่วง1ปีเจ้าหน้าที่ทลายขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติต่อเนื่อง11คดีหลายโกดังเป็นแหล่งพักไม้และจุดคัดสเปกก่อนส่งออกไปจีนและเวียดนามผ่านท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีคาดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนอำนวยความสะดวกหลักฐานการสืบสวนพบว่าภายในโกดังหลายแห่งที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นมักมีไม้ประดู่ท่อนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมีสัญลักษณ์นายทุนจีนจับจองเป็นเจ้าของก่อนสวมสิทธิ์รับรองให้เป็นไม้ถูกต้อง
4: จากการสืบสวนเราก็พบว่าขบวนการที่มีการตัดไม้ในพื้นที่อุทยานชาติป่าสงวนเนี่ยมีการนำส่งไม้เหล่านี้ไปยังโกดังนะครับหรือบริษัทที่เป็นนอมินีขนาดใหญ่เพื่ออะไรครับเพื่อต้องการจะให้ไม้เนี่ยไปรวมกันและมีในทุนที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นในทุนที่แท้จริงเนี่ยเข้ามาเลือกดูไม้ว่าตรงตามสเปคที่ต้องการหรือไม่ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินกัน
0: กลางเดือนมีนาคมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นโกดังไม้ในอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังสืบสวนพบไม้มีค่าล็อตใหญ่ถูกลำเลียงมาไว้ในพื้นที่โกดังราว10ไร่มีกลุ่มทุนจีนอยู่เบื้องหลังภายในโกดังพบไม้ท่อนปีกไม้และไม้แปรรูปราว 3,300 ท่อนปริมาตรรวมกว่า 1,100 ลูกบาทเมตรมูลค่าเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทล่าสุดพบว่าไม้บางส่วนยังอยู่ระหว่างอายัดเพราะไม่มีเอกสารแสดงที่มาและความถูกต้องของไม้ได้
3: ไม้ถ้าอยู่ในที่และที่เอกสารติดของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะตัดขายได้นะครับซึ่งก็มีระเบียบในเรื่องของการที่ให้ทางเจ้าของไม้เจ้าของที่ดินเจ้าของไม้รับรองเองอันนี้ซึ่งในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นทำให้เกิดการค้าไม้โดยง่ายอาจจะเป็นการทำเท็จก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากเจ้าที่ตามไม่ทันหรือละเลยไม่ตรวจสอบเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นการฟอกไม้ให้ถูกต้องไป
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าเครือข่ายลักลอบ

0: าไม้มีค่าข้ามชาติมีรูปแบบการกระทําผิดเชื่อมโยงกันทั้งเส้นทางลำเลียงไม้ขบวนการนายหน้านายทุนต่างชาติและเจ้าหน้าที่รัฐไม้มีค่าที่ส่งออกไปได้รวมมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาทคดีแรกตรวจค้นโกดังในจังหวัดหนองคายและจุดขึ้นไม้ในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568ต่อมาขยายผลตรวจค้นโกดังไม้ประดู่จังหวัดสุโขทัยและตากเชื่อมโยงคดียึดไม้มีค่าที่จังหวัดหนองคายมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทจากนั้นสืบสวนขยายผลต่อเนื่องไปบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้จังหวัดฉะเชิงเทราแหล่งพักไม้เตรียมส่งออกข้ามชาติมูลค่าตลาดสูงกว่า 2,500 ล้านบาท
1: กลุ่มขบวนการนายหน้าที่เป็นกลุ่มขบวนการที่จัดหาไม้ให้กับนายทุน1 2 3 4ไม่จำเป็นต้องเป็นส่งให้นายทุนคนเดียวนะครับซึ่งเราเจอว่ากลุ่มหลักๆตอนนี้ที่เราเห็นตอนนี้เท่าที่เห็นในปัจจุบันนะครับก็มีไม่ต่ำกว่า5กลุ่มใหญ่ๆซึ่งเรากำลังทำการสืบสวนอยู่แล้วก็เป็นการตรวจค้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หนองคายฉะเชิงเทราอยุธยานะครับรวมถึงที่เชียงรายล่าสุดก็ตามตรงนี้เราเห็นภาพว่ามันมีความเชื่อมโยงทั้งกลุ่มขบวนการตัดไม้กลุ่มขบวนการขนส่งกลุ่มขบวนการในหน้ามันใช้กลุ่มขบวนการเดียวกันว่ามีการโอนเงินจากกลุ่มนายทุนต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังสืบสวนขยายผลอยู
0: ่วาทินีณวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์นี้มีการประกาศรางวัลโนเบลในด้านวิทยาศาสตร์ครบทั้ง3สาขาแล้วนะครับแต่ละรางวัลเป็นงานศึกษาวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกและมนุษยชาติติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: เทควิกลี่อัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์การประกาศรางวัลโนเบลประจำปี2026ครับซึ่งมีการประกาศในสาขาวิทยาศาสตร์ครบทั้ง3สาขาแล้วนะครับซึ่งเป็นการมอบให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกครับทั้งสาขาการแพทย์ฟิสิกส์และก็เคมีครับเริ่มกันที่สาขาการแพทย์ในปีนี้นะครับมอบให้กับ3นักวิทยาศาสตร์ครับที่เปลี่ยนสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวนะครับให้กลายเป็นสวิตช์เปิดปิดระบบประสาทด้วยแสงครับเป็นการเปิดปิดเซลล์ประสาทนะครับจนเกิดเป็นศาสตร์ใหม่อย่างออปโตเจเนติกที่ช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของเซลล์ประสาทสมองมากขึ้นครับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2026มอบให้กับคาร์ลไตเซอร์รอสนะครับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐครับร่วมกับปีเตอร์เฮเกมันและเกอร์ออลนาเกล2นักวิจัยจากเยอรมันครับในผลงานการค้นพบโปรตีนไวต่อแสงและพัฒนานวัตกรรมออปโตเจเนติกส์จุดเริ่มต้นมาจากความสงสัยของเฮเกมันและนาเกลนะครับที่ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของสาหร่ายเซลล์เดียวจนกระทั่งในปี 2002 ถึง 2003 ครับทั้งสองประสบความสำเร็จในการค้นพบและระบุรหัสพันธุกรรมของโปรตีน Channel Rhodopsin บนผิวเซลล์สาหร่ายครับซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องไอออนที่จะเปิดออกเมื่อถูกแสงสีน้ำเงินตกกระทบจากนั้นในปี2005ครับคาร์ลไดโซรอสได้นำยีนโปรตีนชนิดนี้ไปสอดแทรกใส่ในเซลล์ประสาทของสัตว์ทดลองและพิสูจน์ให้โลกได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับว่าสามารถใช้แสงสีน้ำเงินผ่านสายใยแก้วนำแสงยิงกระตุ้นให้เซลล์ประสาทส่งสัญญาณไฟฟ้าสั่งการได้ทันทีแบบเรียลไทม์ครับเทคโนโลยีออปโตเจเนติกส์นี้นะครับที่ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี2005ก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือปฏิวัติวงการประสาทวิทยาทำให้นักวิจัยสามารถเจาะลึกแผนผังสมองสั่งเปิดปิดวงจรประสาททีละเซลล์นำไปสู่การเข้าใจกลไกของโรคพาร์กินสันโรคซึมเศร้าอาการเสพติดและโรคอัลไซเมอร์รวมถึงต่อยอดไปถึงการทดลองใช้แสงเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นในผู้ป่วยตาบอดในปัจจุบันครับสำหรับสาขาฟิสิกส์ในปีนี้นะครับมอบให้กับเครื่องตรวจวัดอนุภาคจากอวกาศนะครับที่ไปสร้างอยู่ที่ขั้วโลกใต้ครับเพื่อที่จะตรวจจับอนุภาคปริศนาในจักรวาลครับก็เป็นความสำเร็จของหอดูดาว Ice Cube นะครับเป็นหอดูดาวนิวตริโนที่เปลี่ยนพื้นน้ำแข็งในขั้วโลกใต้ครับให้เป็นที่ตรวจจับอนุภาคนิวตริโนมาจากจักรวาลครับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2026มอบให้กับฟรานซิสเฮาเซนครับนักฟิสิกส์ชาวเบลเยียมจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินส์เมดิสันในสหรัฐนะครับผู้นำโครงการสร้างหอดูดาวนิวตริโนไอซ์คิวที่ขั้วโลกใต้ครับอนุภาคนิวตริโนได้รับฉายาว่าเป็นอนุภาคผีนะครับเพราะว่ามันแทบไม่มีมวลไม่มีประจุแล้วก็เดินทางทะลุผ่านทุกสิ่งในเอกภพโดยที่ไม่ถูก

ปิดเบือนครับย้อนกลับไปในปี1988นะครับฟันซิทเฮาเซนได้นำเสนอแนวคิดสุดท้าทายครับว่าเราสามารถใช้ชั้นน้ำแข็งอันบริสุทธิ์ใต้พื้นทวีปแอนตาร์กติกาเป็นตัวกลางในการดักจับอนุภาคปริศนานี้ได้ครับโครงการนี้ถูกพัฒนาจนสร้างเสร็จสมบูร

0: จากภายนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกได้เป็นครั้งแรกครับการค้นพบนี้ก็เป็นการเปิดประตูสู่ยุคมัลติเมสเซนเจอร์แอสโทรโนมีช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถไขปริศนาการกำเนิดรังสีคอสมิกพลังงานสูงตรวจจับตำแหน่งของหลุมดำมวลยิ่งยวดใจกลางเบลซ่าจากอวกาศห้วงลึกได้สำเร็จครับและอีกหนึ่งสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์นั่นก็คือสาขาเคมีนะครับมอบให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้นพบปรากฏการณ์ความสมมาตรของโมเลกุลครับซึ่งจะเป็นรากฐานในการกำเนิดสิ่งมีชีวิตด้วยครับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2026มอบให้กับอองรีบีกายองนักเคมีชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เคนโซโซไอนักเคมีชาวญี่ปุ่นจากการค้นพบปฏิกิริยาไม่เป็นเส้นตรงครับและปฏิกิริยาเร่งตัวเองในการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบไม่สมมาตรหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิทยาศาสตร์ก็คือโฮโมชิรอริตี้นะครับหรือว่าความมือเดียวของสิ่งมีชีวิตเพราะว่าโมเลกุลอินทรีย์ส่วนใหญ่มีโครงสร้าง2แบบที่เป็นภาพสะท้อนในกระจกเหมือนมือซ้ายและมือขวาครับโดยปกติจะเกิดขึ้นในสัดส่วน 50-50 เท่ากันนะครับแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกกลับเลือกที่จะใช้โมเลกุลเพียงข้างเดียวเท่านั้นอย่างเช่นกรดอะมิโนในร่างกายของเราเป็นแบบมือซ้ายส่วนน้ำตาลใน DNA ก็ล้วนเป็นแบบมือขวาครับในปี1986อองรีกายองได้ค้นพบปรากฏการณ์ไม่เป็นเส้นตรงที่พิสูจน์ว่าหากปฏิกิริยาเคมีเริ่มต้นมีความไม่สมมาตรของโมเลกุลฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าเพียงเล็กน้อยปฏิกิริยาก็จะขยายผลทวีคูณให้เกิดโมเลกุลฝั่งนั้นในปริมาณที่มากกว่าอย่างมหาศาลครับต่อมาในปี1995เคนโซโซไอประสบความสำเร็จในการค้นพบโซไอรีแอคชั่นปฏิกิริยาเคมีเร่งตัวเองชนิดแรกของโรคนะครับที่โมเลกุลข้างที่มากกว่าเพียงเล็กน้อยสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสร้างโมเลกุลแบบเดียวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบสโนว์บอลครับงานวิจัยทั้ง2ช่วงเวลาก็ช่วยตอบคำถามทางชีววิทยานะครับว่าสิ่งมีชีวิตจุดเริ่มต้นบนโลกเลือกใช้โมเลกุลแบบมือเดียวมาวิวัฒนาการได้อย่างไรแล้วก็กลายเป็นรากฐานสำคัญครับในการสังเคราะห์ตัวยาในอุตสาหกรรมยาในปัจจุบันด้วยครับให้ได้โมเลกุลข้างที่ถูกต้องเพียงข้างเดียวอย่างปลอดภัยครับปีนี้ก็เป็นอีก1ปีนะครับที่รางวัลโนเบลวิทยาศาสตร์ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการค้นพบพื้นฐานที่เปลี่ยนโฉมหน้าอนาคตโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่10ธันวาคมนี้ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: เราเพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับแต่นายกคนนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะภาวะที่จีนเข้ามามีอิทธิพลต่อลาวอย่างมีนัยยะสำคัญคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณทรงฤทธิ์โพนเงินผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อวิเคราะห์เรื่องนี้ครับ

0: ้องมองก่อนนะครับว่าท่านเฉลิมชัยเนี่ยจริงๆพ่อเนี่ยก็เป็นวีรบุรุษแห่งชาติเป็นนายทหารเก่านะครับตั้งแต่สมัยสู้กับอเมริกาแล้วก็เป็นคนที่ร่วมวีรกรรมแหกคุกช่วยผู้นำลาวรุ่นเก่าแหกคุกออกจากเวียงจันทน์ไปนะครับก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มีคุณูปการต่อการปฏิวัติอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็ในตระกูลนี้มีพี่น้อง3คนผู้ชายล้วนนะครับก็ทุกวันนี้ก็มีทั้งทหารมีทั้งรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเฉลิมชัยเนี่ยเป็นพี่คนโตก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าเป็นลูกหม้อของกระทรวงต่างประเทศเหมือนท่านศรีหศักดิ
1: ์
0: นะครับคือ go inter มาตั้งแต่น้อยเลยนะฮะแล้วก็เรียนจบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มอสโก
1: ครับ
0: ก็คือหลักสูตรที่มอสโกเนี่ยเขาต้องเรียนกัน7ปีนะก็อยู่ที่นั่น7ปีนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียแต่ก็โตมากับกระทรวงต่างประเทศถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือถือกระเป๋าตามท่านทองลุนสีส
1: ุ
0: ด
1: โอเค
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นฝีไม้ลายมือของกันและกันอยู
1: ่
0: แล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยไม่ต้องไม่มีอุปสรรคนะครับได้ทั้งรัสเซีย
1: อ๋อพออยู่นั่นตั้ง7ปีนี่ใช่ไหม
0: รัสเซียอังกฤษนะฮะแล้วก็ฝรั่งเศสก็ได้นะครับและยังได้เวียดนามอีก
1: ซึ่งทักษะแบบนี้มันแตกต่างจากผู้นำในอดีต

0: ของลาวเลยนะใช่ไหมซึ่งอาจจะพูดรัสเซียได้บ้างบ้างใช่ไหมหรือไม่ก็บางภาษาที่มันไม่ใช่เป็นระดับที่มันจะสามารถสื่อสารแบบสากลได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่ฮะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการเลือกตัวบุคคลล่ะมันส่งสัญญาณอะไรไหมเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็คงใช่นะถึงแม้อายุจะไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงนะเกือบ60แล้วนะ58แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้นะครับว่าประเทศในประเทศสังคมนิยมเนี่ย50กว่า60ต้นๆเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะ
1: 60ยังเป็นรุ่นใหม่
0: เพราะฉะนั้นการที่เอาคนที่มีภาพลักษณ์

0: รุ่นใหม่ที่ขึ้นมามันส่งสัญญาณอะไรบ้าง
1: คือในด้านหนึ่งนะครับก็คือมันโลกมันเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเราจับสัญญาณนะฮะจากคำพูดของท่านทองรุ่นศรีสุริศซึ่งก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดในลาวปัจจุบันนี้นะครับทั้งในตำแหน่งประธานประเทศลาวแล้วก็เป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก่อนที่จะมีการเลือกนายกเนี่ยมีการประชุมนะครับวาระพิเศษของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวท่านทองรุ่นประกาศเลยบอกว่าโลกในระยะต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีการสืบเชื้อสายทางการเมืองแต่จะมีเข้ามีออกตามความสามารถที่เป็นจริง
0: ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็เป็นการสืบทอดอำนาจของบ้านเรียกว่าบ้านใหญ่ก็ได้นะถ้าใช้ภาษาการเมือง
1: ก็หลายบ้านด้วยนะ บ้านใหญ่หลายบ้าน
0: ใช่ไหม
1: ก็คือ
0: ก็หมุนเวียนกันว่าง
1: ั้นใช่ครับก็คือตระกูลของผู้นำปฏิวัติรุ่นแรก
0: ก็
1: สืบกันมาม
0: ีผมวิหารศรีสุริศกรรมสิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ศรีพันดรใช่ไหมครับแต่ว่าความหมายของท่านทองรุ่นมันคืออะไรอ่ะถ้าบอกว่าจะไม่มีการสืบทอดอำนาจแบบนี้อีกแล้วเนี่ย
1: ก็ดูตามความสามารถของคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกรณีของท่านเสลิมไซเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือว่าท่านทองดุลเนี่ยเห็นตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะครับแล้วก็โตมาจากกระทรวงต่างประเทศ
0: ครับ
1: ท่านทองดุลก็เริ่มก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศก่อนที่จะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็กลับมากระทรวงต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีเต็มตัวก็นั่นแหละฮะเป็นยุคที่ท่านทองรุ่นเองก็ส่งเสริมคนที่มีความรู้การศึกษาดีนะฮะจริงๆท่านทองรุ่นเนี่ยเป็นนักศึกษาทุนมอสโกรุ่นแรก
0: ครับ
1: นะฮะที่ไปเรียนที่มอสโกก็คือเศรษฐศาสตร์การเมืองถ้าจะพูดแล้วก็เป็นศิษย์รุ่นพี่ของปูตินด้วยซ้ำ ถ้าศึกษาเพราะนั้นเวลาเขาคุยกันเขาจะคุยรัสเซียนะรุ่นแรกๆที่ไปเนี่ยก็หลังจากปฏิวัติใหม่ๆก็คือ1975 1978ก็ไปกันละนะฮะก็ในยังเป็นหนุ่มน้อยกันอยู่รุ่นนั้นก็จะมีท่านทองรุ่นศรีสุริศนะฮะท่านไสสมพรพรหมวิหารบุตรชายคนโตของท่านไกสอนนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนที่ไปด้วยกันในยุคนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งตระกูลที่ฝ่ายของท่านทองรุ่นเนี่ยที่โตขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเป็นครูมาก่อนนะครับแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งสามารถเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจได้เนี่ยก็เพราะว่าท่านทองรุ่นเนี่ยเป็นลูกเขยของท่านภูมิวงศ์วิจิตรซึ่งเคยเป็นก็ถ้าจะพูดก็คือว่าเคยเป็นท็อปไฟท์ของพรรคอยู่แล้วนะฮะแล้วก็รักษาการประธานประเทศต่อจากเจ้าสุพรรณวงศ
0: ์
1: นะครับก็เป็นการบุกเบิกทางอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ถ้าดูจากวงศกุลนะฮะนามสกุลก็คือว่าศรีสุริศเนี่ยไม่ใช่ตระกูลใหญ
0: ่
1: แต่เป็นตระกูลไปอยู่กับตระกูลใหญ
0: ่
1: แล้วก็แต่เขาก็
0: อิงกับบ้านใหญ่มาก
1: ใช่เขาก็หล่อหลอมกันมาฮะหล่อหลอมกันมาแล้วก็ผ่านงานมาเยอะมากทองรุ่นนะครับแล้วก็ด้วยวิถีที่ท่านเป็นนะครับก็เลยมองไปในอนาคตก็มองว่าต้องคนรุ่นใหม่เท่านั้นนะฮะเราจะเห็นนะฮะทุกวันนี้เนี่ยแต่ละกระทรวงเนี่ยจะเป็นคนที่60ต้นๆที่เป็นรัฐมนตรี
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่
1: ใช่
0: ในตามมาตรฐานของประเทศอย่างสังคมนิยมอย่างลาวใช่ไหม
1: ท่านทองรุ่นก็81แล้วนะก็เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่ก็คือวาระที่2นะครับประธานประเทศก็คือวาระที่2ก็บวกไปเลยฮะก็คือจะไปสิ้นวาระก็คือ2031ก็อีกนานนะครับแต่ทีนี้ในลาวเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดก็คือการเป็นผู้นำในตำแหน่งสูงสุดหรือรัฐมนตรีนะครับในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยเป็นได้แค่2วาระก็หมายความว่า2031เนี่ยท่านทองรุ่นก็ต้องเกษียณไป
0: ก็คือมันก็ป้องกันการผูกขาดบ้างอาจารย์
1: ใช่ใช่เขาก็จะมีการวางลายของเขาไว้อยู่แล้วนะฮะอย่างกรณีของบุตรชายคนโตของคำไตศรีพันดรนะฮะก็จากนายกก็ไปเป็นประธานสภาแห่งชาติก็ปกติมันก็เป็นลายอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะก็คือจากสภาแห่งชาติก็ไปเป็นประธานประเทศใดนะฮะมันเป็นลายทางการเมือง
0: ย้อนกลับไปตอนลงคะแนนเสียงนะครับสมาชิกของสภาแห่งชาติของลาว158คนเนี่ยเทคะแนนเสียง 100% ให้กับคุณเฉลิมชัยเลยนะครับคุณเฉลิมใส่นะครับซึ่งก็หมายความว่าคะแนนเสียงในสภานี่ก็ไม่มีใครค้านเลยนะครับโอเคนั่นคือเสียงในสภาแต่ว่าในทางปฏิบัติในการบริหารประเทศเนี่ยนายกคนใหม่เนี่ยเขาจะมีอำนาจจริงๆได้แค่ไหนเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเนี่ยกลไกที่สำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางการบริหารประเทศก็คือพรรคใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ของเราก็คือพรรคปฏิวัติประชาชน
1: ครับ
0: คุณสมฤทธิ์คิดว่าคุณเสริมใส่เนี่ยเขาจะมีอำนาจได้แค่ไหนในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเหมือนที่มีความคาดหวังกันอยู่เนี่ย
1: ก็ ถ้าสภาโหวตให้แล้วเนี่ยก็คือ

0: ในฐานะที่เป็นประมุขฝ่ายบริหารนะก็ต้องเดินตามแผนที่พรรคได้วางอยู่แล้วนะครับก็คือในลาวเนี่ยมันจะมีอำนาจอยู่4อำนาจนะครับอย่างเราเนี่ยเรามี3ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็บริหารแต่ของเราเนี่ยมี3เหมือนกันแต่อำนาจที่4นี้เหนือกว่า3อำนาจก็คืออำนาจของศูนย์กลางพรรค
1: ก็คือพรรคนั่นแหละ
0: ใช่ครับก็คือพรรคแล้วก็ในพรรคเนี่ยมันก็จะมียอดพีระมิดอยู
1: ่
0: ที่เขาเรียกว่ากรมการเมืองศูนย์กลางพรร
1: ค
0: นะฮะก็ในส่วนนี้หมายเลข1ก็คือใหญ่สุดโดยปกติก็คือท่านทองดุลณปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วก็ควบประธานประเทศนี่ก็คือใช้แบบจีนแต่เวลาเขาแยกก็คือว่าทุกวันนี้มันเริ่มกลับไปสู่วิถีแบบเวียดนามแล้วก็แบบรัสเซียในอดีตนะโซเวียตรัสเซียในอดีตก็คืออย่างแขวงเนี่ยมันก็จะแยกเป็นคณะปกครองแขวงแล้วก็ยังมีเลขาธิการพรรคแขวงซึ่งคุมอีกทีนึงนะครับมันก็ซ้อนๆกันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นอำนาจไหนในลาวนะครับมันก็จะเป็นอำนาจที่อยู่ภายใต้แผนการและนโยบายที่พรรคกำหนดนะครับแล้วก็ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าพรรคเนี่ยก็จะเป็นผู้คุ
1: ม
0: อีกทีนึงว่าคุณทำตามแนวทางที่พรรควางหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างกรณีของการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเนี่ยพรรคก็ได้ตัดสินแล้วว่านายกคนที่แล้วไม่สามารถที่จะสู้กับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นได
1: ้ปัญหาเศรษฐกิจนี่หนักหน่วงมาก
0: หนักหน่วงครับหนักหน่วงถ้าคุณเทพชัยสังเกตทุกวันนี้นะฮะก็คือเยาวชนลาวเนี่ยมาอยู่ฝั่งไทยมาก
1: คือไม่มีงานทำแบบว่าง่ายๆ
0: ใช่ครับหนึ่งไม่มีงานทำนะครับถึงมีก็ไม่พอที่จะเลี้ยง
1: ครับ
0: นะครับก็เลยต้องข้ามแล้วก็ถึงเรียนหนังสือไปมันก็ไม่มีอะไรรองรับในแง่ของการทำงานนะฮะมันก็เลยต้องจบแค่มัธยมปลายก็ข้ามมาทำงานฝั่งไทยลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นวิกฤตหลายชั้นอยู่ในเวลานี้นะฮะมันก็เลยทำให้อยู่ในห้วงเวลาที่ต้องสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนได้เห็นอะไรใหม
1: ่
0: ๆถ้ายังจะใช้กลไกคนเดิมนะบุคลากรคนเดิมเนี่ยมันก็จะซ้ำอย่างนั้นไปและแต่อย่าลืมว่าอย่างกรณีของท่านเสริมไซเนี่ยโกอินเตอร์มาตั้งแต่หนุ่มน้อยแล้วนะครับมันก็เลยในสายตาของคนลาวเนี่ยก็คือการสร้างความหวังอันใหม่ให้กับพวกเขา
1: ครับครับซึ่งก็หวังที่จะใช้ประสบการณ์กับคอนเนคชั่นที่ผู้นำคนใหม่อาจจะมีในเวทีระหว่างประเทศนะน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ก็หนึ่งนะฮะเสริมไซกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยอยู่6ปีนะครับแต่ว่าเขาก็โตมาอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ควบรองนายกนะครับแล้วก็5ปีหลังเนี่ยก็มาเป็นรองนายกเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่เทอมล่าสุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายกแต่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็คือฝึกไว้นั่นแหละนะครับก็คือถ้าจะพูดมันก็หมายความว่าเขาสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็คนตัดสินก็ไม่มีใครฮะก็คืออำนาจสูงสุดของพรรคก็คือท่านทองหลุนศรีสุรินทร
1: ์ครับครับแล้วคิดว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะเป็นเฉลิมใสไอ้ความเป็นผู้นำเขาเนี่ยมันจะมากเพียงพอไหมในการที่จะไปแก้ปัญหาที่มันอาจจะต้องเผชิญกับแรงต้านบางส่วนที่อาจจะมีอยู่ในพรรคแล้วก็ในกลไกการบริหารประเทศใช่ไหมครับ
0: เป็นคนมีความรู้ความสามารถเยอะนะครับเท่าที่รู้จักกันมา10กว่าปีนะฮะ10กว่าปีที่ได้คุยได้แลกเปลี่ยนได้อะไรเนี่ยก็คือเอาอย่างเงี้ยเวลาไปทำข่าวนะฮะสมัยก่อนเนี่ยทำข่าวจะสัมภาษณ์ผู้นำลาวต้องเขียนคำถามไปก่อน
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะให้ยอมให้สัมภาษณ์ก่อนนะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ต้องยื่นจดหมายไปก่อนแล้วคำถามไปด้วยนะ
1: แล้วต้องถามตามคำถามที่เขียนไปด้วย
0: ห้ามถามนอกเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็จะอ่านสคริปต์ตอบเรานะฮะแต่กรณีของท่านเสริมไซเนี่ยไม่มีสคริปต
1: ์
0: ตอบได้เลยเช่นเดียวกันกับท่านทองดุล
1: ไม่ต้องขอคำถามล่วงหน้าด้วยซ้ำ
0: เป็นแนวได้
1: เป็นแนวได้แต่ไม่ต้องเป็นคำถามว่าถามอะไรยังไงใช่
0: ก็คือเขาไม่นั่งอ่านสคริปต์ต
1: ่อ
0: นะครับคือมีคนจำนวนน้อยนะที่ทำอย่างนี้ได้นะครับคนแรกที่ผมเห็นนะก็คือท่านศรีสวัสดิ์สมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ
1: ์
0: นะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ14ปีเกือบ15ปีนะฮะแล้วก็ไปเป็นรองนายกดูแลเรื่องเศรษฐกิจ
1: มีความคล่องเพราะผ่านเวทีระหว่างประเทศมาเยอะใช่ไหม
0: นะครับก็นั่นแหละฮะแล้วก็พอถึงท่านทองรุ่นเนี่ยนะฮะเขาก็โตมาอย่างนั้นแล้วก็โกอินเตอร์แล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยการศึกษาสูงนะฮะเฉลิมไซกรมสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันมันก็เลยต้องใช้คำว่าเขาเข้าใจสถานการณ์โลกนะครับอันที่สองเนี่ยเขาเคยไปเวที World Economic Forum นะ
1: ก็เคยขึ้นเวทีที่นั่นมาแล้ว
0: ใช่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่มีสคริปต์นะ
1: ครับถ้าไม่เก่งจริงไม่มีความสามารถในการสื่อสารจริงก็เวทีนั้นก็ขึ้นไม่ได้นะใช่ไหม
0: ภาษาอัง

0: เขียนล้วนๆเห็นไหมฮะไม่ต้องอ่านไม่ต้องอะไรเลย
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือ YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จอินเดียควบคุมตัวผู้ประท้วงหลายร้อยคนในกรุงนิวเดลีรวมไปถึงแกนนำการประท้วงซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ประธานกกต.ลาออกจากตำแหน่งโดยไม่สนใจคำสั่งห้ามจัดการชุมนุมค่ะตำรวจอินเดียอุ้มผู้ประท้วงออกจากพื้นที่ชุมนุมใจกลางกรุงนิวเดลีค่ะขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากยังคงปักหลักชุมนุมในบริเวณดังกล่าวแม้ว่าทางการจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายพันนายคุมเข้มพื้นที่ชุมนุมขณะเดียวกันก็มีการลาดตระเวนทั่วเมืองหลวงหลังจากสั่งห้ามจัดการประท้วงรวมทั้งสั่งปิดสถานีรถไฟและตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนในบางจุดนะคะตำรวจลากผู้ประท้วงไปกับพื้นท่ามกลางความโกลาหลมีรายงานว่าตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ประท้วงไปแล้วมากกว่า200คนรวมถึงแกนนำพรรคประชาชนแมลงสาบหรือว่า CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อตั้งขึ้นในโลกออนไลน์และมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวบนท้องถนนของกลุ่ม Gen Z กลุ่มผู้ประท้วงได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งหลังจากถูกกล่าวหาว่าแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งทำให้มีตัวเลขลดลงไปประมาณ130ล้านรายชื่อโดยประชาชนบางส่วนและพรรคฝ่ายค้านอินเดียออกมาวิจารณ์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กับพรรครัฐบาลพรรค CJP และแกนนำคนรุ่นใหม่เคยประสบความสำเร็จในการเคลื่อนไหวบนท้องถนนจนทำให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการยอมลาออกจากตำแหน่งมาแล้วจากกรณีปัญหาความผิดปกติในการจัดสอบในอินเดียค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทาสินีสุทธิบงกตค่ะ

ที่อาจารย์สกลกลิ้งประเสริฐนั้นปิดตำนานรถขายฝันกับหมอนทองวิทยาไปนะคะก็มาอยู่กับทีมพุทธิรังสีพิบูลนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหาขัดแย้งกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของอาจารย์สกลกลิ้งประเสริฐนะคะออกมายืนยันว่าตามที่เป็นข่าวถ้ามีการฉีกสัญญากันจริงนะคะทางโรงเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า22ล้านบาททีเดียวค่ะจากประเด็นที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือประกาศยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลซึ่งมีอาจารย์สกลเต้งประเสริฐทำหน้าที่เฮดโค้ชนะคะโดยการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากทางโรงเรียนตรวจพบการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงร่วมกันหลายประการทั้งการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามขั้นตอนการไม่จ่ายการไม่ส่งรายชื่อทีมงานผู้ฝึกสอนให้ทางสถานศึกษารับทราบอย่างถูกต้องรวมถึงปัญหาเรื่องการใช้สถานที่ภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะพร้อมระบุว่าการยกเลิกความร่วมมือจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทันทีหลังจบศึกฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีซึ่งจะเริ่มแข่งขันในปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยชมรมนั้นต้องขนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่โรงเรียนภายใน15วันและล่าสุดนะคะทางอาจารย์สกลเฮดโค้ชฟุตบอลของชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลยืนยันกับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ว่าชมรมฟุตบอลไม่เคยทำผิดข้อตกลงตามที่โรงเรียนกล่าวอ้างพร้อมชี้ว่าหากทางโรงเรียนมีความจริงใจที่จะพูดคุยกับชมรมเป็นการส่วนตัวเพื่อหาทางออกร่วมกันก็คงจะดีกว่าการออกหนังสือแจ้งเป็นสาธารณะนะคะทั้งนี้อาจารย์สกลก็ยอมรับว่าเมื่อมีประเด็นเกิดขึ้นทำให้เป็นห่วงอนาคตของนักฟุตบอลในทีมและผู้ปกครองก็เป็นห่วงด้วยนะคะเกรงจะกระทบกับเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ยืนยันหากทางโรงเรียนต้องการยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชมรมเป็นเงินกว่า22ล้านบาทค่ะโดยเงิน22ล้านบาทนั้นก็มาจากการที่ชมรมทำทีมฟุตบอลนะคะทั้งการพัฒนาสนามแข่งขันค่าจ้างทีมงานสตาฟโค้ชค่าใช้จ่ายภายในทีมรวมทั้งหมดแต่ถ้าหลังจากนี้ค่ะหาทางออกร่วมกันได้ก็จะเป็นผลดีต่ออนาคตของเด็กๆในทีมค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์สกลกำลังเตรียมพาลูกทีมเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีโดยก่อนหน้านี้อาจารย์สกลก็เคยสร้างประวัติศาสตร์พาทีม

0: ม้ามืดหมอนทองวิทยาจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์มาแล้วนะคะแต่ว่าจบกับทางหมอนทองก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายอาจารย์สกุลแล้วก็ทางโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลนั้นจะหาทางออกได้อย่างไรนะคะมาดูเรื่องของเทควันโดภูมิเซ่นะคะลีนายอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนภูมิเซ่ทีมชาติไทยชื่นชมกับฝีมือนักกีฬาระดับเยาวชนนะคะในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะโดยเชื่อว่าปีหน้ามีลุ้นที่นักกีฬาของเรานะคะจะทำผลงานได้ดีในรายการนานาชาติค่ะเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไฮไลท์ค่ะก็คือประเภทฟรีสไตล์ที่เป็นการขับเคี่ยวกันของนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายนะคะซึ่งแชมป์เป็นของรัชพลใยบัวนักกีฬาทีมชาติเจ้าของเหรียญทองประเภทฟรีสไตล์ทีมผสมรายการชิงแชมป์เอเชียค่ะโดยโชว์ทักษะร่ายรำทำคะแนนได้ 8.799 เอาชนะธินภัทรวิสุทธิ์สมุทรที่ทำคะแนนได้ 8.499 ค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวแชมป์เป็นของนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรแชมป์ซีเกมค่ะแม้ว่าจะมีจังหวะล้มนะคะแต่ก็ยังทำคะแนนได้ 7.733 คะแนนเพียงพอกับการเป็นแชมป์ประเทศไทยค่ะมาดูฟรีสไตล์เยาวชนหญิงอายุ 15-17 ปีที่รวบรวมสุดยอดฝีมือในเมืองไทยมาประลองฝีมือกันนะคะปรากฏว่าน้ำขิงมานันทองบ้านบ่อจากปิยวัฒน์เทควันโด A ทำคะแนนได้ 8.233 คะแนนค่ะคว้าแชมป์ประเทศไทยมาครองและจากผลงานของนักกีฬาที่มาแข่งขันปีนี้นะคะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดบอกว่าถือเป็นเรื่องดีกับกีฬาภูมิเซ่ไทยค่ะที่จะมีนักกีฬาให้เลือกเยอะขึ้นและลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนภูมิเซ่ไทยนะคะก็พอใจกับผลงานของนักกีฬาเยาวชนหลายคนเธอเชื่อว่าปีหน้าผลงานรายการต่างๆในต่างประเทศนั้นน่าจะมีลุ้นเหรียญทองค่ะ
1: ปีหน้ามีชิงแชมป์เอเชียคาเทกับจูเนียร์ค่ะแต่ว่าจริงๆเมื่อพิธีกรจูเนียร์เย่มากแต่ว่าปีนี้จูเนียร์เก่งมากค่ะแล้วก็ดีขึ้นมากค่ะคิดว่าปีหน้าไทยดีขึ้นได้ค่ะ
2: นักกีฬาที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปคัดตัวเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชาติในปีหน้านะครับโดยทีมเราก็ได้มองข้ามไปถึงการแข่งขันใหญ่2รายการในปีหน้าซึ่งก็คือ4เกมกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจมาเชียร์นักกีฬาไทยด้วยนะครับ
0: สำหรับการแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะจะแข่งขันจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะนักกีฬาที่โชว์ผลงานดีก็มีลุ้นที่จะถูกคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันซีเกมในปีหน้าค่ะสำหรับผลงานในเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะถึงแม้จะไม่ได้เหรียญทองภูมิเซ่นะคะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีอนาคตที่ดีในการแข่งขันซีเกมนะคะเอเชียนเกมที่ผ่านมาเราได้1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงด้วยนะคะจากการแข่งขันภูมิเซ่ค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปชมกิจกรรมผู้สูงอายุที่ตำบลท่าวังทองจังหวัดพะเยานะคะรวมพลังกันตั้งวงคนศิลป์อังกะลุงใช้เสียงดนตรีเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพค่ะคือนอกจากจะคลายเหงาแล้วจังหวะการเขย่าอังกะลุงก็ช่วยฝึกสมาธิกระตุ้นสมองชะลอภาวะอัลไซเมอร์ไปด้วยติดตามในนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะตำบลท่าวังทองค่ะ

0: ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้รวมตัวกันก่อตั้งวงคนศิลป์อังกลุงโดยมีการฝึกซ้อมร่วมกันทุกวันจันทร์กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวังทองเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในชุมชนผ่านเสียงดนตรีที่ทุกคนมีส่วนร่วม
1: พระเจ้ามาเล่นอังกลุงกับแม่ครูพยินนี่ในปีนี้ปีที่4แล้วเจ้าถ้าเจ้าว่าอังกลุงเนี่ยมันม่วนนะมันแย่เพลิดเพลินแล้วก็แย่มีสมาธินะเจ้า
2: ที่แรกก็คือยากมาเล่นอังกลุงวันมากับเขย่าอีเนาะมันจะม่วนที่ไหนเพื่อมาเต้นนะโอ้เท่ามันม่วนเลยถ้าได้ห้องเพลงสบายหมดขนาดได้ห้องเพลงได้ฟ้อนอีน่ะได้เต้นรำอีน่ะ
3: ได้มาพบปะเพื่อนใหม่ได้มาสั่งสรรค์กันเนาะได้มาฝึกฟ้อนในเพลงต่างๆ

0: ความสุขสนุกสนาน
1: สร้างความสุขแล้วการเล่นอังกะลุงยังช่วยฝึกสมาธิกระตุ้นการทำงานของสมองฝึกความจำและการประสานสัมพันธ์ของสายตามือและการฟังช่วยลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้อีกหนึ่งทาง
2: ผู้สูงอายุเนี่ยมีความสนใจเพราะทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทุกคนสามารถได้ทำได้ขยับจึงทำให้อังกะลุงเนี่ยเป็นสิ่งที่สนใจของนักเรียนผู้สูงอายุนะ
3: โดยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนอกจากเป็นผู้สูงอายุแล้วสามารถมาเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเขาเปิดกว้างนะคะมีกิจกรรมอย่างเช่นเล่นดนตรีอังกะลุงเขย่าอังกะลุงเป็นแล้วก็มีการออกกำลังกายร้องรำทำเพลงด้วยการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการนำข้าฟ้อนเข้าไปบรรจุในเพลงทำนองเต้ยโขงซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือของพวกเรานะจ๊ะ
1: จังหวะของอังกะลุงจึงไม่ได้มีเพียงเสียงดนตรีที่ไพเราะหากยังเป็นจังหวะของการมีชีวิตชีวาการได้พบปะเพื่อนใหม่และการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันวงคนศิลป์อังกะลุงของผู้สูงอายุตำบลท่าวังทองจึงเป็นอีกตัวอย่างของการใช้กิจกรรมทางดนตรีสร้างคุณภาพชีวิตสร้างคุณค่าและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัยพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีความสุขและยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลามีนายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชาเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจรัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีฮามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์บุตรประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ

หญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์อายาตนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์จะทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่ในต่วนมูไฮมีนนิยามาจากจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณร้อยละ80นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการกับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787คนแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569พนาท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีกรุงซุงวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอทรงคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพัฒนาใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Win No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นหนึ่งใน4สถานีวิจัยเพื่อเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88 และ 89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงช่วงบ่ายที่ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งกับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดปวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตรงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัม

และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มเนื้อหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลปทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10 รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8 รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงนึกเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดนรนาสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะผู่แก้วและวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

0: รวม8รูปสวดพระอภิธรรมถวายพระศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่เคยก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และส่งผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.อยู่กับดิฉันเมนิกาวิชัยวัฒนาค่ะก่อนจะเป๊ะก็เคยเละมาก่อนนะคะนี่เป็นคำสารภาพของบอสโซเดอะเฟสเมนไทยแลนด์ค่ะที่ยอมรับตรงๆเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กมีปัญหานะคะแต่เหตุผลที่สามารถเปลี่ยนเด็กเกเรคนนั้นค่ะให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ในวันนี้คือการยอมไปพบกับนักจิตบำบัดนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยบอกใครเพราะว่าในช่วงนึงค่ะสังคมไทยก็อาจจะยังไม่ได้ยอมรับหรือว่าเปิดกว้างกับการที่ไปพบนักจิตบำบัดมากนักนะคะแต่ที่เลือกไปเพราะว่าอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือสามารถพลิกชีวิตตัวเองได้ค่ะ
1: หลายๆเรื่องเคยแบบดื่มเยอะผมปัจจุบันเลิกดื่มมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยไม่ออกกำลังกายเมื่อก่อนแบบผอมมากๆแบบเกเรเราก็ทำนู่นทำนี่ที่มันไม่เฮลตี้เนาะ
0: แบบนี้นะคะทรงตัวบนมือค่ะชี้ฟ้าค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบอสโสทวัชนินดารายนก็คงทำไม่ได้เพราะว่ายอมรับเลยสมัยก่อนเกเรมากจนสุขภาพเละเทะไปหมดนะคะต่างจากวันนี้ที่นอกจากจะเป็นผู้ชนะ The Face Man Thailand Season 3ได้เป็นนักแสดงก็ยังเปิดยิมแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยฝึกแฮนด์สแตนและเล่นท่ายากเป็นประจำค่ะแต่ถ้าย้อนไปช่วงวัย20เนี่ยตอนนั้นกำลังเลือดร้อนเลยไม่มีใครสักคนมาปลดล็อกสิ่งที่ติดในใจก็อาจไม่ได้เห็นดาราหนุ่มแรงบันดาลใจคนรักการออกกำลังกายแบบในวันนี้ค่ะ
1: ก็อดีตนะครับเด็กๆแบบผมจะเกเรนิดนึงแบบมีแก๊งมีพวกอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะมีปัญหากับที่บ้านค่อนข้างเยอะซึ่งตามจริงแล้วไอ้การมีปัญหากับที่บ้านนั้นอ่ะมันก็ทำให้เหมือนผมอ่ะมีปมเหมือนรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักฉันน่ะแต่ตามจริงมันก็เกิดจากตัวเราอ่ะค่อนข้างเกเรด้วยอะไรแบบนี้ครับซึ่งตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ยอมไปมันก็ยิ่งตะเลิดหมายถึงว่าไอ้ความเฟี้ยวเราอ่ะครับเพราะมันไม่มีคนเข้ามาคอนโทรลเหมือนเราแยกผิดแยกถูกไม่ได้แบบ 100% แต่ว่าพอมีคนให้คำปรึกษาครับซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นบ้านะเพราะก็ยังคุยได้ตามปกติรู้เรื่องหมดแต่เหมือนมันต้องการใครสักคนมาคลักบางอย่างในจิตใจเราซึ่งไอการพูดของคุณหมอกับของเพื่อนของพ่อแม่ของคนที่รักคนที่เกลียดหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะแตกต่างกันแต่พอไปปรึกษาหมอจิตผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้เหมือนมีกำแพงอะไรแบบฉันเจอหน้าเธอฉันคุยกับเธอแล้วฉันก็เดินออกจากห้องมันเหมือนทำให้ผมอะได้พูดทั้งหมดมากกว่าตอนที่แบบพูดกับพ่อแม่ตัวเองเพราะเราก็กลัวโดนด่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปปรึกษาครับสักประมาณแบบ2เดือนคือผมไม่ได้อยู่ในเฟสแบบกินยานะก็จะแบบแค่ปรึกษาเฉยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่พบคุณหมอจิตเนี่ยประมาณช่วง5เดือนผมก็ไปบวชไปเองไม่มีคนขอไม่มีคนสั่งมันแค่รู้สึกแคร็กอะไรบางอย่างเราก็อยากเปลี่ยน
2: ไอตัวตรงนี้นะคะลุงหล่อ
0: ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยการพบนักจิตวิทยาถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

0: นะคะไม่เหมือนกับ10ปีก่อนค่ะที่บอสโซบอกว่าตัวเองก็รู้สึกอายนะถ้ามีคนรู้แล้วก็ไม่กล้าเปิดเผยด้วยเพราะว่าสังคมอาจยังไม่เข้าใจค่ะทั้งที่ท้ายสุดกระบวนการนี้เปลี่ยนคนที่เคยหลงทางเป็นคนใหม่ได้จริงๆค่ะ
1: ยิ่งเราเกเรด้วยมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าปกติคนก็มองเรามีปัญหาอยู่ละผมไปหาหมอจิตปุ๊บไอ้นี่มันบ้าแน่เลยมันถึงแบบทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่พอไปจริงๆมันเป็นเรื่องของเราไงตอนนั้นนะที่คิดมันถ้าแคร์คนอื่นมากปัญหามันก็ไม่ได้แก้เพราะแคร์มากที่สุดก็คือตัวเองพอเริ่มคิดว่าอยากดีขึ้นแต่ว่ามันหลงทางอ่ะมันก็ควรที่จะลองปล่อยใจดู
2: แล้วตอนนี้น้องบอสยังเกเรอยู่ไหมคะ
3: ไม่ครับ
2: ทำเสียงอะไรนี่เป็นเด็กดีแล้ว
1: เด็กดีครับเด็กดี
0: เด็กดีแล้วนะคะต้องบอกว่างานหน้าจอของน้องบอสโสดที่ตรงกับเรื่องนี้ที่สุดเลยคือบทบาทหมอวินค่ะจิตแพทย์วัย34ปีนะคะนิสัยก็สุขุมเรียบร้อยกว่าตัวจริงด้วยแต่ในละคร My Heart Beats ค่ะ My Heart Beat นะคะสเต็ปรักละลายเธอเขาเป็นผู้ผลักดันให้มีโครงการนักจิตวิทยาการปรึกษาหูหนวกและรับบทนะคะรับตัวละครของพระเอกค่ะอย่างดาวนะคะเข้าทำงานละครเนี่ยเพิ่งจบไปค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปวิภานะคะโดยสิ่งที่บอสโสขอฝากไว้ก็คืออยากให้ทุกคนเปิดใจกับการไปพบนักจิตบำบัดค่ะโดยไม่ต้องรอให้เครียดแบบเขาเพราะว่าที่จริงแล้วทุกอาชีพที่เผชิญความกดดันไม่รู้ตัวก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะเมื่อรูปกายล่มสลายเราต่างหายใจอยู่ในสุสานของตัวเองนะคะนี่เป็นคำโปรยเกริ่นนำ8เรื่องสั้นของหนังสือที่มีชื่อว่าร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังค่ะที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสีไรปีนี้นะคะว่าเป็นการเปิดประเด็นใหม่ให้กับวงการเรื่องสั้นไทยและฉายภาพความเป็นมนุษย์ที่พ้องไปกับยุคสมัยค่ะเหตุผลนี้เองที่ส่งให้วิภาสสีทองนะคะได้รับรางวัลสีไรอีกครั้งและทำให้เขาขึ้นทำเนียบเป็นดับเบิลสีไรคนที่6ของวงการวรรณกรรมไทยค่ะ
4: มันมีความดำดิ่งลงไปมันค่อนข้างเป็นวิธีการทางวรรณศิลป์ที่ค่อนข้างอมหิตต่อตัวละครและก็ความรู้สึกของคน
5: ทั้งเครียดเนาะสมรภูมิและยังแห่งความวิปลาสอีกนะเนื้อหนังอีกแต่ผีในที่นี้นะถ้าจะบอกว่ามันฮอร์เรอร์ยังไงมันน่ากลัวยังไงเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเองผู้เขียนบรรยายไว้ว่าความร่าเริงและเปิดเผยจนเกือบจะโผงผางทั้งหมดนี้ถูกความทุกโศกสูบออกไปจากร่างท่าทางของเหมือนหลงลืมว่ากำลังอยู่ที่ไหน
0: นำเสนอชะตากรรมของมนุษย์ในสังคมร่วมสมัยผ่านสภาวะวิกฤตของร่างกายและจิตใต้สำนึกทางเยือกเย็นดำดิ่งด้วยวรรณศิลป์และเนื้อหาที่นับว่าเป็นการเปิดประเด็นใหม่ฉายภาพความเป็นมนุษย์ที่ชำรุดภายในนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำประกาศและความเห็นของคณะกรรมการซีไรท์ค่ะที่ตัดสินให้หนังสือรวมเรื่องสั้นร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังโดยวิภาสสีทองได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรท์ประเภทเรื่องสั้นประจำปี2569ค่ะนี่ส่งให้นักเขียนชาวพัทลุงที่เคยได้รับรางวัลซีไรท์ประเภทนวนิยายปี2555จากเรื่องขนแคระขึ้นทำเนียบนักเขียนดับเบิลซีไรท์คนที่6นะคะโดยนิยามผลงานรวมเรื่องสั้น8เรื่องชุดนี้ว่าเป็นแนวบอดี้ฮอร์เรอร์ค่ะมีคอนเซปต์เริ่มต้นจากบทที่ชื่อว่าสัตภาวะค่ะ
6: ทั้งกลัวอยู่ลึกๆว่าตัวเธอกำลังเปลี่ยนไปเช่นกันวารุณีสังเกตเห็นมาพักสักพักหนึ่งแล้วดวงตาของมนตรีผิวพรรณหมองคล้ำเนื้อสัมผัสแปรผัน
7: อ๋อสัตภาวะครับเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็น

0: ามารถทางเชิงวรรณศิลป์ของเขาด้วยความสามารถในการประพันธ์ของเขาหนังสือเล่มนี้มันจึงโดดเด่นพอที่จะเรียกว่าคืออาจจะไม่กล้าพูดว่าคือเป็นการยกระดับเรื่องสั้นไทยแต่มันเป็นลำแสงเล็กๆที่เราจะมองเห็นอนาคตของเรื่องสั้นไทยแสดงความดีกับคุณนวพลนะครับยิ้มหวยคนหลายใจเป็นงานเขียนดีๆนะครับมีความใหม่มีความเท่นะครับ
1: ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ผมว่าหัวใจอันเนี้ยจะทำให้อนาคตในการเขียนของคุณไปได้อีกไกล
2: แล้วในฐานะที่คุณนวพลมานั่งอยู่ตรงนี้ผมขอบอกว่าชื่นชอบอีหมวยคนหลายใจนะครับขอให้กำลังใจขอบคุณครับ
3: ถึงแม้ไม่ได้เป็นตัวรางวัลก็จริงนะคะแต่ในงานประกาศรางวัลซีไรต์ปีนี้สปอตไลท์ค่ะฉายไปที่นักเขียนหน้าใหม่นะคะนวพลพิสุทธิวงศ์เจ้าของผลงานเรื่องอีหมวยคนหลายใจค่ะเพราะเป็นนักเขียนผู้เข้ารอบช็อตลิสต์ซีไรต์เพียงคนเดียวที่ไปร่วมงานประกาศรางวัลนะคะกรรมการจึงไม่เพียงชื่นชมในสปิริตค่ะแต่ยังรวมถึงผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรกนะคะที่สามารถตกนักอ่านและกรรมการให้ต้องเหลียวตั้งแต่ชื่อหนังสือค่ะมองโอกาสบนเวทีรางวัลใหญ่ว่าเป็นกำไรชีวิตนะคะและยอมรับว่าตนเองก็เป็นแฟนหนังสือของวิภาสสีทองเจ้าของซีไรต์ปีนี้ด้วยค่ะ
4: ผมมองว่าเล่มนี้ขนมน้อยประมาณหนึ่งเลยครับถ้าไม่นับของตัวเองเนาะเล่มนี้มันมีความยากก็มีกลวิธีในการเขียนที่ค่อนข้างลึกซึ้งอะครับผมมีโอกาสได้คุยกับพี่พิพัฒน์ก่อนหน้านี้เนาะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ออฟเซตเรื่องกับอาการป่วยไข้หรือเรื่องเจ็บเล็กๆน้อยๆเลยครับเขาจะคิดเยอะกว่าคนปกติอะมันเป็นออฟเซตของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถไม่ต้องประดิษฐ์ด้วยซ้ำอะไอเรื่องความเจ็บปวดไอความติดอยู่ในกับดักร่างมนุษย์ของเขาเขียนได้ด้วยเป็นธรรมชาติของเขามากๆเลยอะไรเงี้ยผมอ่านเรื่องทากตัวสีแดงนะขออนุญาตจำชื่อเรื่องไม่ได้จริงๆก็ยังพูดอยู่กับตัวเองประจำเลยครับตั้งแต่ตอนอ่านจบนะก็เราก็พูดว่าให้อีกปี2ปี3ปีผมก็ยังเขียนเรื่องแบบนี้ไม่ได้ลายเซ็นของเขาค่อนข้างชัดเจนครับเรื่องนี
1: ้วันนี้คุณวิภาสได้รางวัลผมซึ่งเป็นกรรมการเนี่ยผมก็พลิกไปพลิกมาผมก็ยังต้องมาอ่านใหม่ว่าใครเป็นบรรณาธิการให้เขานะครับก็ขอให้เกียรตินะครับบรรณาธิการจัดการต้นฉบับคุณเอกสิทธิ์เทียมธรรมแล้วก็บรรณาธิการบริหารคุณปิยวิทย์เทพอำนวยสกุลทำไมเราถึงต้องให้เกียรติกรรมการเพราะว่าไอ้บรรณาธิการเพราะว่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยบางทีงานที่อ่านยากหรืองานที่แบบดูชื่อเหมือนไม่น่าจะมีอะไรอีหมวยคนหลายใจอาจจะแบบถูกลงตะกร้าไปตั้งแต่แรก
3: ทีนี้เรามาดูบรรยากาศกันบ้างนะคะที่เกิดขึ้นในงานประกาศรางวัลซีไรต์ปีนี้ค่ะมีการเปิดโอกาสนะคะให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองทางวรรณกรรมค่ะโดยนักร้องนักแต่งเพลงและนักเขียนคนดังพิสุบุญเลี้ยงนะคะที่เราได้ฟังบทสัมภาษณ์ไปถึงมุมมองค่ะที่ไม่ใช่แค่ตัวนักเขียนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกองบก.บรรณาธิการด้วยมองถึงความสำคัญนะคะที่อยู่เบื้องหลังค่ะว่าบรรณาธิการนี่แหละเป็นฟันเฟืองเชื่อมผู้เขียนกับนักอ่านถึงขั้นเสนอว่าปีหนึ่งไหมมีรางวัลหน่อยนะสำหรับตำแหน่งนี้นะคะด้วยเห็นความสำคัญว่าบรรณาธิการหนึ่งคนจะสร้างนักเขียนมาประดับวงการวรรณกรรมได้อีกมากมายค่ะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยนะคะกับงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติก็เชื่อว่าผลงานที่เข้ารอบช็อตลิสต์ซีไรต์ปีนี้นะคะรวมถึงรางวัลค่ะผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มล่าสุดของคุณวิภาสสีทองก็น่าจะติดนะคะลำดับหนังสือเบสเซลเลอร์ขายดีในงานด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณชมสนใจค่ะก็ยังคงสามารถรับชมนะคะสกู๊ปค่ะเปิดเล่มซีไรต์ที่ทางศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS นะคะได้เคยติดตามผลงานเอาไว้ตั้งแต่เรื่องคนแคร์นะคะพ.ศ. 2555สามารถย้อนรับชมได้ทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะรวมถึง YouTube ของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้นะคะดิฉันวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account @line เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @jularadio chularadio @jularadio
2: Relaxing Night Music 101.5 FM

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการดนตรีทิพย์ 8:00 น.รายการศาสตร์สร้างสุข8นาฬิกา30นาทีรายการพูดจาประสาช่าง9นาฬิการายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม10นาฬิการายการเอจจิ้งโซไซตี้10นาฬิกา30นาทีรายการรอบตัวเรา11นาฬิการายการลอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาที
1: รายการไทยศึกษาร
0: ีรัน12นาฬิการ
1: ายการไซไฟ
0: รีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
3: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
4: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอะไรเงี้ยครับ
2: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
3: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
5: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
2: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
4: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
2: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: บทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กันชิตจิตรทาน
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุจุฬา FM 105 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโดยผมกันชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินการครับวันนี้คุณสมพรจัดเพลงมาให้แน่นมากนะครับผมคงมีเวลาพูดกับท่านผู้ฟังได้เล็กน้อยนะครับเพลงแรกนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลรัชกาลที่9นะครับเพลงแรกโหมโรงมหาราชคุณครูมนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์ทำนองครับวันนี้บรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมคณะบางขุนพรมใต้เชิญรับฟังโหมโรงมหาราชครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือโหมโรงมหาราชจากวงเครื่องสายผสมคณะบางขุนพรมใต้นะครับเพลงที่2วันนี้ครับปรับมาเป็นปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่จากกรมศิลปากรครับเพลงทยอยยวนเถาคุณนิสาลัดดาอ่อนเป็นผู้ขับร้องเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือทยอยยวนเถานะครับจากกรมศิลปากรนะครับเพลงนี้คุณครูพุ่มปปุยวาทเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับส่วนคุณคงศักดิ์คำสิริเป็นผู้ประพันธ์ทางร้อง3ชั้นและชั้นเดียวครับเพลงต่อไปครับเรากลับมาฟังเครื่องสายผสมออร์แกนคณะบางขุนพรมใต้กันอีกสักครั้งหนึ่งด้วยเสียงขับร้องเพราะๆของคุณนิตยาแดงกูลนะครับในเพลงนางครวญเถาเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังจบลงไปแล้วนะครับนางครวญเถาจากคุณนิตยาแดงกูลนะครับเพลงต่อไปครับอาจารย์สุวรรณีชูเสนนะครับสมัยที่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้านะครับตั้งแต่ปี2539ครับจะมาบรรเลงเดี่ยวซอสามสายเพลงบุหลันลอยเลื่อนจากรายการประลองเพลงเพลงโมโนโฮลี่ให้รับฟังกันครับเชิญรับฟังบุหลันลอยเลื่อนครับ

ครับผู้ฟังเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับเรามารับฟังเสียงท่านอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินในเพลงบางใบสองชั้นครับจากวงสายสนอจบบางใบแล้วผมและรายการจุฬาวทิตลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสม